0: เที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยะปล่องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
1: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
2: หนองยะปล่องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยะปล่องค่ะ
1: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยะปล่องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้เริ่มวันแรกเลยค่ะของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่พื้นที่ตอนบนจะมีฝนเพิ่มโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
5: เช้าวันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนต่อเนื่องไปถึงวันที่7กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะพื้นที่ฝนหนักมากวันนี้ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุโซเดลซึ่งเคยเป็นพายุดิปเรสชันบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเชียงรายพะเยาและน่านออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
6: ต ่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
7: สวัสดีครับ Happy Friday morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World. You're me สุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Deputy Prime Minister and Finance Minister เอกนิตินิติธันประภาส will convene the Data Center Business Policy Committee later today. The inaugural meeting will address growing concerns over unlicensed facilities in urban areas.Deputy Prime Minister Ek Niti revealed that the first meeting of the Data Center Business Policy Committee scheduled for today will focus on establishing a framework and guidelines for regulating the data center business. This would allow investments in data centers to generate maximum benefits for the Thai economy while preventing impacts on the environment and society.Mr. Ek Niti elaborated that data center businesses have continued to invest in Thailand, applying for investment promotion from the Board of Investment or BOI. However, some operators have not applied for BOI investment promotion and relied on legal loopholes to operate. The working group will review all relevant laws to identify loopholes that allow businesses to avoid obtaining permits and will consider amendments accordingly.At the same time, establishing regulations and guidelines concerning the locations of data centers will require cooperation and integration among several agencies, as there are currently rules and regulations involving various authorities. Yields from today's Data Center Business Policy Committee meeting will be submitted to the Cabinet for consideration.Officials from the Pollution Control Department have inspected a data center building in Bangkok's Ramanine area to determine if pollution or environmental impacts are being had in response to complaints from local residents who reported smelling oil.Pollution Control Department, or PCD, officials divided into two teams, with the first team inspecting the inside of the data center, particularly the areas where oil tanks are installed. The other team went to inspect water sources in the surrounding community. One of the locations inspected was a drainage pipe in front of the data center.The officials collected water samples for testing and also used a chemical vapor detection device to conduct preliminary measurements. The samples will be sent to the PCD's laboratory for detailed analysis. Chaturong Aswasowan, an environmental specialist at the PCD, said that during the inspection, officials did smell oil around a drainage sump, but they were unable to clearly identify its source.Preliminary test results for water samples outside the facility detected hydrogen sulfide and volatile organic compounds, consistent with local residents' odor complaints. The samples still need to undergo further analysis to determine whether the contamination exceeded thresholds set by the Environment Ministry.As for locals' concerns about oil fumes igniting or causing an explosion, Chaturong said initial measurements found no indications of a fire or explosion hazard. At present, the potential impact is the problem of an unpleasant odor spreading from the drainage pipe. Other environmental issues that may be associated with the data center's operations include noise, heat, soot, and exhaust emissions from backup generators.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kiet Kaeo will visit Malaysia this weekend for bilateral talks on strengthening border security, joint development, and regional economic connectivity. Ministry of Foreign Affairs spokesperson Chai Thai Upakar Nitikaset announced the upcoming mission, saying the diplomatic trip builds directly on discussions held during Prime Minister Anutin Chanwirakun's official visit to Malaysia on July 9th and 10th. Security coordination and shared border development will anchor the bilateral agenda during the foreign minister's visit.National Intelligence Agency Director Thanat Suvarnanon will accompany the foreign minister in his capacity as chief negotiator for the Southern Border Peace Dialogue. The delegation seeks to strengthen collaboration with Kuala Lumpur to advance the peace process in Thailand's Deep South. Furthermore, the Thai and Malaysian parties will review joint infrastructure projects, including proposed border security fencing designed to deter contraband smuggling and illicit crossings. Officials have emphasized that stricter border management must proceed alongside commercial development. Coordinated initiatives will improve public safety and expand trade opportunities for border communities on both sides. Suvarnabhumi Airport has welcomed Riyadh Air's inaugural flight to Bangkok, with a new direct link expected to bring more high-spending tourists from the Middle East to Thailand. Deputy Minister of Transport Pattarapong Pattaraprasit and His Excellency Mr. Abdulrahman Abdulaziz Al Suhaibani, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia, were at Suvarnabhumi Airport to welcome passengers from the inaugural Riyadh-Bangkok flight operated by Riyadh Air. The Riyadh-Bangkok route is being operated using Boeing's 787-9 Dreamliner aircraft, with a capacity of 290 seats per flight. The service will initially operate 3 flights per week before increasing to 7 flights per week by October this year. Saudi Arabia is considered a high potential tourist market. Saudi visitors typically stay for around 10 to 12 days and spend an average of 100,000 baht per person per trip. The visitors are interested in Thai products, food, nature, and health-related tourism. Tourism Authority of Thailand Deputy Governor Jirawadi Kunasap said that in 2026, a cumulative 121,907 Saudi tourists had traveled to Thailand, down 14.62% from the same period last year due to unrest in the Middle East. She said that as the conflict eased, flight bookings for the July to September period began to increase. Combined with the opening of the new Riyadh flight route, this is expected to bring more than 800,000 tourists from the Middle East to Thailand this year. The Office of the Consumer Protection Board, or OCPB, has secured refund and ticket transfer options for customers affected by the early end of the farewell concert at Saniwasan at Impact Arena, Mueang Thong Thani. The September 2nd performance was stopped after part of an elevated VIP seating structure gave way and was rescheduled for September 9th. Minister attached to the Prime Minister's office, Supamat Isarapakdi, had instructed the OCPB to coordinate with organizers Ni Krung Connect Company Limited and Thai Ticket Major Company Limited. Ticket holders unable or unwilling to attend on September 9th may now receive a full refund or transfer their tickets to performances on September the 3rd, the 5th, the 6th, or the 8th. Credit card refunds will be processed within 2 billing cycles, while cash and bank transfer refunds will take up to 15 business days after the consumer's account information is received. Ticket holders with additional expenses from the postponement, including accommodation, airfare, transportation, or travel change fees, may submit claims with supporting documents to the OCPB for case-by-case consideration. Further assistance is available through the OCPB hotline 1166, the OCPB Connect application, the agency's website, or Damrong Tham centers nationwide. And that is all for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. Sawadee krap.

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนโดยสหประชาชาติได้เตือนว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ถูกตัดขาดรอคอยเสบียงบรรเทาทุกข์อยู่ครับองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าความท้าทายครั้งใหญ่หลวงในภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยก็คือการเข้าถึงผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากโลกภายนอกซึ่งก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวเทือกเขาโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าผู้คนเหล่านั้นอาจกำลังขาดแคลนเสบียงบรรเทาทุกข์จึงได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งสินค้าและลูกหาบในการขนเสบียงไปยังชุมชนเหล่านั้นส่วนภารกิจกู้ภัยเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีเหตุสะดุดเล็กน้อยในฝั่งของทิเบตของจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องวางมือเพื่อสำรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุในเวลานั้นแต่ก็ไม่พบความเสียหายใดๆแล้วก็ไม่มีรายงานผู้คนได้รับอันตรายในพื้นที่อื่นๆส่วนภาพรวมของการกู้ภัยได้ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีจำนวนถึง 1,273 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในฝั่งทิเบตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายรวมกันกว่าเกือบ 4,800 คนอย่างไรก็ตามประชาชนในทิเบตเชื่อว่าความสูญหายหรือว่าความสูญเสียที่พื้นที่อาจจะมีสูงกว่านี้แต่ถูกปกปิดตัวเลขซึ่งทางการจีนก็ยืนยันว่าการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางต่างๆราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนการกระจายอำนาจและแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคคาดว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ย้ายที่ตั้งแล้วเสร็จก่อนหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่ครึ่งแรกของปีหน้าส่วนหน่วยงานที่ต้องการมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นมาใหม่เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะย้ายไปหลังสุดเนื่องจากต้องรอให้อาคารต่างๆก่อสร้างแล้วเสร็จซะก่อนด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าด้วยจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศได้ไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์โดยเขามองว่าการให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่จะมีผลต่อการกระจายกิจกรรมการบริหารอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเซจงมีแผนก่อสร้างที่แตกต่างกันอยู่หลายแผนแต่กำหนดแล้วเสร็จจะอยู่ในระหว่างปี2573ถึง2578
0: Uber เทคโนโลยีเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรบอทแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยออกวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ภายใต้เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาโดย Wave บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของอังกฤษอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้บริการนี้รถทุกคันที่ออกวิ่งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีไม่ถึง20คันยังคงจะมีผู้ควบคุมนั่งประจำอยู่ภายในรถเพื่อติดตามการทำงานของระบบแต่ในอีกระยะก็จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบโดยลูกค้าจะสามารถเรียกใช้บริการรถได้จากฟีเจอร์ต่างๆในแอปพลิเคชันของ Uber ทั้ง Uber X Uber Comfort และ Uber Electric ซึ่งลูกค้าอาจได้รับรถFord Mustang Mach-E สุดหรูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของ Uber กล่าวว่าการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับในลอนดอนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่หลายฝ่ายในธุรกิจเดินรถอัตโนมัติระดับโลกของ Uber และจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยขณะที่ Wave ก็เสริมว่าทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี AI Driver จากประสบการณ์คล้ายกับมนุษย์ซึ่ง AI ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนรถยนต์สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศของเมืองที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ล่าสุดเขาต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบพาวมูสเป็นชื่อช่องแคบทรัมป์โดยอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านและอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติแม้สหรัฐจะอ้างว่าควบคุมได้นางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่างสองประเทศโดยนางโรดิเกรสชี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวไว้ว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรยังบริหารเวเนซุเอลาอยู่นายปาโบกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาแสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษและเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าโพลสวีทโดยประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่หนึ่งในสองแห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลคาดว่าแหล่งน้ำมันใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดได้ที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขาได้ยืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นถือเป็นท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งได้ระบุให้อิสราเอลต้องถอนทหารธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดากองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือ Southcom เผยวิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลเพื่อคอยเติมให้แก่เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดซึ่งในปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในเขตกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันอาจจะแผ่กระจายมาถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระแสลม
0: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อสกัดกั้นความพยายามของผู้ที่หวังจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศอย่างถาวรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอเดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงาน เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสำชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปน้องแยมโรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มีอะไรครับวันนี
4: ้ก็มีเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อคืนนี้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวแข่งเอเชียนเกมก่อนนะครับเพราะว่าพักประมาณ 2-3 วันเองต้องเดินทางเลย
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้ไปดูภารกิจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยภารกิจเยอะมาก
1: ค่ะ
4: นะครับเริ่มจากเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลย
1: ค่ะก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมหลังจากสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะ
4: ครับนี่ท่านนายกมีมาเซตกับชมพู่ไว้นะ
1: ค่ะ
4: นะครับท่านนายกก็บอกว่าทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
1: ค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวอีกนะคะว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนเนี่ยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ความสำเร็จของนักกีฬาไทยค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติแล้วก็ชื่นชมความแข็งแรงเข้มแข็งของพลังนักกีฬาด้วยซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยนะคะต้องดำเนินการต่อไปคือเตรียมความพร้อมไม่ประมาทค่ะแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู
4: ้แล้วก็มีการมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬานะครับคณะผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทเลย
1: แล้วก็เป็นการทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าบัญชีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการโชว์กันสดๆเลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยด้วยค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่รวมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางผู้แทนของสมาคมค่ะ
4: ครับส่วนทางบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะครับนัก วอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็บอกว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับกลับมาได้พักไม่นานเนา
1: ะ
4: นะครับก็จะแข่งเอเชียนเกมก่อนคือเอเชียนเกมจริงๆจะลงสนามวันที่16กันยายนนะครับแต่เนื่องจากว่าให้เดินทางไปก่อนให้ไปพักผ่อนก่อนด้วย
1: ใช่ค่ะ
4: รีแลกซ์นิดๆหน่อยๆเพราะว่าก็ซีเรียสมาตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์เอเชียละ
1: ใช่ค่ะก็การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะคะพอเราได้แชมป์เอเชียมาแล้วเนี่ยทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไปแบบสบายใจนะคะแล้วก็ยังขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจให้มากมายพร้อมกับฝากแฟนๆนะคะที่บนเอาไว้ว่าอย่าลืมไปแก้บนนะ
4: นะโอ้มีบนไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะอย่างคุณรัศมีแขนนี่บนไว้วิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตอนนี้เห็นบอกว่าวิ่งไปแล้ว3รอบนะคะก็สู้ๆนะคะบุ๋มบิ๋มบอกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
3: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางๆเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
4: โอเคขอบคุณครับต่อภารกิจเมื่อวานนี้นอกจากพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีไปรับเงินจากทางแจ๊สด้วยรับเงินอัดฉีดนะครับได้มาเพิ่มอีก10ล้านบาทแจ๊สให้เพิ่มนะจากเดิมจะให้5ล้าน
1: ใช่ค่ะทางแจ๊สแล้วก็โมโนอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านบาทจากเดิม5ล้านนะก็เรียกว่านำความสุขมาให้ชาวไทยมากมายเลยด้วย
4: ครับแล้วก็ตอนดึกเที่ยงคืน40นาทีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับก็จะกำหนดแข่งขัน16ถึง22สิงหาคมสำหรับการแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับของเราอยู่ในกลุ่ม C ครับร่วมกับไชนีสไทเปคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียเกมแรกเราเจอมองโกเลียก่อนวันที่16กันยายนนะครับเกม2เจอกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่18เจอกับไชนีสไทเป
1: ค่ะ
4: นะครับเห็นแล้วก็ยินดีด้วย
1: ค่ะมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลไทยรุ่นอายุ20ปีเอาชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้เนี่ยชนะรวด2นัดก็เป็นทีมนำกลุ่ม F ค่ะ
4: ชนะไม่เยอะแต่3แต้มนะครับ
1: นะ
4: ตอนนี้2นัดมี6คะแนนเต็มแล้วเป็น2นัดที่ยิง2ประตูแต่ไม่เสียเลย
1: ค่ะก็คือชนะ 1-0 ทั้งคู่เลยนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะเป็นกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเราเจอกับเติร์กเมนิสถานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะเกมแรกเนี่ยไทยเราชนะ UAE มา 1-0 ส่วนเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักไป 2-1 ค่ะ
4: ครับก็โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีนะครับส่งผู้เล่นก็มีอย่างสุรชัยบุญชารีเล่นแบ็คซ้ายแดนหน้าก็มีอย่างศิวาพิกุลหอมปวริศบุญมาเลิศแล้วก็ณัฐกรรัตนสุวรรณนะครับแล้วก็ไทยขึ้นนำนาที57ครับเป็นศิวาพิกุลหอมได้วอลเล่เข้าประตูไป
1: ค่ะ
4: ครับนาที57นะ
1: หลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะคะ
4: นี่บอลมาจังหวะเดียวเลยไม่จับตรงนี้สวยมาก
1: ใช่
4: รออยู่ที่เสา2นะครับสัตว์ด้วยขวาบอลตกพื้นรับยาก
1: จริงๆช่วงหลังเนี่ยท้ายๆเกมโหเกือบจะเสียเยอะมากๆเลยหลายๆจังหวะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มเติมเลยมีทั้งลูกเซฟแบบซุปเปอร์เซฟด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกยิงชนเสาชนคานอะไรมากมายทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ไทยเราก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะคะจบเกมทีมชาติไทยก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป1ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนก็ขึ้นนำค่ะ
4: ครับซึ่งทางโคชโบจักรพันธ์ปันปีก็บอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องจังหวะสุดท้ายการส่งบอลสุดท้ายการสร้างเกมในแดนคู่ต่อสู้ยังทำได้ไม่ดีนะครับไม่ไหลลื่นส่วนจังหวะการทรานซิชันเปลี่ยนสถานการณ์การโต้กลับก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกัน
1: ค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือ UAE แพ้ให้อิรัก1ประตูต่อ2ทำให้อิรักแล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยตอนนี้มีทีมละ3คะแนนเท่ากันทำให้ไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักก็ลุ้นเข้ารอบค่ะคือจะคัดเอาทีมแชมป์แต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
4: ครับซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแรกเดี๋ยวเราเจอกับอิรักนะครับสถานการณ์จริงๆเสมอเนี่ยการันตีเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
4: แต่ถ้าแพ้เนี่ย อาจจะเป็นงูกินหางนะ
5: ค่ะ
4: และอย่าลืมว่าเรายิง2นัดแรกค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเชื่อว่าเล่นเพื่อเสมอมันยากไงก
5: ็
4: ต้องใส่เต็มที่เหมือนกัน
5: ค่ะคือถ้าชนะยังไงก็แชมป์แน่นอนแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยยังเสมอให้ได้เราก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วค่ะโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกเดี๋ยวทีมชาติไทยเราเจอกับทีมชาติอิรักที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่6กันยายนวันอาทิตย์นี้เวลา 19:30 นค่ะส่วนโปรแกรมคู่แรกในวันเดียวกันนะคะเวลา 15:30 นก็จะเป็นการพบกันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับ UAE ค่ะ
4: ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วมีเตะ1คู่นะครับปัตตานีน้องใหม่เจอกับ BG ปทุมลงสนามเวลา 19:00
5: นค่ะปืนใหญ่ลังกาสุกะค่ะสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเตรียมประเดิมไทยลีกค่ะเปิดนัดเปิดสนามเลยนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 19:00 นจะเปิดบ้านที่สนามกีฬาเตระสุรานนท์จังหวัดสงขลาเจอกับ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะ
4: ครับปัตตานีอยู่ภายใต้การดูแลของคุณวรวิทย์บารูประธานสโมสรและก็โค้ชใหญ่ของทีมคนนี้ครับโค้ชหาญณรงค์ชุนหะคุณากรที่มากู้สถานการณ์ในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับจริงๆฤดูกาลที่แล้วตอนอยู่ไทยลีก2เริ่มต้นไม่ค่อยดีแล้วพอเปลี่ยนเอาโค้ชหานเข้ามาทำทีมทีมดีขึ้นผิดหูผิดตาเลย
5: ก็พาปัตตานีชนะรอบเพลย์ออฟไทยลีก2นะคะก็ทางโค้ชหานเปิดเผยว่าสภาพทีมมีความพร้อมนักเตะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นหวังว่าจะมีแต้มในนัดนี้แล้วก็คาดหวังลึกๆว่าอาจจะคว้า3คะแนนได้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆด้วยค่ะ
4: จุดแข็งของปัตตานีนอกจากฟอร์มในสนามแล้วก็คือกองเชียร์นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยคนดูเยอะมากล้นสนามใช้คำนี้ดีกว่า
5: ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเล่นที่จังหวัดสงขลานะคะมาสนามกีฬาเตระสุรานนท์ก็เชื่อว่าแฟนๆชาวใต้เนี่ยชอบฟุตบอลกันมากๆอยู่แล้วก็น่าจะมาเยอะก็ไม่แพ้กันเลยค่ะ
4: ครับขณะที่ฝั่งทีมเยือน BG ปทุมนะครับก็นำโดยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างชนาธิปสงกระสินสารัตอยู่เย็นแพทริกกุสตัฟสันสรานนท์อนุอินนะครับมีอย่างกฤษฎากาแมนวาริชูทองรวมถึงบรรดานักเตะต่างชาติด้วย
5: ใช่ค่ะนักเตะต่างชาติปีนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงมากแล้วก็มีการเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นเอดินออสมาโนวิชแล้วก็มีแอชลีย์คอฟฟี่ด้วยโดยได้วลาดิเมียร์วูโยวิชวัย43ปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากมอนเตเนโกรมาคุมทีมค่ะทางด้านสารัตอยู่เย็นตั้งเป้าหมายค่ะพาทีมบุกไปเก็บคว้าชัยชนะ3แต้มให้ได้หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนัดเปิดสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดได้อันดับที่4ในลีกแล้วก็ได้รองแชมป์ถ้วยลีกคัพด้วยค่ะ
4: โปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้เตะกัน1คู่ส่วนวันเสาร์ก็จะมีเตะกัน4คู่ด้วยกันก็จะมีสิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับตอน 18:30 เป็นทรูแบงคอกเจอกับศรีสะเกษตอน 19:00 เป็นราศีสไลเจอกับการท่าเรือแล้วก็ทุ่มครึ่งเป็นระยอง FC เจอกับ PT ประจวบ
5: ค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ6กันยายนนะคะเวลา 18:00 น.เป็นอยุธยาเจอกับราชบุรี FC ค่ะเวลา 18:30 เป็นลำพูนวอริเออร์เจอสุอุทัยธานี FC ค่ะแล้วก็ 19:00 เป็นสุโขทัย FC เจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ด้านสโมสรฟุตบอลโปลิเทโรนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวสโมสรเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่สำหรับไทยลีก2ครับโปลิเทโรนะครับเมื่อวานจัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศความพร้อมก่อนแข่งไทยลีก2ฤดูกาลใหม่นัดแรกเดี๋ยวเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้6กันยายนนะครับเล่นที่บ้านของโปลิเทโรที่ NT Stadium ด้วย NT Stadium เนี่ยสนามสวยนะนะครับหญ้าเนี่ยโอ้โหเนียนกริบเลย
5: ใช่ค่ะก็ภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชนักฟุตบอลรวมถึงผู้สนับสนุนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานทิศทางแล้วก็เป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-27 สะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมเปิดตัวองค์ประกอบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็สร้างภาพจำของมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ค่ะ
4: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงพิเศษนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงาน
5: ค่ะสำหรับโปลิสเทโร FC ในฤดูกาลนี้นะคะสโมสรพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยทีมงานและนักเตะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลมังกรโล่เงินตลอดฤดูกาลค่ะ
4: ครับ ส่วนฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสคืนนี้มีเกมใหญ่นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเจอกับโมนาโกในลีก PSG เสมอมา2นัดติดนะครับขณะที่โมนาโกชนะมา2นัดมี6คะแนนเต็มคืนนี้ก็เลยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลย
5: ใช่ค่ะก็คืนนี้เวลา 14:00 บ้านเราปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่า PSG แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงฝึกซ้อมที่กรุงปารีสค่ะเตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับโมนาโกซึ่งเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด2นัดในซีซั่นใหม่ทางด้านแชมป์เก่า PSG คุมทีมโดยลุยส์เอนริเก้นักเตะเนี่ยคาดว่าจะนำโดยอุสมานเดมเบเล่ค่ะเฟอร์นันโดเลสกองหน้าคนใหม่ที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมแรกที่เสมอแรนด์ 2-2มีอย่างฟาเบียนรูอิสค่ะวิตินยาควิชาคาวัสเตเลียมีอัชราฟฮาคิมีแล้วก็จะยังไม่มีนูโน่เมนเดสเพราะว่าติดโทษใบแดงอยู่ค่ะ
4: ฝั่งของโมนาโกมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับอย่างฟูรารินบาโลกันดาวยิงทีมชาติสหรัฐอเมริกามีอันซูฟาติแล้วก็ทาคุมิมินาโมโตะนะครับสำหรับ2นัดแรกของ PSG เสมอทั้ง2เกมเลยนัดแรกเสมอกับแรนด์2-2แล้วก็มาเสมอกับลิว2-2นะครับแล้วก็PSGที่เสมอเนี่ยต้องตามติดเสมอด้วย
5: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำให้แฟนบอลเซอร์ไพรส์จะไปตามกันเลยนะคะเพราะว่าตอนแรก PSG เนี่ยมาตัวเต็งเลยกับกลายเป็นว่าต้องมาตามตีเสมอทั้ง2นัดเลยด้วยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นเกมหนักหรือเปล่าอาจจะยังเข้าขากันไม่ได้หรือเปล่าสำหรับฤดูกาลนี้ของ PSG ค่ะส่วนโมนาโกเนี่ยนัดแรกเอาชนะเลอาฟ1-0นัดต่อมาก็ชนะมาร์เซย2-0ด้วย
4: ครับเจอกัน6นัดหลังสุด PSG ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดโมนาโกบุกไปชนะ PSG 3-1ในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
5: ค่ะส่วนลิเวอร์พูลค่ะคืนนี้มีคิวไปเยือนอิปสวิชทาวน์ช่วงเวลา14:00บ้านเรานะคะทางด้านโค้ชแอนโทนีอิลาโอราก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมค่ะว่าอาจจะพร้อมให้บาโคล่าประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลคืนนี้เลย
4: คืออิลาโอราพูดประมาณว่าทางบัตเล่บาโคล่าเนี่ยโอกาสลงสนามน่าจะได้ลงแหละแต่จะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเพราะถือว่าตอนย้ายมาเนี่ยทุกอย่างไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี
5: ใช่นะคะคือทางด้านของอันโตนีอัลเวราบอกว่าเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกก็คือบาโคล่านี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆพร้อมกับชื่นชมทัศนคติของนักเตะที่แสดงความต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนมากๆทางบาโคล่าเข้ามาพร้อมทัศนคติที่ดีสิ่งที่ทางโค้ชชอบคือเขาต้องการมาลิเวอร์พูลมากๆตั้งใจมาช่วยทีมแล้วก็มาฝึกซ้อมได้ดีเลยค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในการฝึกซ้อมน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้แน่นอนค่ะ
4: คือบาโคล่าเนี่ยถ้าจะติดก็ติดเรื่องของไม่ได้เล่นในเกมพรีซีซั่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของแมตช์ฟิตนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นโจโกเมสเห็นว่าจะกลับมาซ้อมในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนพักเบรกทีมชาติน่าจะกลับมาร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ในเคสของโคดี้กักโปที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมไปแต่สุดท้ายยังอยู่ในทีมต่อนะครับทางอิเลอราก็บอกว่าจริงๆเจ้าตัวดีใจนะที่ทางกักโปยังอยู่กับทีมก็เท่ากับว่าตัวริมเส้นจะมี4คน
5: แต่ก็ต้องดูนะคะว่าจะสามารถเบียดย่างตัวจริงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะปีกซ้ายมีค่อนข้างเยอะเลย
4: มีตำแหน่งนึงที่ผู้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบ็คขวาโซบอสไลยังย้ายไปเล่นแบ็คขวาเลยช่วงนี้
5: ใช่ค่ะคือแบ็คขวาไม่เสริมแต่ปีกซ้ายตอนนี้ก็คือแชทค่อนข้างหนักซ้ายนะคะก็คืนนี้ค่ะคาดว่าแอนโทนีอิลาโอราจะเลือกแกนหลักอย่างฟอร์เดนเวียสค่ะโคดี้กักโปโดมินิกโซบอสไลอเล็กซานเดอร์อิซักเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็อลิซงเบเกอร์สำหรับผลงานใน2นัดแรกเนี่ยเกมแรกอิปสวิชทาวน์เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-1นัดต่อมาแพ้ให้เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเสมอ2นัดรวดเลยนะคะก็โครงการ9ทีละแต้มน่าจะเกมแรกเนี่ยเสมอเจ้าบ้านนิวคาสเซิล2-2เกมที่2เปิดแอนฟิลด์เสมอฟอร์เรสต์2-2เช่นเดียวกันค
4: ่
5: ะ
4: แต่ก็ยังไม่แพ้ใครเสมอไปเรื่อย
5: ๆแต่ก็ยังไม่ชนะนะ
4: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมีคู่แรกเป็นนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธตอน 18:30 นและ 20:00 นมีเบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ฟอร์เรสต์เจอสเปอร์แมนซิตี้เจอกับโคเวนทรีฟูลแลมเจอกับพาเลสไบรตันเจอกับลีสคู่ดึกของวันเสาร์เป็นฮาวเจอกับแอสตันวิลล่า
5: ค่ะส่วนวันอาทิตย์มี2คู่ค่ะ20:00 นเป็นเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็20:30 นอาร์เซนอลเจอเชลซีนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยค่ะ
4: ครับ ขณะที่กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับสุดท้ายย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับไปร่วมทีมอัลฮิลาลค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์
5: ค่ะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีได้ตกลงย้ายจากอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเซ็นสัญญากับอัลฮิลาลทีมชั้นนำจากซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา4ปีค่ะพร้อมรับเสื้อหมายเลข7ไปครองด้วยค่าตัวประมาณ 2,640 ล้านบาท
4: เจ้าตัวอยู่กับอาร์เซนอลมา7ปีนะครับปัจจุบันอายุ25ปีเซ็นสัญญาทั้งหมด4ปีด้วยกันคือสัญญาของมาร์ติเนลลี่กับอาร์เซนอลจะเหลืออีกประมาณ12เดือนแล้วอาร์เตต้าก็บอกกับตัวนักเตะชัดเจนนะครับว่าไม่อยู่ในแผนการทำที
5: ม
4: เพราะว่า2นัดแรกนี่ก็ไม่มีชื่อด้วย
5: ใช่ค่ะก็การย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้มาร์ติเนลลี่จะได้มาประสานงานในแนวรุกร่วมกับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือโอลี่วัตกินเพิ่งย้ายไปก่อนนะฮะดาวยิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็คริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลแนวรุกจากเนเธอร์แลนด์ด้วยทางด้านของมาร์ติเนลลี่ก็กล่าวค่ะว่าภูมิใจที่ได้ใส่ชุดสีน้ำเงินนี้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของอัลฮิลาลค่ะ
4: ครับก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอล53นัดยิงไป11ประตูได้แชมป์ลีกนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางตัวของอาร์เตต้าเนี่ยก็แสดงความชัดเจนนะครับในการอยากจะปล่อยตัวไปคาดว่าค่าเหนื่อยน่าจะสูงกว่าตอนรับอยู่กับอาร์เซนอลนะอยู่กับอาร์เซนอลสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เยอะเลย
5: ใช่ค่ะแล้วก็อาร์เซนอลเองก็เป็นทีมที่มีงบประมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ถ้าเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ก็ไม่ยากที่นักเตะจะตัดสินใจได้ส่วนผลงานของทีมชาติบราซิลเนี่ยทางมาร์ติเนลลี่ก็ลงเล่นให้ทีมชาติจำนวน27นัดทำได้5ประตูแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2020ด้วยค่ะ
4: ครับอาร์เซนอลตอนนี้สถานการณ์ในลีกก็แต้มเท่ากับอัลนาเซอร์เป็นจ่าฝูงร่วมกันกับทีมของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่นะ
5: อั
4: ลนาเซอร์ไปดูแบดมินตันกันบ้างนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์วิลกลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นี่เป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ42ล้านบาทนะครับแข่งกันที่ซินเจิ้นที่จีน
5: ชายเดียวค่ะวิลกุลวุฒิวิทธิสารวัย25ปีมือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมือ3ของโลกจากไทยเจอกับลู่กวางซูวัย29ปีมือ30ของโลกจากจีนสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้11ครั้งนักแบดมินตันไทยชนะถึง10ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะปรากฏว่าในแมตช์นี้วิลกุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าก็เอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกมคะแนน21ต่อ17และ21ต่อ12ใช้เวลาเพียง49นาทีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 17:00 นค่ะจะเจอกับอันเดรสแอนทอนเซนมือ5ของโลกจากเดนมาร์กค่ะ
4: ส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบที่2นะครับเมสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะทิวปินเชียนจากไต้หวันมือ18ของโลกไป2ต่อ0เกม29ต่อ27 21ต่อ15เข้ารอบ8คนจะแข่งวันนี้เวลา 9:00 นะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น
5: ค่ะส่วนเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกจากไทยแพ้ให้กับคาโลยาน่านาวบาโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียไป0ต่อ2เกม20ต่อ22แล้วก็17ต่อ21ค่ะ
4: ครับแล้วก็ผลหญิงคู่รอบ2นะครับนันทการกับเบญญาภัยเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่จากมาเลเซียซึ่งเป็นมือ5ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ16 17ต่อ21แล้วก็21ต่อ19เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งวันนี้นะครับเวลา 11:30 นเจอคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น
5: ค่ะส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีค่ะเทนนิส US Open นาโอมิโอซากะอดีตแชมป์2สมัยผ่านเข้ารอบ3ได้สำเร็จนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadow ค่ะนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ2นาโอมิโอซากะวัย28ปีอดีตแชมป์2สมัยจากญี่ปุ่นเจอกับคาเทรีนาซินยาโควาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะ
4: ครับก็ปรากฏว่าโอซากะเสิร์ฟเอสไป11ลูกแล้วก็ตีวินเนอร์31ครั้งเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ1ใช้เวลาแข่ง2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จ
5: ค่ะส่วนการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ค่ะคาเรนคาชานอฟวัย30ปีจากรัสเซียมือ50ของโลกเจอกับเฟลิกชูอัลอันเลียซิเมวัย26ปีจากแคนาดามือวางอันดับ3ของรายการสถิติทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้รวม4ครั้งชนะแพ้เท่ากันคนละ2ครั้งปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะเป็นคาเรนคาชานอฟเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเฟลิกชูเออันเลียซิเมมือ4ของโลกไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ2 2และ6ต่อ2ใช้เวลา3ชั่วโมง17นาทีค
4: ่
5: ะ
4: ส่วนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองแดกูที่เกาหลีใต้นะครับทัพนักกีฬาไทยผลงานดีไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน48คนนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับวิ่งผลัด4คูณ400เมตรหญิงรุ่น70ถึง74ปีครับทีมชาติไทยอยู่ในเสื้อสีแดงประกอบไปด้วยไม้1ป้าจุรีธรรมบูรณวิทย์นะครับไม้2เป็นป้าติ๋มสิริพันธ์จันทรามไม้3เป็นป้าสุมนป้าสุมนนวลจันฉายแล้วก็ไม้4เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอก
5: ปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับ2เลยค่ะคว้าเหรียญเงินนะคะสถิติ 6:38.11 วินาทีค่ะเหรียญทองเป็นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกนำตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะสถิติ5:47.81วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติออสเตรเลียสถิติ 6:48.51 วินาทีค่ะ
4: ครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ50ถึง55 50ถึง54ปีหญิงนะครับไทยก็มีอย่างนิราพรเพ็งมาดวงเดือนเรืองไพศาลสุมาลีวงสมิงและอัจฉริยากสิยพัฒน์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2นะครับสถิติ4:43.24วินาทีคว้ารองแชมป์โลกไปส่วนเหรียญทองเป็นของออสเตรเลีย
5: สรุปผลงานของทีมนักกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกทำได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงค่ะโดยคุณตาสว่างจันทรามนะคะวัย106ปีคว้า2เหรียญทองจากคว้างจักและพุ่งแหลนซึ่งในรุ่นอายุคุณตาเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันเลยนะคะ
4: ส่วนนักกรีฑาไทยที่ผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอกนะครับทำได้2เหรียญทองจากวิ่งข้ามรั้ว80เมตรแล้วก็เขย่งก้าวกระโดดแล้วก็ได้3เหรียญเงินจากกระโดดไกลวิ่งผลัด 4x100 เมตรวิ่งผลัด 4x400 เมตรแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงจากวิ่ง200เมตรแล้วก็กระโดดสูงด้วยโหแข่งแทบจะทุกชนิดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ครับ
5: ส่วนเทควันโดทีมชาติไทยค่ะชุดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการซ้อมโชว์ให้สื่อมวลชนได้รับชมกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตอนนี้เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นเลยค่ะโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งกันในช่วงท้ายก็คือจะเป็นช่วง 1-3 ตุลาคมโดยมีโค้ชเชชัดชัยเชยค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคุมเข้มทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริง
4: ก็ประเภทต่อสู้ไทยส่งนักกีฬา8คนแบ่งเป็นชาย4คนนะครับก็มีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหมัดรุ่น68กิโลกรัมครับบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น80กิโลกรัมกิตยศพร้อมปัจจุแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมขึ้นไปเป็นของวูดดี้เมอร์เซอร
5: ์ขณะที่หญิง4คนค่ะรุ่น49กิโลค่ะอิมพัชรการพูนเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยสาสิการทองจันแล้วก็รุ่น67กิโลกรัมขึ้นไปเป็นลูกแก้วกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่นส่วนภูมิเซ่ส่ง2คนค่ะก็คือนาวินปินทสูตรแล้วก็ธิตารีแก้วโอลานวสุแล้วก็รุ่นเวอร์ชวลเทควันโดเป็นศาสิการทองจันทร์ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาจะเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงสุดท้ายที่เขาใหญ่เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสมาธิแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองพร้อมเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญด้วยค่ะ
4: ครับ
6: เรามีการเก็บตัวแล้วก็ส่งแข่ง4หญิง4ชายนะครับทุกคนมีความพร้อมนะฮะแล้วก็เก็บตัวเรื่อยมานะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวต่อที่เขาใหญ่นะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วคือพอใกล้ๆจะแข่งขันแล้วก็จะต้องบอกว่าปลีกวิเวกเล็กน้อยนะฮะคือให้ออกไปห่างๆจากความจำเจแล้วก็ไปโฟกัสกับการซ้อมซึ่งเราก็มีสนามซ้อมมีโรงซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็จะไปพักกันที่นั่นแล้วก็ซ้อมที่นั่น
5: ตามค่ะทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดยืนยันค่ะว่านักกีฬาไทยเนี่ยไม่ได้หวั่นเกรงคู่แข่งชาติใดเพราะว่าปัจจุบันไทยเราก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของเอเชียแล้วพร้อมกับกำชับนักกีฬาให้ลงสนามด้วยความมั่นใจไม่ต้องกังวลชื่อชั้นของคู่แข่งเลยค่ะ
4: คู่ต่อสู้ต้องกลัวเรา
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะเราดีกรีก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
0: ส่งท้ายข่าวพักเช้าวันนี้ด้วยภาพลีลาการเต้นแทงโก้ของคู่เต้นชายหญิงชาวอาร์เจนตินาครับเจ้าของรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์แทงโก้นานาชาติที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยปีนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่23แล้วครับ
1: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันหัวชาวชาวต่อไซซ้ายปันนี่นะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวตายเจอกันวันนี้อยู่กับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข18รวมถึง YouTube TikTok เว็บไซต์แล้วก็เพจ NBT ภาคใต้นะตอนนี้ในเพจก็ไลค์กันแล้วทักทายกันด้วยน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสมาคนแรกเลยแล้วก็ตามด้วยน้องอาร์มอมรเทพแผงสภามา

0: ตื่นตั้งแต่ตีสามนะแล้วก
1: ็
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์หลวงหน้าด้วยบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดผมครับ
1: แต่น่าจะไปทำบุญเราไม่ให้หนูบุญมาฟักหลวงหน้ากันเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์หลวงหน้ากันนะครับผ่านปืนตักไทยกันมาได้นะไม่ว่าจะแรงอะไรได้หมดเลยนะคร
0: ับ ใครแรงอยู่เทไหนติดตามอยู่เทไหนคอมเมนต์กันมาได้นะ
1: ครับผมวันนี้ติดตามกันไล่เรื่องเหมือนเดิมนะครับแรงข่าวชาวตาเราก็จะแน่นๆประเด็นเรื่องของข่าวสั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก่อนนะครับเดี๋ยวก็แลกกันนี่หนังแลกเช็คกันมาโอ้น่าสนใจไล่เรื่องนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเขาครบรอบ48ปีค่ะจะเป็นวันสถาปนามสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะจะมีอะไรกันมั่งมาพูดคุยกับอาจารย์ชนันท์อยู่เพื่อพรมหัวหน้างานประสานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.นครศรีธรรมราชแล้วก็นายธันวาหมู่สิกะประธานชมรมนักศึกษามสท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าในวันครบรอบ48ปีเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือว่าทำอะไรกันมั่ง
1: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมกันหลายพื้นที่แล้วก็เกิดกันต่อเนื่องนะเมื่อเนี่ยเริ่มเช็คกันแล้วพอข้าวหน้าฝนตึงต่างเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวสักปลายปี
0: ก็ต้องเตรียมตัว
1: ก็ต้องลงทางภาคใต้บ้านเรากันนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆจากคปพ.นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกิจการการประกอบธุรกิจประกันภัยย้ำอีกทีนี่คือคปพ.และจำได้แล้วนะครับเขาก็มีข้อแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมแล้วก็พร้อมเช็คประกันภัยก่อนเดี๋ยวจะเกิดเหตุเช็คกันไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่ามีอะไรกันมั่งนะครับที่นี่ไปแรกเป็นเรื่องๆเลยนะอย่างแรกนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับก็คือเวลาน้ำมาเนี่ยก็ต้องใหญ่สับสิ้นขึ้นเตะสูงใช่ไหมและระวังนี้นั้นก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐนะครับการจัดเตรียมทุ่งอย่างชีพยาและก็เอกสารสำคัญเตรียมเส้นทางอพยพฉุกเฉินนะครับจอดก็ต้องพาไปจอดในสู้ในเตสูงนะเลขเลี่ยงจุดเตเสียงน้ำท่วมแล้วก็จัดแก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สับสิ้นสำคัญในจุดเตปลอดภัยให้ผ่อนจากระดับน้ำที่อาจจะท่วมถึงนะครับต่อมาครับก็คือระวังเกิดน้ำท่วมแล้วนะครับก็คืออาจจะต้องอยู่ในบ้านมั่งอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าสำคัญเลยคือให้เลขเลี่ยงพื้นเทหรือว่าน้ำเชี่ยว
0: นะครับอันตรายเลยนะ
1: นะครับแล้วก็ระวังนี้ห้ามใช้ปลั๊กสวิตช์ไฟฟ้าในจุดเทน้ำท่วมถึงนะครับดูแลเด็กผู้สูงอายุแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสั้นระวังนี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
0: ค่ะขั้นตอนที่3ก็คือเช็คความคลุมครองของประกันภัยนะมาเรียกว่าประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประกันภัยบ้านและก็ทรัพย์สินประกันภัยรถยนต์ในกรณีน้ำท่วมตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะแล้วก็ประกันภัยอุบัติเหตุสุขภาพและประกันชีวิตตรวจสอบทุนประกันและเงื่อนไขความคลุมครองค่ะพอตรวจสอบเสร็จแล้วพอล้างน้ำหลอดนี่ควรทำมันพื้นมั่งนะเราก็ต้องบันทึกภาพความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งบริษัทประกันภัยทันทีเก็บหลักฐานและเอกสารให้ครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลมสิ้นไหมอันนี้4ขั้นตอนนี้นะแล้วก็มันจะเป็นการให้เราอุ่นใจเลยเพราะว่าตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยจะเพิ่มความอุ่นใจว่าเมื่อเขาจะมีสโลแกนนะตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยความอุ่นใจเมื่อภัยมาเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องบ้านรถยนต์เวลาน้ำท่ว
1: ม
0: แจ้งเหตุแล้วก็กรมธรรม์แล้วก็เช็คลิสต์เลยเราจะได้แบบว่าอุ่นใจเลยไม่ต้องกังวลเครียดอยู
1: ่
0: ก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปพ.นี้เขาก็ห่วงใยประชาชนนะให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติแล้วก็ตรวจสอบความคุ้มครองประกันภัยอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ
1: นะครับน้ำท่วมทีนึงนี่มันสร้างผลกระทบหลายเรื่องนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือบ้านนึงแหละรถแล้วก็ทรัพย์สินอะไรในบ้านเหล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัยนี่ก็เก็บไว้ในเทปลอดภัยไว้ก่อนนะเอาเป็นเบาหวานน้ำตัวไม่ถึงแน่นะครับแล้วก็ระวังนี้ทำตามขั้นตอนในทางคปพ.เขาแนะนำเรา
0: แต่ว่าถ้าใครจะโทรสายด่วนคปพ.ก็มีนะคะ1186โทรไปได้เลยหรือถ้าเกิดเช็คในเว็บไซต์ www.oic.or.th Facebook เขาก็มีนะไปแลได้เลยค่ะ
1: OIC Thailand นะครับฝากกันด้วยนะครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันในทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ติดตามข่าวสั้นบ้านเราในช่วงทันข่าวเช้านี้นะครับเราไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะครับจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิประจำปีการศึกษา2569เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการที่มีท่าไหนอยากจนในพื้นที่รวม119ทุนวางเป็นโอกาสทางการศึกษาและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและก็ครอบครัวด้วยครับไปกันที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีนายชวดนรินทร์เกิดส้มผัวราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกุลภูมิประจำปีการศึกษา2569พร้อมด้วยนางปวีริซาเกิดส้มนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนางณัฐศศิศรีวิกรบุญกิจรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสถานศึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปกครองและก็นักเรียนผู้ได้รับทุนเข้าร่วมในพิธีครับ
1: ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณภูมิทรงมีเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีท่าหนะอยากจนทั่วประเทศค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2550จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา19ปีโดยพระองค์ทรงเสด็จประทานทุนการศึกษาด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณภูมิได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆค่ะสำหรับปีการศึกษา2569จังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิจำนวน119ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาทค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและก็สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้อัญเชิญพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีความต่อเนื่องกลับว่าค่อยนำเงินทุนไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมินับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กนะเด็กกลุ่มเด็กพิเศษเด็กอะไรต่างๆได้ให้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปแลที่สุราษฎร์ธานีค่ะม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก18โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพรท้ายถอดข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะคนไทยภายใต้หัวคอจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดข้อให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะเรียกว่านี่ค่ะที่อาคาร100ปีห้องประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดข้อให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีโดยใช้กระบวนการสภานักเรียนแก่นักเรียนตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะผู้บริหารและคณะครูจาก18โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยนายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พร้อมด้วยดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนางเพียงแค่ฉิดจุยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรทั้ง11โรงเรียนให้การต้อนรับค่ะ
0: ทีนี้พอไปถึงตามในภาพเลยนะครับม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีได้กล่าวทักทายคณะผู้ต้อนรับพร้อมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ครูลำยองวีรชนผู้เสียสละชีพด้วยความกล้าหาญในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพาเทเป็นเทกรอบข้องคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการห้องเกียรติยศและห้องนิทรรศการพระพันปีก่อนข่าวสู่ห้องประชุมครับในโอกาสนี้นายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับท่านองคมนตรีและก็ดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีในชุมพรก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและก็ตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรทั้ง11โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาซ่องโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซ่องโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบ้านนาซ่านโรงเรียนเวียงซะ โรงเรียนมาร์คอมฤตวิทยาและโรงเรียนปฐิววิทยารวมรับฟังบรรยายพิเศษครับ
1: ในการบรรยายพิเศษม่อมหลวงปนัดดาได้ให้ข้อคิดกับเยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติ

0: ตนในฐานะคนไทยการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความซื่อสัตย์สุจริตการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำนักเรียนซึ่งเป็นสภานักเรียนในโรงเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปและสามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานรวมกับผู้อื่นค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรก็คาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและก็ประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนรวมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งคุณธรรมความโปร่งใสและวัฒนธรรมสุจริตอันจะนำไปสู่การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนและใช้กระบวนการสภานักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลมุ่งให้นักเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความรู้แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ครับผมยังอยู่ในเรื่องราวข่าวสั้นการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตซ่องก็ได้เปิดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10มุ่งปลูกฝังคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคมภายใต้แนวคิดการสร้างคนแก๊งกบโคกับการเป็นคนดีที่สามารถดำรงชีวิตรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับไปกันที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้จัดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10ประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนางสาวปวิชยาสิ้นน้อยผู้อำนวยการสพปสุราษฎร์ธานีเขตซ่องเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและก็นักเรียนเข้าร่วมครับ
0: หลังจากพิธีเปิดงานก็ได้มีการมอบรางวัลและประเภทโลนะเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และก็สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดแข่งขันทักษะและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน9กิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยค่ะ
1: การจัดงานในฮดนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกฝนความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และก็น้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์โดยงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนครับที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปแรกเกี่ยวกับเครือข่ายต้นแบบต้านทุจริตมั่งมีการคว้ารางวัลมาด้วยค่ะ
1: ครับ
0: พอปปท.เขต8ก็เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานและองค์กรในจังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตถึง12แห่งค่ะพร้อมหารือแนวทางการทำงานและการวางนโยบายด้านการป้องกันทุจริตของจังหวัดในอนาคตต่อไปค่ะเรกว่านี่ค่ะทีฮองซีสุราสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีดรธรรมนูญคงรัตพ่อออกกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนัก งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8ข้าพบนายจุมพรวรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานและก็องค์กรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569รวมทั้งหมด12แห่งค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถานศึกษาและภาคประชาชนค่ะโดยมีทั้งระดับดีเยี่ยมดีเด่นดีและก็ระดับมาตรฐานสะท้อนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ค่ะ
1: โอกาสนี้กับปปท.เขต8อย่างได้หารือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการนำพ้นการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางและนโยบายของจังหวัดในระยะถัดไปกับโดยทางปปท.เขต8การเตรียมเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายตอนแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและก็ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่านะแล้วก็รวมถึงทางปปท.เขต8กันด้วยนะครับ
2: แล้วก็ขอบคุณทั้ง12หน่วยงาน12หน่วยงานรวมจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนด้วยนะครับภาคเครือข่ายต่างๆเราน่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับรางวัลเยอะขนาดนี้ถึง12รางวัลนะครับก็มันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมในการที่ร่วมกันทำให้เกิดรางวัลนี้ขึ้นมาเป็นความลำบากแต่ได้ผลตอบรับที่ดีครับยินดีครับขอบคุณแล้วก็ดีใจ กับแทนทุกๆหน่วยด้วยก่อนเรามาก่อนผมจะมานะฮะปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างมันเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราเห็นก็คือส่วนราชการต่างๆบางทีคนที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ได้จบมาด้านนี้โดยตรงซึ่งทุกคนไม่ได้มีเจตนาหรอกครับในการทุจริตแต่เขาไม่รู้ไงว่าวิธีการต้องทำยังไงงั้นเรามีการร่วมมือกันฮะปปท.เขต8ปปช.สุราษฎร์ธานีคลังจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเรามาให้ความรู้กับน้องๆเหล่านั้นโดยใช้เงินในส่วนของจังหวัดเองจัดสรรออกมานะครับจัดเป็นรุ่นๆหลายรุ่นมากนะ5-6 รุ่นเนี่ยฮะทำออกมาเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยผมอยากให้ทุกคนเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็ผมก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับ
3: นี่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆเพราะว่าแสดงถึงความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับของโรงเรียนในพื้นที่เองครับก็ได้รับรางวัลนี้ทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีความเข้มแข็งทั้งในมิติของเชิงนโยบายตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะวันนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดเดียวครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับและในระดับดีเยี่ยมด้วยนะครับสำหรับกลุ่มองค์กรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอื่นๆนะที่ผมเชื่อว่ามีผลงานอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีถูกจัดเก็บจัดเรื่องเป็นหมวดหมู่นะก็ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าปีหน้าเราจะมีหลักเกณฑ์ยังไงแล้วก็สำนักงานปปท.เองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทุกกลุ่มเครือข่ายที่สนใจที่จะสมัครคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทุกหน่วยงานนะครับมีเจตนาเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราครับ
0: เช่าดีก็สถานีเราเป็นหน่วยงานนึงในนั้นใช่ไหม
1: เอ็นบีทีสุราษฎร์ธานีนะครับได้รับรางวัลได้รับดีเด่นด้วยนะเดี๋ยวไปรับรางวัลตอนใดเดี๋ยวก็เอามาอ้วนในรายการนะเพราะว่าน่าจะมีการมาพูดคุยในช่วงห้องจับกระแสตายกันด้วยนะครับทีนี้เราไปต่อกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยกันแต่ยังคงต่อเนื่องนะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับโดยทางชลประทานเทศ15กับระดมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่155หน่วยปล่อยขบวนลงพื้นเทเสียงอุทกภัยในนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีครับและกว่านี้นะครับเตล่านพิธีสู้นำหน่วยการและประสานการพัฒนาพื้นเทลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขี้ยวรอรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569โดยมีนายสุรพงษ์เจริญการยนต์ผู้หน่วยการสำนักงานชลประทานที่15พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15ก็กล่าวว่าจากการขาดไม้ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมนะหรือดูมรสุมแล้วนะช่วงนี้ก็อาจทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังค่ะกรมชลประทานจึงให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดการปล่อยขบวนคาราวานในครั้งนี้ก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดและรถตัก15คันรถและเรือกำจัดวัชพืช8หน่วยและรถบรรทุกขนาดต่างๆ50คันรวมทั้งสิ้น155หน่วยค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน70คนเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายข้าวประจำจุดตามแผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบคือรับผิดชอบทันทีเลยนะเมื่อเกิดเหตุการณ์นั่นแหละ
1: ครับผมท่านรองผู้ว่านะครับก็กล่าวขอบคุณกรมชลประทานในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และก็ข้อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรับมือต่อสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับฟังเสียงทางท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางสำนักงานชลประทานที่15ครับ
4: กรมชลประทานนะครับเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับที่ได้บูรณาการนะครับความร่วมมือสิ่งที่จะสำเร็จนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าทางชลประทานนะครับทางจังหวัดนะครับทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับในการช่วยกันนะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยที่จะมาถึงนะครับ
5: ในนามของกรมชลประทานและสำนักงานชลประทานที่15นะครับก็มีความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับให้กับพี่น้องดูแลพี่น้อง นะครับให้มีความสบายใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับแล้วก็ทั้งนี้นั้นก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็หนังสือเตือนจากส่วนทางราชการต่างๆในการป้องกันภัยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการรักษาสภาพลำน้ำคลองนะครับไม่ทิ้งขยะถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาเรื่องน้ำนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับโครงการชลประทานใกล้บ้านแล้วก็มีสายด่วนชลกรมชลประทาน1460นะครับพวกเราพร้อมที่จะดูแลและเคียงข้างพี่น้องประชาชนช่วยเหลืออย่างตลอดครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าลำคลองอะไรก็คือต้องให้มันโล่งๆไว้ก่อนพอน้ำมาจะได้ไม่เกิดปัญหา
1: ห
0: นัก
1: นี้ไม่ได้นะค่ะครับผม
0: เดี๋ยวไปแลกกิจกรรมที่น้องๆเขามาศึกษาดูงานที่ NBT สุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้นำหนังสือศึกษาลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลศึกษาดูงาน NBT สุราษฎร์ธานีสัมผัสเบื้องหลังการผลิตสื่อโทรทัศน์จากมืออาชีพเพื่อปันบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ค่ะการพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะด้านการสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษาในยุคดิจิทัลก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานสื่อสารยุคใหม่ค่ะเรียกว่านี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟารีดาเจ๊เอาะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรได้นำหนังสือชั้นปีที่2รายวิชางานพิธีกรและผู้ดำเนินรายการลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จำนวน19คนค่ะเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า NBT สุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ที่จริงเลยนะแล้วก็บุคลากรวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนโดยตรงค่ะโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ NBT สุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ครับผมนี่คือบรรยากาศและกว้างนะครับที่นักศึกษาก็ได้มาสัมผัสเบื้องลังการทำงานจริงของ NBT สุราษฎร์ธานีแบบใกล้ชิดเลยครับทางการเรียนรู้ระบบการผลิตรายการในห้องสตูดิโอห้องควบคุมการออกอากาศห้องควบคุมการเผยแพร่กลางพร้อมกับได้ลงมือฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวโดยตัวเองโคกันไปกับการรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีค่ากับพี่ๆเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนมืออาชีพครับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญเดี๋ยวว่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และก็ประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อยอดทักษะและก็เตรียมความพร้อมก้าวสู้การเป็นมืออาชีพในวงการสื่อสารมวลชนได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ
0: เรียกว่าน้องๆเขาก็ตื่นเต้นกันนะเพราะว่าอาจารย์เขาให้แบบว่าทดสอบอ่านแบบมันกับมานั่งที่
1: ผู้ประกาศจริงนะมีคะแนนกัน
0: ให้พวกเราให้คะแนน
1: กันสักนิดนะเออนะครับก็เป็นบรรยากาศในวันนี้กันมาแลกกันได้นะเราการพร้อมตอนรับเสมอนะครับเพื่อว่าใครอยากแลกวันนี้
0: ใครอยากจะเป็น
1: รายการวันนี
0: ้มาแลกว่าเออแรงบันดาลใจในการจะก้าวต่อไปสู่อาชีพแบบนี้มาแลกกันได
1: ้ครับผมอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนติดตามเหมือนกันนะเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาเรียกว่าห้วยเอ็นซ้ำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ่ะการมาติดตามกันนะครับทางสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้แห่กันรวมลงชื่อเพื่อรวบรวมสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหลังจากที่สำนักงานสลากได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากเอ็นซ้ำถึงวันที่30กันยายนนี้ครับไปกันที่สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลคลองไส้อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขซ้ำลักหรือสลากเอ็นซ้ำโดยนุ่นกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติประกอบโดยซ่องกลุ่มก็คือ1กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฮอกลักแบบใบรวมถึงแบบดิจิทัลและก็ซ่องก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครในกลุ่มคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและก็หลักเกณฑ์ความพิการพ.ศ. 2568ครับ
0: การสมัครก็ต้องยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะได้ถึงวันที่30กันยายน2569เวลา15นาฬิกาจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่าน www.salak80.net ค่ะตัวแทนก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนแล้วก็หักค่ายมดการันตีรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวดขณะเดียวกันปริมาณการจำหน่ายสลากเอ็นซ้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อสลากนี่เริ่มเข้าใจการซื้อสลากเอ็นซ้ำมากขึ้นและเห็นว่าเป็นทางเลือกนึงในกรณีที่ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6ลักในไม่เลขที่ต้องการได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมความพิเศษของสลากเอ็นซามนะครับก็คือราคาสลากเพียงใบละ20บาทสลาก1ใบมีสิทธิ์ทกเซ่ประเภทรางวัลเลือกเซอร์ตัวเลขได้ตั้งแต่00ถึง999ถ้าประเภทเงินรางวัลเทไม่มีผู้ทกรางวัลเงินรางวัลนั้นก็จะทกนำไปส้มท็อปกับเงินรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไปการเซอร์สลากทุกๆใบก็จะได้รับเลขรางวัลพิเศษ1เลขเซอร์ผ่านทางร้านค้าทางสำนักงานสลากกับหรือว่าตัวแทนของจำหน่ายนะหรือว่าทางแอปเป่าตังก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าขึ้นรางวัลได้รวดเร็วนะผ่านทางแอปเป่าตังด้วยนะครับฟังเสียงกันสักนิดครับ
6: ก็ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเพื่อจะได้ส่งเสริมให้คนพิการได้มีอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไปเลี้ยงดูตัวเองในครอบครัวได้ก็ทางสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ได้ลงในเพจของสมาคมในเรื่องของลิงก์ที่ได้จากของกองฉลากมาครับเพื่อให้สมาชิกได้ลงสมัครขาย N3 ได้เลยครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางไลน์ทางกลุ่มไลน์ของจังหวัดด้วยนะครับผมครับต้องการให้ทางสำนักงานออกเผยแพร่ในเรื่องของความข้อมูลนะข้อมูลข่าวสารให้ละเอียดว่าขายยังไงแล้วก็มีผลประโยชน์คนพิการได้เท่าไหร่แล้วก็มีเงื่อนไขขั้นตอนอะไรประมาณนี้ครับผมเพื่อให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ใครเทวาซื้อก็คือซื้อเป้าตังค์ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ทราบกันเคยทุกข์เหมือนกันจริง เดี๋ยวไปต่อกันค่ะในพาณิชย์สุราษฎร์เปิดรับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569ค่ะและวันนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้จำหน่ายรวมถึงรวบรวมและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวพ่นแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวในพื้นที่โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง11กันยายน2569สำหรับผู้สนใจทั้งในนามบุคคลธรรมดานิติบุคคลเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรกรค่ะ
1: ครับผมทีนี้เงินไข่นะครับในส่วนของเกษตรกรก็ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2569แล้วก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการรับซื้อก็ต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่านั่งซื้อรับรองนิติบุคคลเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตรมีศักยภาพในการรับซื้อคัดแยกแล้วก็กระจายสินค้าโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนพาณิชย์นั่งซื้อรับรองสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็เอกสารสิทธิ์เถดินด้วยเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับ
0: ค่ะผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งของแปลงปลูกมะพร้าวกรณีที่มีแปลงปลูกมากกว่า1อำเภอก็สามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอใดอำเภอหนึ่งค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายเลขโทรศัพท์077-273-290ในวันและเวลาราชการค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
7: โดยโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในครั้งนี้นะครับโดยแนวทางการช่วยเหลือนะครับจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1ในส่วนของตัวเกษตรกรนะครับก็จะได้รับการชดเชยนะครับช่วยเหลือในราคาลูกละ4บาทนะครับจากราคาเป้านํา10บาทนะครับในส่วนของตัวโรงเองนะครับก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของค่าบริหารจัดการนะครับอยู่ที่0.25หรือ25สตางค์นะครับในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์เองนะครับในวันนี้ก็เลยนะครับถือโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กับทางลุงของพี่สุธรรมนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับรวมถึงในส่วนของการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคามะพร้าวในวันนี้ครับผม
1: ครับผมนี่คือการดำเนินงานช่วยกันสักนิดหน้าจุดนี้มะพร้าวราคาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าติดตามจับกระแสตายค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
5: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

0: เรามาชงจับกระแสตายนะครับอีกนึงมหาวิทยาลัยนะเศร้าแกนที่เราเห็นกันมานานนะโอกาสสำคัญวันนี้เราได้มาคุยกันในรายการแล่งข่าวชาวตายวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือว่ามสทนี้จะครบรอบ48ปีนะแล้วก็คือเป็นมหาลัยที่ว่าเป็นมหาลัยที่สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยรายละเอียดจะเป็นพันพื้นมั่งเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ชนันยูเพื่อพรมหัวหน้างานประสานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทนครศรีธรรมราชแล้วก็นายธันวามูสิกะประธานชมรมนักศึกษามสทจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ทั้งสองอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับตอนรับเข้าสู่รายการในข่าวชาวตายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าโอกาสที่มสทครบ48ปีนะครับเราก็คุ้นเคยกันมานานถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเรียนที่มสทนะวันนี้เป็นโอกาสสำคัญครับเราได้มาเรามาคุยกันสักคิดนึงครับที่นี่แน่นอนผมท่ามอาจารย์ชนันยูก่อนนะครับว่าเราคุ้นเคยมสทเราพอจะนึกภาพออกว่ามสทมาช่วยเสริมในเรื่องของการศึกษาปั่นปลื้มมั่งที่นี่เราเลยดีว่าความสำเร็จตลอดมากของมสททางเรื่องของการศึกษาทางไกลนะแล้วก็การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับคนไทยครับ
2: ครับก็มสทก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเป็นคนก็ถือว่ากำลังเป็นวัยทำงานครับ48ปีครับแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อ5กันยา2528นะครับปีนี้ก็ครบ48ปีพอดีในวันพรุ่งนี้นะที่อ่านกันเนี่ยก็ปณิธานสำคัญก็คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดอายุวุฒิการศึกษาก็สามารถเรียนได้ครับก็มหาวิทยาลัยก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาทางตรีโทแล้วก็เอกที่สำคัญก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ไม่ต้องสอบข้าวไม่ต้องสอบแข่งขันไม่มีที่หนังจำกัดก็เป็นอะไรที่ให้โอกาสจริงๆและการหลักสำคัญก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลหมายถึงว่าผู้เรียนนักศึกษาผู้เรียนนักศึกษาของเรากับมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดก็จะต้องมาเรียนทุกวันและก็ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพนะครับอาชีพทำงานไปได้ตามปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับเพราะว่าก็จะจ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียนนะจะการแต่งชุดฟอร์มอะไรต่างๆก็ใส่ชุด
0: บาง
2: ได้ตามปกติครับครับแล้วก็สามารถสอบที่บ้านก็ได้หนังสอบที่บ้านตอนนี้เรามีทางระบบสอบออนไลน์หนังสอบพิธีบ้านก็ได้ครับใช้โน้ตบุ๊กใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็หรืออยากจะมาสอบที่วอล์กอินมาสอบที่สนามสอบประจำจังหวัดก็ได้ก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: คร
1: ับ อาจารย์คะเรามสทสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนี่มีบทบาทสำคัญมันคือในการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้มั้งคะ
2: เรามีศูนย์บริการการศึกษามสทประจำภูมิภาคอยู่นะหลักก็คือศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ผมมาเนี่ยครับมีเครือข่ายมีพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดตั้งแต่ชุมพรลงมาสุราษฎร
0: ์
2: นครพัทลุงฝั่งอันดามันก็คือตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองดูแลเชื่อมโยงเรามีเครือข่ายในพื้นที่เรามีโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแล้วก็ในเป็นศูนย์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นศูนย์สำหรับสอบนักศึกษามทในการที่สามารถสอบแบบเผชิญหน้าได้เรามีห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดของทุกจังหวัดที่จะมีหนังสืออยู่ที่นั่นครับมีตำราที่นั่นซ่าหรือประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปหยิบยืมไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ก็ในนี้คือที่สำคัญอีกอย่างก็เรามีเครือข่ายของชมรมนักศึกษาชมรมบัณฑิตมสทในแต่ละจังหวัดเนี่ยตัวอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีประธานท่านว่าเป็นรักและมีคณะกรรมการทำงานเชื่อมโยงกิจกรรมมสทกิจกรรมที่จะเสริมลักสูตรกิจกรรมที่จะสร้างเครือข่ายสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ได้ครับ
0: ครับผมอันนี้ก็คือตอบโจทย์หรือโครงการศึกษาทางไกลจริงเลยนะครับ
2: คือครับ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ไปเตมะมสทส่วนกลางเลยก็ได้
2: ใช่
0: อยู่ตรงนี้ก็คือ
2: ไม่ต้องไปนนทบุรีก็ได้ครับ
0: ได้ตั้งแต่ตอนจนจบได้ทุกกระบวนการแล้วก็เนี่ยครับมีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายที่อยู่ในท้องถิ่นช่วยกันดูแลนักศึกษากัน
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีนักเรามีบัณฑิตที่จบแล้วเนี่ย500,000 กว่าคนทำงานอยู่ในเครือพื้นที
0: ่
2: ในหน่วยงานต่าง
0: ๆครับผมทีนี้ไปท่ามประธานตันว่ากันมั้งผมเห็นว่าตำแหน่งเนี่ยชมรมนักศึกษานะถ้าเป็นมหาลัยบิดนี่ก็ต้องไปตั้งโต๊ะตั้งงองสมุดซ้อนกันแล้วนะแต่ว่าสำหรับในส่วนของชมรมนักศึกษามสท.ที่อยู่ในพื้นเตครับอันนี้ของคุณตันว่าเนี่ยคือเป็นของสุราษฎร์นะมีบทบาทปั่นปรือมั้งครับในส่วนตรงนี้ครับ
3: คือผมในฐานะประธานชมรมนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมมองว่าชมรมนักศึกษาเนี่ยครับมันมีความจำเป็นเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการศึกษาในกระจายในวงกว้างนะครับทีนี้เนี่ยชมรมนักศึกษาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมโยงของนักศึกษากับมหาลัยนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับรุ่นพี่และรุ่นน้องซึ่งทางชมรมนักศึกษานะครับเราไม่ได้เป็นชมรมที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างกิจกรรมหรือทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่เราเป็นชมรมนักศึกษาที่จะต้องสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าการศึกษาทางไกลเนี่ยบางทีคำแนะนำเนี่ยมันจะต้องห้าจากคุณที่อยู่ใกล้ชิดเพราะนักศึกษาชมรมนักศึกษาเนี่ยจะสามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มาอะไรอย่างเข้ามาไม่ถึงหรือว่ามาเรียนทำเร็วแต่อย่างต้องเสริมโดยต้องเติมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชมรมนักศึกษาเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาดูแลนักศึกษาในตรงนี้ซึ่งเราก็มีการจะตั้งชมรมนักศึกษามาหลายปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจัดงานวันสถาปนาซึ่งได้โปรโมทมาหลายด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าชมรมนักศึกษาเนี่ยครับจะเข้ามาเป็นส่วนดูแลนักศึกษาตรงนี้ในการเชื่อมคนเชื่อมมาหลายกับท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เป็นมาหลายแห่งโอกาสแห่งการศึกษานะครับของคนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับผม
1: ฟังแล้วเลยอบอุ่นนะมีชมรมแล้วก็เป็นเครือข่ายกันใครที่ว่าเรียนเนี่ยก็คืออุ่นใจได้เลยเพราะว่าเราจะมีเครือข่ายกันตลอดค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงหลักสูตรการศึกษาทางไกลในยุคปัจจุบันนี่ค่ะซึ่งเป็นยุคดิจิทัลนะเกี่ยวกับความสะดวกในการเรียนการสอนแล้วก็อื่นๆเป็นพื้นฐาน
2: ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเรายึดหลักการศึกษาการศึกษาทางไกลผู้เรียนกับนักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันเป็นแล้วก็เรามุ่งสู่การเป็นอะไรที่เป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบครับหมายถึงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการสมัครเรียนการเรียนการสอนการสอบสมัครที่จะออนไลน์ได้ 100% แต่ว่าในระดับปริญญาตรีนั้นเนื่องจากว่าเรามีผู้เรียนของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่เด็กอายุเด็กประถมศึกษาก็มีครับผู้สูงอายุก็มีอันนั้นก็ยังเป็นออนไลน์และออฟไลน์เช่นออนการสมัครเรียนก็สมัครออนไลน์ก็ได้เผชิญหน้าก็ได้ครับการเรียนการสอนเนี่ยเรามีแผนปัจจุบันเนี่ยเราเดิมเนี่ยสิทธิ์เก่ามตท.อาจจะกับสูบสาบดีว่าอ่านหนังสือแล้วสอบอ
1: ่
2: านหนังสือแล้วไปสอบปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนการเรียน3แผนก่อ1ก่อ2ก่อ3ก่อ1แบบเดิมอ่านหนังสือสอบได
1: ้
2: เพราะบางคนอาจจะไม่มีเวลาจริงๆครับก่อ2ก่อ3เรามีการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เสาร์อาทิตย์มีสำคัญก็คือเพิ่มคะแนนเก็บในระหว่างภาคให้ 40% ไปสอบวัดความรู้ปลายภาคที่60เพราะฉะนั้นสถิติบอกว่าสถิติที่เรามาอะไรประเมินออกมาทางสาขาของเราสอบผ่านมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเรียนออนไลน์เก็บคะแนน 10% ได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ไปสอบปลายภาคที่60สอบได้สองแบบสอบเผชิญหน้าที่โรงเรียนศูนย์บริการมสท.ประจำจังหวัดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนเสียไปชุมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงอย่างนี้ครับทุกจังหวัดเรามีสนามสอบให
0: ้
2: เผชิญหน้าไปสอบเผชิญหน้าก็ยังได้ครับแล้วก็นักศึกษาท่านใดที่ไม่อยากไปเผชิญหน้าก็เลือกสอบออนไลน์ได้เลยนั่งอยู่ในบ้านมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีกล้องเว็บแค
1: ม
2: สอบออนไลน์อาจารย์คุมสอบอยู่ที่ส่วนกลาง
0: ครับทีนี้ตั้มประธานเลยกิจกรรมเลยนะครับเขาไฮไลท์เลยว่าจัดต่อได้นะครับไฮไลท์มีอะไรมั่งสำหรับงานครบรอบของมหาวิทยาลัยครับ
3: ครับปีนี้ของมหาลัยของเรานะครับครบ48 ปีนะครับถือว่าเป็นโอกาสของชาวสุราษฎร์ธานีนะครับที่จะได้มีมหาลัยดีได้เรียนโดยที่ไม่จำกัด พื้นที่นะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าครบ38ปีนะครับทางชุมรมรักษาชุมรมบัณฑิตนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนครศรีธรรมราชนะครับรวมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับโดยช่วงเช้านะครับก็คือตั้งแต่ 7:00 น.จนถึงเที่ยงนะครับก็คือมีการทำบุญตักบาตรนะครับมีการแข่งขันกีฬามีการปลูกต้นไม้48ต้นนะครับแล้วก็ปล่อยปลา 4,800 ตัวลงเล่งน้ำที่กอลัมพูนะครับ
0: คร
3: ับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีสาระสั้นๆนะครับมีการประกวดร้องเพลงมีการพบปะพี่น้องบัณฑิตนักศึกษานะครับคณาจารย์ถึงเราเลยจะครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่ซ่องนะครับก็อยากฝากเชิญชวนให้ไปติดตามได้จากเพจชมรมนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของมรทนะครับ
0: จะมีรายละเอียดในนั้น
3: ครับผม
0: ครับผม
1: สุดท้ายให้อาจารย
0: ์ใครฝาก
1: ฝากกันสักนิดว่าเป็นเพื่อนมั่นใจในการศึกษาของเราแล้วก็ความเข้มแข็งความเนียบเนียนของเครือข่ายของมสท
2: ครับโอกาสทางการศึกษากับมรทกับเปิดให้กับทุกคนเสมอมาโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นสะดวกรู้สะดวกเรียนครับเรียนออนไลน์ก็ได้บางส่วนก็สามารถที่จะพบปะเครือข่ายเผชิญหน้าก็ได้แล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราขยายรับสมัครปริญญาตรีถึง11กันยายนนี้ครับสมัครได้สำหรับ
0: ปีการศึกษา
2: ปีการศึกษา2569ภาคต้นนี
0: ้
2: ขยายถึง11กันยายนนี้
0: คร
2: ับ ก็เชิญชวน
0: เพื่อว่าใครสนใจในเรื่องของการเรียนนะที่ว่าอาจจะไม่กระทบกับการทำมาหากินด้วย
2: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะครับก็เข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของมสทได้นะครับแล้วก็รวมถึงงานเดี๋ยวจะมาถึงนี้ด้วยนะครับครบรอบ38ปีบอกสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเล่นกันได้ว่ามีกิจกรรมอะไรได้ตนได้กินอะไรนะจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันทางซิดเก่าซิดปัจจุบันแล้วก็เพื่อหวังให้สนใจไปเล่นๆก่อนก็ได้ว่าเขาอยู่กันบันฟรีนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับเวลาน้อยแล้วกินนิ่งขอบคุณมากคร
2: ับ ยินดีครับ
1: ขอบค
2: ุณครับ
1: วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเรา4คนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข้าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซองเมืองค่ะ
1: น้องหมดผ่าควันส่วนรักค่ะ
0: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง18 NBT ผักตายค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ค่ะทาง Facebook Live นะคะเพจ NBT ซ่งคล้าทีวีซ่งคล้าค่ะ YouTube ค่ะ News NBT ซ่งคล้าทีวี NBT ซ่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ซ่งคล้าทีวีซ่งคล้า X ค่ะ NBT ซ่งคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันNBT Plus นะคะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
0: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่ราบขับข่าวช่องทางลักช่อง18 NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่ราบขับข่าวของเราได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายอยากจะแลกอะไรกับเราก็สามารถใช้ช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พูดคุยกับเรากันเข้ามาได้นะคะ
1: สามารถคอมเมนต์กดรักกดหัวใจรวยกดแชร์ก็ได้เป็นกำลังใจให้เราสองคน
0: นี่มันค่ะนี่หลายคนก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลานะวันนี้เนี่ยโดนชิงตำแหน่งแล้วนะ
1: ใครมาคนแรกวันน
0: ี้เนี่ยครูเจี๊ยบครูสายบัวจากเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์มาเป็นคนแรกเลยบอกว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับกู๊ดมอร์นิ่งมาด้วย
1: สวัสดีค่ะกู๊ดมอร์นิ่งของวันนี้วันศุกร์ทุกคนจะรุมทีเป็นพรีเซต
0: มันทำงานเพื่อจะรอวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าหลายคนบอกว่าน้องสวัสดีปีก็ทำเหมือนกัน
1: อ้าวใครอ่ะ
0: หลายคนเลยนะคะเนี่ยจากครูเมย์ซาซิปริยาก็มาแล้วด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกับเราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่รับครับข่าวของเราวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุคนร้ายประกอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่บ้านหรือเสาะเสียชีวิตหน้าบ้านผักนะคะโดยเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ที่อำเภอหรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านผักค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตำรวจก็แร่งตรวจสอบพยานหลักฐานพร้อมกับสืบสวนตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบมูลเหตุจูงใจค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีของวันที่3กันยานะคะก็เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงหรือราโซผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมุทิฮาตำบลรือซ่ออำเภอรือซ่อจังหวัดนราธิวาสค่ะเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านผักเลขที่111/3มุทิฮาบ้านบื้อในรายย่อตำบลรือซ่อเบื้องต้นเนี่ยไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนของผู้ก่อเหตุค่ะโดยภายหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ยกองร้อยทหารพรานเทเซ610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเซ6ก็ได้จัดกำลังข่าวตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรือซ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งจากการสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านผักโดยมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปลอกกระสุนวัตถุพยานรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
1: ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้แร่งตัวสอบข้อมูลในพื้นที่รวมถึงสอบถามพยานและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมเบาะแสเกี่ยวกับลักษณะการก่อเหตุและก็เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตลอดจนตรวจสอบสภาพภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ทวามีเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุของการก่อเหตุในอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในอยู่ระหว่างการประเมินเหตุจูงใจว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นส่วนตัวหรืออาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะยังไม่ทราบมาสรุปสาเหตุใดในขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็จะเร่งดำเนินการสืบสวนอย่างรอบด้านพร้อมติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วและก็เพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชน
0: เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนจะเกิดพบเบาะแสผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วน1341ก็ได้นะคะเพื่อจะติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุจูงใจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเกิดพบเห็นคนมีลักษณะต้องสงสัยใส่แว่นดำใส่หมวกเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าคนแต่งตัวแปลกๆนี่นะ
0: ค่ะมันค่ะ
1: ก็สงสัยไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่
0: มาตรวจสอบ
1: อยากเข้าไปตรวจสอบเองเพราะว่า ต้องดูรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมาเล่นในเรื่องของการส่วนที่กำลังสร้างฝ่ายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยสอบตรวจสอบคดีความมั่นคงย่ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษค่ะรวมจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสักถามตามกรอบกฎหมายเน้นย่ำการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะเพื่อที่จะรวมสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมประจำจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนที่กำลังรวมกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชิญตัวนายมูฮัมหมัดฟาวาดนะคะข้อสังวนนามสกุลในพื้นที่บ้านตันยงลูโลหมู่ที่3ตำบลตันยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการสักถามขั้นตอนและก็กรอบกฎหมายค่ะ
0: โดยภายหลังการเชิญตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนำตัวไปลงบันทึกการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ.2458ที่ท่านีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีพร้อมปฏิบัติตามมาตรา22แล้วก็23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565ค่ะเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวแล้วก็สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะส่งตัวไปยังศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3ค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อจะดำเนินตามกระบวนการสักถามตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดค่ะ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนหน้าค่ะยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจถูกขั้นตอนในโยภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมยึดหลักการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้ค่ะบุคคลดังกล่าวก็ยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมกันนี้ค่ะข้อความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุความรุนแรงค่ะสามารถแจ้งข้อมูลในเทสไซด่วนกอรมน.ภาคเซส่วนหน้าเทไม้เหล็ก131หรือแจ้งหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นเทได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะข้อมูลที่แจ้งไปเนี่ยเขาก็จะแก้ไปเป็นความลับไม่ต้องกลัวว่าเราเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไปแจ้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเรารวมกันช่วยเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่นะคะทีนี้มาแล้วเรื่องของกฎหมายกันบ้างค่ะซ้ำมาที่กับอัยการแผ่นดินวันนี้เนี่ยจะมาบอกเรื่องของบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกส้มรถค่ะจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากโผหรือไม่ใครขอสงสัยเรื่องสิทธิ์ทางกฎหมายที่หลายคนควรจะรู้นะคะเพื่อจะป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องของมรดกในครอบครัวรายละเอียดจะเป็นเพื่อติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ

0: ก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะที่นำมาฟังกันเป็นประจำในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพามาเล่นในเรื่องของการซ้อมแผนประทบภัยทางทะเลกันบ้างค่ะโดยจังหวัดตรังค่ะบูรณาการถูกผักส่วนค่ะซ้อมแผนเผชิญเหตุทางทะเลจำลองเหตุเรือชนทำกลางคืนลมแรงบริเวณแหลมตัดแหลมยงสตาค่ะระดมเรือกว่า15ลำพร้อมทีมแพทย์และกู้ภัยนะคะคอน5และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง25รายได้อย่างปลอดภัยค่ะนายสงกรดสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังค่ะเป็นประธานเปิดและบัญชาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยทางทะเลค่ะประจำปี2569เถบริเวณแยะบริเวณแหลมยงสตามูทิเซตำบลถาคามอำเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรังค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบระบบบัญชาการการประสานงานเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะ
0: ซึ่งการฝึกก็มีการกำหนดสถานการณ์จำลองค่ะจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฝ่าคะนองคลื่นสูง3เมตรค่ะโดยจังหวัดเนดาแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเรือให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือขนาดเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งขณะเวลา 10:30 นาทีค่ะก็เกิดเหตุจำลองเรือท่องเที่ยวชาวเมาลำซึ่งมีนักท่องเที่ยว20คนกัปตันและลูกเรือ3คนรวมทั้งแม่ทัพ3คนเดินทางจากเกาะเพตราจังหวัดสตูลมุ่งหน้าสู่เกาะสุกรแล้วก็แหลมยงสตาถูกเรือประมงพื้นบ้านที่เสียการทรงตัวพุ่งชนเรือทั้ง2ลำจนจมนะคะและมีผู้ประสบภัยลอยคอรวมทั้งแม่ทัพ25รายค่ะโดยหลังจากรับแจ้งเหตุก็มีการประสานเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านข่าวช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะรายงานสถานการณ์ตามลำดับค่ะ
1: จากนั้นค่ะเวลา 11:02 นาทีทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้สั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังค่ะระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเรือตรวจการเรือย่างเรือสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีและเรือประมงเครือข่ายกว่า15ลำค่ะออกค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานกู้ชีพค่ะให้การปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ป่วยพอผู้ป่วยสีแดง1รายสีเหลือง2รายและสีเขียว21รายค่ะก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลปะเลียนและโรงพยาบาลฮาดสำราญต่อมาเวลา 12:00 นค่ะทีมปฏิบัติการเรือซ่อปอนอมอ15ค่ะพบผู้ประสบภัยรายสุดท้ายที่สูญหายลอยคอห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลและช่วยเลือกขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะส่งผลให้สามารถช่วยเลือกผู้ประสบภัยได้ครบทั้ง25รายก่อนที่จะยุติสถานการณ์ในเวลา 12:20 นและประชุมสรุปประเมินผลการฝึกรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: โดยนายสงกรดสว่างวงก็กล่าวนะคะว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยทางทะเลค่ะโดยทดสอบระบบบัญชาการการสื่อสารการประสานงานตลอดจนศักยภาพของกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถข่าวช่วยเหลือประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุจริงค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวว่าจังหวัดตรังค่ะมีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยทางทะเลแล้วก็สามารถบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อจะลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีการสมุดเหตุการณ์จำลองเรือชนกลางทะเลนะคะในวันที่มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมว่าจังหวัดตรังเนี่ยมีความพร้อมนะถ้าเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นมาก็มีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อจะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่มาแลเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกับโครงการท่าเทียบเรือ X1 กันบ้างนะคะโดยประชาชนรวมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการท่าเทียบเรือ X1 ที่ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะนายนิพนธ์จิตมณีปลัดอำเภอจะนะเป็นประธานในการเปิดเวทีการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่1ต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาโครงการท่าเทียบเรือ X1 ที่ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาของบริษัทX1 Intertrade ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงยิมโรงเรียนบ้านป้านาทับตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

0: มีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการรวมถึงขอบเขตการศึกษาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแล้วก็สะท้อนประเด็นความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อจะนำข้อมูลจากพื้นที่เนี่ยไปประกอบการศึกษาแล้วก็พิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครอบคลุมการเข้าพบหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษารวมถึงการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนและแสดงและความคิดเห็นของชุมชนในรัศมี5กิโลเมตรจากพื้นที่ศึกษาค่ะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก็ด้านสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการดังกล่าวจะดำเนิน2ครั้งค่ะโดยครั้งที่1ก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อรังข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาและผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงรัดรางมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและก็นำข้อเสนอแนะเนี่ยมาปรับปรุงรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปค่ะ
0: ก็ต้องมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนใดส่วนเสียกันก่อนนะคะไม่ว่าจะจัดทำโครงการหรือว่าก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่เป็นหลักกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบไหมถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาปัญผืบางนะคะแล้วก็ที่สำคัญโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: ซึ่งต่อไปมาเลยในเรื่องของการจัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้ที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยสำนักงานอัยการสิทธิช่วยเลือดทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีค่ะได้จัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2เสริมพลังอาสาสมัครรู้กฎหมายสร้างคนกลางเชื่อมประชาชนสู่ความยุติธรรมค่ะเทห้องทับระดาโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสำนักงานอัยการสิทธิช่วยเลือดทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีได้จัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2โดยมีนายณรงค์ศิรสันค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางเนตรนภาพรมมวกปรึกษานันอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิ์และช่วยเลือดทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาร่วมทางวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คนค่ะ
0: จากปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะหลายคนเนี่ยอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาทางออกจากตรงไหนขณะที่ข้อกฎหมายมีรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนที่ซับซ้อนสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะก็เลยเดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอัยการช่วยได้เพื่อจะเป็นกลไกเชื่อมต่อความรู้ทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและก็สิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมายเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยปัญหากฎหมายอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะตั้งแต่เรื่องของสัญญาเรื่องของหนี้สินสิทธิ์ของผู้บริโภคปัญหาครอบครัวที่ดินมรดกไปจนถึงข้อพิพาทต่างๆการมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายอยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วการอบรมก็เลยมุ่งให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยเข้าใจบทบาทของอาสาสมัครนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนแล้วก็ช่วยชี้ช่องทางให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค
2: ่
0: ะ
2: อัยการช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2นะครับที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการที่จะอบรมความรู้ให้กับผู้ที่มีจิตอาสานะครับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีนะครับเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้ที่ผ่านการอบรมได้ลงไปในพื้นที่แล้วให้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้ในรุ่นที่1ไปแล้วนะครับใน1ปีที่ผ่านมานะครับบุคคลที่ออกไปทําหน้าที่ก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบางคนก็ไปแนะนํากฎหมายให้กับชาวบ้านบางคนก็แนะนําชาวบ้านให้มาพบอัยการเพื่อที่ให้อัยการได้รับความให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ุคคลเหล่านั้นก็จะบันทึกประวัติไว้ว่าเขาได้สร้างผลงานอะไรไว้ในแต่ละรอบปีหลังจากนั้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาก็จะมีการตอกบัตรอาสาสมัครอัยการช่วยได้แล้วก็วันนี้ก็เป็นรุ่นที่2อีกแล้วนะครับผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ไปทําหน้าที่อย่างนี้ให้เพิ่มขึ้นจากตําบลละ2คนเป็นตําบลละ4คนและมีอาสาสมัครอัยการช่วยได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ครับประโยชน์ของโครงการนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องเดินทางมาพบอัยการโดยตรงที่จังหวัดเพราะอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดของเรานั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยบางที่ก็อยู่ห่างไกลไปถึง90กิโล100กิโลถ้าเขาต้องมาพบอัยการก็ใช้ความยากลำบากในการเดินทางครับรวมทั้งในต่างจังหวัดก็มีพื้นที่เขาพื้นที่ดอยเนี่ยก็เหมือนกันดังนั้นการมีบัณฑิตอาสาในพื้นที่ตำบลก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันดับแรกเลยพอรู้เกิดเหตุในหมู่บ้านชุมชนมีคนตายเสียชีวิตเขาไปร่วมงานศพงานบุญงานบวชอยู่แล้วนะครับเขาก็สอบถามว่าผู้ตายมีมรดกหรือไม่ผู้ตายจัดการมรดกแล้วหรือยังถ้ายังก็สามารถเตรียมเอกสารส่งเอกสารมาให้อัยการดำเนินการต่อให้ได
1: ้ภารกิจกองสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดำเนินคดีในชั้นศาลแต่กฎหมายกำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนยังมีภารกิจให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายจัดทำนิติกรรมสัญญาประนอมข้อพิพาทจัดทนายความอาสารวมถึงเผยแพร่และอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนค่ะดังนั้นค่ะอาสาสมัครอัยการด้วยช่วยได้เนี่ยจึงเปรียบเสมือนกำลังสำคัญในระดับชุมชนจะช่วยถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่และที่สำคัญค่ะคือช่วยให้ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหากฎหมายจะขอความช่วยเหลือจากที่ใดและก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะไปลองฟังเสียงค่ะ
3: หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วก็มีจิตอาสาที่เห็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นมายกตัวอย่างพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและดำเนินการขับเคลื่อนมาก็พอสมควรนะครับต่อมาเมื่อมีโอกาสได้พบกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีนโยบายให้ประชาชนมีจิตอาสาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นจิตอาสายกตัวอย่างวันนี้นะครับได้จัดโครงการขึ้นมาเพื่อให้อัยการเข้าถึงกับประชาชนประชาชนให้ถึงข้อกฎหมายที่จำเป็นในพื้นบ้านเลยผมเมื่อมีโอกาสผมก็นำกลุ่มของกลุ่มไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนเข้ามาร่วมอบรมเพื่อเป็นจิตอาสาอัยการช่วยได้เราได้รับความรู้แล้วไปขยายต่อให้กับประชาชนครับ
0: โดยเป้าหมายของอาสาสมัครอัยการช่วยได้ค่ะก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เชื่อมประชาชนให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะพอเมื่อประชาชนรู้สิทธิ์รู้ช่องทางแล้วก็รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหนกฎหมายก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและกระบวนการยุติธรรมก็จะเข้าใกล้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะแล้วก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นอาสาสมัครอัยการช่วยได้ถ้าเกิดในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลหรือว่ารอบบ้านของตัวเองเนี่ยมีเรื่องของมีคนที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายเวลามีอะไรก็จะได้ไปข้อคำปรึกษาได้บางทีตาซีตาซาก็จะรู้เรื่อง
1: เพราะกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยพี่โอ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจะได้ให้คำแนะนำนะคะเพื่อว่าวันไหนเกิดอะไรขึ้นมาจะได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะทีนี้ไปแลกคุมประพฤติยาล่าเขามีการสานพลังมาแกนาซิกาบูในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ทุกคุมประพฤติค่ะโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยาล่าค่ะได้รวมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยาล่าจัดกิจกรรมการกุศลอาสาด้วยใจคืนคนดีสู้สังคมมาแกนาซิกาบูค่ะสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดสร้างโอกาสให้ลบมาชาชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู้สังคมมาแกนาซิกาบูค่ะเพื่อจะหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาและนำไปใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทุกคุมความประพฤติผู้ผ่อนโทษเด็กและก็เยาวชนค่ะ คำว่ามาแกนาซิกกาบูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการรับประทานอาหารรวมกันการแบ่งปันแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะก็เลยไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่จะเป็นการระดมทุนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้รวมแสดงน้ำใจแล้วก็สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
1: โดยชมรมอาสาสมัครกลุ่มประพฤติจังหวัดยะลาค่ะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตามควบคุมสอดส่องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดผู้ผ่อนโทษตลอดจนเด็กและเยาวชนค่ะโดยอาสาสมัครกลุ่มประพฤติทำหน้าที่เป็นกลไกภาคประชาชนในการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือและประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะทั้งนี้ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูการช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้ทุกข์คุมความประพฤติผู้ผ่อนโทษเด็กและเยาวชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดให้โอกาสสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะมาแกนาซิกาบูค่ะในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ทุกคุมประพฤตินะคะไม่มีใครอยากจะกล่าวผาดในเมื่อก้าวผาดไปแล้วสังคมก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการที่จะคืนคนดีสู้สังคมต่อไปนั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาน้องหมดไปแล่ฮูล่าฮูปเป็นนู่นหน่อยฮูล่าฮูปเรานี่ควงได้ไหมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่า
1: ไหร่อาจจะไม่ค่อยถนัดแล้ว
0: มันเขาเป็นการโชว์พลังที่เกินวัยเห็นว่าไปขวาเรียนทองได้รับผักตายมาด้วยนะได้รายละเอียดแล้วก็ลีลาจะเป็นแบบผือค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
0: แล้วมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของพี่ราบขับข่าวแต่ว่าจากก่อนที่จะไปแลลีลานู่นหน่อยฮูล่าฮูปค่ะจะพามาแลบรรยากาศในห้องทรงพี่ราบขับข่าวของเรากันก่อนตอนนี้อบอุ่นค่ะเรียกว่าเนี่ยรับไปแล้ว1คณะสําหรับน้องๆ นักศึกษาจากราชภัฏสงขลาวันนี้รับอีก1คณะลาวน้องหมดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะวันนี้เดินทางมาศึกษาแรงงานที่ NBT สงขลาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะตอนนี้อยู่ในห้องสงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้น้องๆได้ทักทายบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่
1: ขอบคุณเลยทีเดียววันนี
0: ้มานค่ะมากันทั้งแม็กกี่คนคะวันนี
1: ้กี่คนคะลูกวันนี
0: ้70กว่าคนนะเรียกว่าก็70เรือวันนี้ก็70เรือก็ถือว่านะจะได้มาแลเรื่องของกระบวนการผลิตรายการนะคะเป็นรายการสดน่าจะได้เห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังปกติเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเห็นการผลิตโทรทัศน์ที่ผ่านทางโจโทรทัศน์อย่างเดียวแต่ไม่เคยเห็นกระบวนการขั้นตอนเบื้องหลังกว่าจะมาสู้เบื้องหน้าเนี่ยทำกันเป็นเพื่อบ้านนะคะวันนี้ก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้กันเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วนะปีสาม
1: กันแล้วอ่ะเคจ็อบแล้ว
0: ห้าทีฝึกงานแล้วใช่ไหมจะได้มาห้าแรงบันดาลใจในการฝึกงานว่าจะฝึกงานต่อในด้านไหนหรือว่าอยากจะเอาดีในด้านไหนต่อนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ขอให้สนุกสนานกับการมาศึกษาแรงงานที่ NBT สงขลานะคะ
1: ค่ะจ้าไปเลขเข้ากันต่อนะคะเดี๋ยวพาไปเลขเรื่องข้องนู่หน่อยฮุลาฮูปเมื่อเดปิโอวานู่หน่อยฮุลาฮูปนะคะเทศบาลนึ่งบานสเตงค่ะโชว์พลังเกินวัยคว้าเรียนทองระดับภาคใต้ค่ะโดยนักเรียนตัวน้อยค่ะโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสเตงนะคะจังหวัดยะลาค่ะได้โชว์ลีลาฮุลาฮูปสุดน่ารักค่ะท่ามกลางอากาศร้อนจัดสร้างรอยยิ้มและก็เสียงปรบมือจากผู้ชมค่ะลั่งผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มแข็งค่ะคว้าเรียนทองลำดับที่16ระดับภาคใต้ค่ะ เล่านู่หน่อยฮุลลาฮูปค่ะนักเรียนรับชั้นอนุบาลซองอนุบาลที่ซองนะคะโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสะเตงค่ะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมนะคะโดยการแสดงชุดพิเศษนู่หน่อยฮุลลาฮูปในงานมาแกนาซิกาบูค่ะของสำนักงานคุมพฤติกรรมยะลาค่ะท่ามกลางสภาพอากาศเทร้อนอบอ้าวค่ะแต่เด็กๆนี่ก็ยังคงโชว์ลีลาและก็การเต้นประกอบฮุลลาฮูปอย่างคล่องแคล่วและก็สนุกสนานจนได้รับเสียงเชียร์และก็เสียงปรบมืออย่างหลอนล่ามค่ะแม้การแสดงนะคะจะจัดขึ้นกลางแจ้งค่ะท่ามกลางสภาพอากาศเทร้อนอบอ้าวแต่เด็กๆเนี่ยก็ยังคงแสดงด้วยความตั้งใจและก็ความกระตือรือร้อนค่ะโชว์ลีลาการเต้นประกอบฮุลลาฮูปเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วสนุกสนานและก็ปลิวไหวไปตามจังหวะเพลงจนได้รับเสียงเชียร์และก็เสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมและก็สร้างความภาคภูมิใจก็ให้กับเด็กๆนะที่ได้สร้างความสามารถบนเวทีค่ะ
0: โอ้เห็นแล้วนู้นแต่ละคนแรงดี
1: เหลือเกินแดดเปรี้ยงเปรี้ยงวิว
0: โอ้นี่คือสามารถฮุลาฮูปได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมเริ่มทั้งมือทั้งแขนทั้งเอวทั้งขาไปแม้ตั้งตัว
1: ไปแม้แล้วพริ้วคน
0: ๆใช่แต่ว่าแน่งๆอีหมาฮุลาฮูปพันนี้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนมันเพราะว่าเนี่ยเบื้องลังความสำเร็จค่ะอยู่ภายใต้การอำนวยการฝึกซ้อมของนางอุสนิสาภาคยานุวัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็การฝึกซ้อมของนางรอซิยะอาเวเป็นครูผู้ฝึกซ้อมค่ะพึงเริ่มฝึกนักเรียนตั้งแต่อนุบาล2ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันมหกรรมวิชาการค่ะโดยฝึกซ้อมเนี่ยวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เพิ่มการฝึกซ้อมในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงวันที่เคอีถึงการแข่งขันโดยครูรอซิยะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการฝึกฮูลาฮูปเนี่ยมาจากการสังเกตเห็นว่าเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยชื่นชอบการเคลื่อนไหวที่ประกอบเสียงเพลงแล้วก็อยู่ในวัยที่ควรจะได้รับการส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่
0: ก็เลยเอากิจกรรมฮูลาฮูปนี่แหละมาประยุกต์ใช้โดยศึกษาแล้วก็ออกแบบท่าทางจากสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็มาผสมผสานกับประสบการณ์ด้านการเต้นแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ความสามารถของเด็กแต่ละคนค่ะ
1: โดยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะการส่งคนไฮนู่หน่อยฮูลาฮูปจากโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสะเตงเนี่ยคว้ารางวัลเรียนทองลำดับที่16ระดับภาคใต้ค่ะจากงานมหกรรมวิชาการเทศบาลเมืองถุงซงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเด็กๆและก็การสนับสนุนจากครูและสถานศึกษานอกจากการสร้างผลงานบนเวทีแล้วค่ะกิจกรรมฮุลาฮูปก็ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความคล่องตัวการประสานงานของร่างกายรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจและก็ความกล้าแสดงออกค่ะโดยครูผู้ฝึกสอนก็ให้ความสำคัญกับการวอร์มร่างกายและก็การดูแลสุขภาพของเด็กอย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: สู้ไหม
1: ไม่สู้ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยแข็งจริงๆผิว
0: มันเห็นแหละไม่สู้
1: ก
0: ี
1: ควบเองนะคะ
0: เออแล้วก็มี
1: ฮูลาฮูปสปริวเชียว
0: ชิดค่า180องศาแล้วก็โชว์ฮูลาฮูปควงไอ้แร่เลยนะคะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่คุณครูก็เห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเขาชอบกิจกรรมที่ออกกำลังกายควบคู่กับเสียงเพลงใช่ไหมก็เลยเอาจับมาทำฮูลาฮูปกันนะมาฝึกซ้อมจนเนี่ยทำให้ไปคว้าเรื่องเรียนทองระดับภาคใต้มาได้เนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน
1: เด็กๆนะเพราะว่าเนี่ยพอเด็กมันมีความสามารถคุณครูและสถานศึกษานี่แหละเด็กครบเต็มจะไปตัวเป็นคนผลักดันให้เด็ก
0: ไปผลักดันไปส่งเสริมนะคะเผื่อจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้ต่อยอดต่อไปค่ะยังอยู่ที่เรื่องของน้องๆเยาวชนค่ะจะพาไปแลซีซั่นนิบงเกม2560กาวกับการสร้างพลังสามัคคีเสริมสุขภาพของนักเรียนกันนะคะโดยทางโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลาค่ะเขามีการจัดแข่งขันกีฬาแล้วก็กรีฑาภายในนะคะนิบงเกมประจำปีการศึกษา2569ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานแล้วก็รอยยิ้มของนักเรียนค่ะที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์จังหวัดยะลาค่ะเขามีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแล้วก็กรีฑาภายในชื่อว่านิบงเกมค่ะประจำปีการศึกษา2569ค่ะโดยมีนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายครูมิตรคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมๆเหลือเนี่ย1,000กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ภายในพิธี เปิดค่ะมีการจัดขบวนพาเหรดของนักกีฬาของเชียร์และการแสดงของนักเรียนค่ะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความพร้อมเพรียงและความสามัคคีก่อนที่จะดำเนินการแข่งขันกีฬาตามประเพณีต่างๆค่ะซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถั่วถึงตามความเหมาะสมและก็ความสามารถสำหรับการแข่งขันในวงเกมประจำปีการศึกษา2569ค่ะแบ่งออกเป็นการแข่งขันประเภทกีฬาและกีฬาค่ะ

0: โดยประเภทกีฬาเนี่ยประกอบด้วยฟุตบอลแชร์บอลวอลเลย์บอลเสปักตะกร้อเปตองเทเบิลเทนนิสชักไขเยอร์กีฬาพื้นบ้านรวมถึงกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองค่ะคณะเทประเภทกีฬาเนี่ยก็มีการแข่งขันวิ่งในระยะต่างๆค่ะได้แก่40เมตร60เมตร80เมตร100เมตรและก็200เมตรรวมถึงการแข่งขันวิ่งพลัดค่ะ5คูณ20เมตรเซคูณ50เมตรและก็เซคูณ100เมตรค่ะ
1: ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะก็จะนำไปการส่งผลดีต่อการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะได้แก่ความมีระเบียบความสามัคคีความรับผิดชอบแล้วก็การมีน้ำใจต่อนักกีฬาค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่เคยอยู่แม่ตอนเด็กๆ เป็นกีฬาสีอยู่สีไหน
0: อยู่สีชมพู
1: อยู่ที่ชมพูนี่ก็จะได้รวมกิจกรรม
0: เป็นการสร้างความสามัคคีให้ภายในโรงเรียนนะให้เด็กผู้ปกครองคุณครูได้รวมกันทำกิจกรรมนะคะ
1: เป็นกิจกรรมคลายเครียดนะเพราะว่าปกติในแต่ละวันเนี่ยน้องๆเขาก็จะเรียนเครียดใช่ไหมก็เอากิจกรรมกีฬาแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันพเนียมาทำให้เด็กๆรู้สึกว่าได้ผ่อนคลาย
0: มันเลยทำได้สนุกได้เล่นกับเพื่อน
1: นี่ก็ยังอยู่ที่เรื่องของโรงเรียนใช่ไหม
0: เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการประกาศเสียบัตรนักเรีย
1: น
0: แต
1: ่
0: เป็นนักเรียนผู้สูงอายุนะคะเป็นจังหวัดพัทลุงค่ะหมอประกาศเสียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะรุ่นที่10แสดงความยินดีกับผู้สูงวัยที่มุ่งเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองค่ะที่อาคารซุ่นส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุค่ะเทศบาลเมืองพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงรุ่นเทศิบซึ่งสำเร็จการศึกษาพร้อมรวมแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทลุงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะ
1: โดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุค่ะครอบคลุมทางด้านสุขภาพการดำเนินชีวิตสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่เหมาะสมสามารถดูแลตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีศักดิ์ศรีค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นนะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาก็ต่างรวมกันแสดงความยินดีแล้วก็ความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดว่าการเรียนรู้จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในวัยเรียนเท่านั้นค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนค่ะที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุนะคะแต่โดยการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากจะได้รับความรู้และก็ทักษะใหม่ๆเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมิตรภาพและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะพร้อมขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยนำความรู้และก็ประกอบการที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะดูแลสุขภาพกายและใจค่ะรวมสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวชุมชนสังคมต่อไปค่ะ
1: นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะที่ไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องของวิชาการอย่างเดียวยังสอนถึงเรื่องของทักษะการอยู่รวมกันในสังคมแล้วก็สำคัญเลยโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเขามีขึ้นเผื่อจะไม่ให้เขาเรียกว่าคนเก๋ๆในชุมชนรู้สึกเงา
0: บางคนนะลูกไปทำงาน
1: อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้อีแล่งกับใครนะก็ไปห้ามเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนของผู้สูงอายุเองเขาก็มีการสอนทักษะต่างๆทางเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพด้วยวันนี้สำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ยินดีกับความ
0: ยินดีด้วยนะ
1: ตกต่อค่ะอาทีนี้มาแล้วบรรยากาศการศึกษาแรงงานเหล็กว่าค่ะที่ NBT ส่งคลาของเรานะคะเหล็กว่าเนี่ยก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคลามาศึกษาแรงงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคลาค่ะได้มีการนำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มาศึกษาแรงงานเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานจริงพร้อมกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารค่ะ เรียกว่าที่ส่วนบริหารกิจการ

0: โทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาถือว่า NBT สงขลาค่ะเราได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1เนี่ยเรียกว่า70กว่าคนนะคะที่เดินทางมาแลกงานนะคะเพื่อจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานสื่อสารมวลชนค่ะโอกาสนี้เนี่ยนักศึกษาก็ได้มาแลเรื่องของการปฏิบัติงานของ NBT สงขลาพร้อมกับการเรียนรู้กระบวนการทำงานของสื่อมวลชนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกประเด็นการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการผลิตรายการตลอดจนการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆทำให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสายภาษาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมแล้วก็การประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะนักศึกษาก็ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและก็เครื่องมือสมัยใหม่ค่ะในกระบวนการการผลิตสื่อและการสื่อสารเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก็ตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสารของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาไทยและการสื่อสารนะคะในห้องเรียนและการประสบการณ์ในการทำงานค่ะสำหรับการสื่อสารศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนรู้บทบาทและก็ภารกิจของหน่วยงานสื่อสารมวลชนนะคะจากประสบการณ์ตรงพร้อมทั้งเสริมทักษะด้านการสื่อสารการใช้ภาษาการผลิตสื่อและการประยุกต์เทคโนโลยีในสมัยใหม่ค่ะเพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการศึกษานะคะและก็เตรียมความรู้ความพร้อมสู่การทำงานในอนาคตค่ะ
0: ซึ่ง NBT สงขลาของเราก็พร้อมให้การต้อนรับทุกหน่วยงานนะคะทุกส่วนราชการที่จะเข้าศึกษาแรงงานที่NBTสงขลานะคะเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพทางเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็การค้นหาตัวเองในอนาคตค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะที่เราก็ให้การต้อนรับน้องๆนักศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะจากคณะอุตสาหกรรมอาคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเราจะล่าไปด้วยบรรยากาศการศึกษาแรงงานของน้องๆที่เดินทางมาที่ NBT สงขลาในวันนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะพี่รับขับค่ะเวลาแม็ดแล้วค่ะสมโอนังหวัดพร้อมช่วยดีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกค่ะแล้วทางเทศบาลค่ะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องชนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม.อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมี
1: ครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย100%ไม่มี
0: 100%ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
1: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์หนึ่งคลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่า ครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
0: พูดถึงโครงการการ

0: คัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
1: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
0: ้
1: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยแล้วตรงขยะอันตรายค่ะนายกเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
0: ค่ะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเจนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
1: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากความเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวกันอีกตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
1: ่
0: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นแต่จักพยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดยาทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกได้ว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีคลองอำนวยการอยู่
1: ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้สัก 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
0: ดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรุนแรงถึงขนาดนี้ลูกนักเรียนเนี่ยพวกเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะอย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90% ครับ
1: 90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็ม100เดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: อ๋อน้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปา
1: และ
0: มีถังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: ก็คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกรองเทวดาหัวกรองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็ หาปลาด้วย
0: ครับ
1: เออ
0: จะเป็นช่วงฤดูอยู
1: ่
0: นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าออกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขา
0: ครับ
1: เชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: คุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้แหละคร
0: ับ เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ฉวามเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำฉวามเนี่ยก็มาอยู
0: ่ค่ะ
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะก็มีในหมู่ที่8น่ะมันมีโครงการอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะอย่างเทศบาลของปากน้ำจะวางทีมบริหารเขาก็มาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะขยะมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้ว
2: ครับผม
0: แล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับโคกกว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลป่าน้ำจะวางช่วยกันเอากระยะมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อกระยะอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปครับ
0: ก็คือให้ช่วยกันไปคัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะฝอยของเทศบาลตำบลป่านัทที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหน้าที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี้ขยะเข้ามาหายหมดแต่ละวัน80ตันถึง100ตันบางครั้ง200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากส่วนที่ขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาร์ดีเอฟนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามพวกนี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
2: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
2: ครับแรกๆเลยเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะท่านละ
0: ค่ะ
2: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะเนี่ยคือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กปท.ที่เอามาถึงที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30กปท.เนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80ถึง100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะและเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาร์ดีเอฟได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
2: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมลงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะ
1: ฮะแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จะดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที
0: ่น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
2: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
0: ค่ะ
1: น
2: ี่
1: เกิดเหมือนบินโดรนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับที่เล็กแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองปูนซีจีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขารวมรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเทศบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี
0: ้ก็เป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
1: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่บอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับโลก
0: ค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจ
2: นครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อาร์ดีเอฟที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากอาร์ดีเอฟนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากอาร์ดีเอฟที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลาย

0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สวัสดีครับพี่ขอถอยก่อนนะครับในฐานะผู้เพิ่งมีประสบการณ์ฝ่าไฟแดงแล้วตายผมขอแก้ตัวสาธิตวิธีการขับผ่านสี่แยกอย่างปลอดภัยนะครับไม่เร่งให้คิดว่าไฟเหลืองคือไฟแดงหยุดรถหลังเส้นแค่นี้ก็ปลอดภัยไม่มีใครเดือดร้อน
2: ลดเร็วลดเสี่ยง

0: ้องกุ๊กกุ๊กของน้องไก่สีขาวคลอไปกับสายลมเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของฟาร์มไก่ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่นี่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นอีกหนึ่งฟาร์มต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าเชื่อมโยงต่อไปถึงภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งของชุมชนเรื่องราวของเครื่องเทศที่อยู่คู่ครัวใต้แล้วรสมือดั้งเดิมของเครื่องแกงหอมๆที่สร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้กับพื้นที่รายการเมืองไทยที่ดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพันธุ์ไก่พื้นถิ่นกับกลิ่นของเครื่องแกงอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอป่าบอนให้เติบโตไปพร้อมกันค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นไก่ขาวดอกแคร์ใช่ไหมคะพี่ชัย
2: ใช่ครับเป็นไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: ไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยจริงๆพันธุ์ของเขาเนี่ยที่มาของการเกิดพันธุ์นี้คือมาจากไหนคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไก่พื้นเมืองของภาคใต้นะครับซึ่งทางศูนย์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชนะครับเขาอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับลักษณะของมันคือไก่มันโตเร็วนะครับหน้าอกมันโตมันใหญ่เนื้อมันแน่นทีนี้ทางมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับเอาไก่ไอ้ของศรีวิชัยตัวนี้ครับไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะให้มันอัตราการแลกเนื้อเนี่ยคือกินอาหารน้อยโตเร็วเนื้อนุ่มขึ้นนะครับเนื้อนุ่มอกก็โตเหมือนเดิมนะครับมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไก่ขาวดอกแคร์ถามว่าดอกแคร์เนี่ยมันมาจากไหนก็คือปกติไก่เนี่ยมันสีขาวอยู่แล้วครับทีนี้ของมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับมันมีสัญลักษณ์คือเกษตรสายใหญ่นะครับมีสัญลักษณ์ของเขาคือดอกแคร์ฝรั่งซึ่งเป็นสีขาวก็เลยให้เกียรติกับทางมทร.เขามาอะไรเกษตรสายใหญ่นะครับเป็นชื่อว่าไก่ขาวดอกแคร์ซึ่งตรงนี้ไก่

0: ได้รับการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณประพัฒน์ช่วยชูหนูนะครับแล้วกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริวรรณจันทร์คงนะครับที่เขาได้ปรับปรุงมาเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยครับเลี้ยงเพื่อจะได้มีรายได้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะบริโภคในครัวเรือนได้อะไรเงี้ยครับนั่นที่มาของไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: พี่ชัยเลี้ยงไก่พันธุ์อื่นๆมาก่อนไหมคะนอกจากไก่ขาวดอกแคร
0: ์ก็มีครับ
1: เลี้ยงด้วย
0: เลี้ยงครับอันนี้แต่ว่าพอผมเลี้ยงไปก็เลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์ด้วยก็โดยคือเก็บข้อมูลไว้นะปรากฏว่าตัวนี้ครับมันโตเร็วกว่าใช้อาหารน้อยกว่าพอใช้เวลาเลี้ยงแค่120วันมันก็ได้น้ำหนัก 1.6 แล้วครับกรณีที่เราให้อาหารเต็มที่นะครับเราก็ปล่อยเล่นธรรมชาติอย่างนี้ครับเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปซึ่งมันก็ดีกว่าไก่พันธุ์อื่นก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร
1: ์วิธีการเลี้ยงของพี่ชัยเองคือสังเกตว่าจะมีการแบบปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามธรรมชาติด้วยจริงๆของพี่ชัยนี่คือจะเน้นเป็นรูปแบบเลี้ยงยังไงคะ
0: ของผมเลี้ยงปล่อยธรรมชาติน
1: ะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น
0: ให้เขาเดินเล่นกินหญ้ากินอะไรพวกนี้ครับเพราะมันถือว่ามันเป็นมันปลอดภัยด้วยหมายถึงพวกผักพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ยาใช้สารเคมีในฟาร์มมันก็เลยก็อยู่ของมันตามสบายก็ไม่ไก่ไม่เครียด
1: ให้เขาไม่เครียดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือปล่อยเขาเดินอยู่ในนี้ในโรง
0: ในโรงพออยู่ในโรงปั๊บมันก็มีหญ้าผมอยู่ข้างผมก็ปล่อยบริเวณนี้ครับปล่อย
1: ก็ปล่อยเดินตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับปล่อยให้เขาเดินเย็นมาเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาผมเข้าไปในร้าวเดี๋ยวเขาก็เดินตามไปเขารู้ว่าเป็นเวลาให้อาหารนะครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นนะก็จะมีไก่แบบเยอะมากเลยคือก่อนหน้าที่จะแบบเห็นเป็นแบบนี้พี่ชัยมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีความยากของการแบบเริ่มต้นเลี้ยงยังไงคะ
0: จริงๆแล้วคนที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนน
1: ะ
0: ครับว่าไก่เนี่ยมันมีโรคไหมเราเลี้ยงมันเป็นแบบไหนเราต้องใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่หมายถึงถังอาหารถังน้ำอะไรพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าขนาดพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อไก่กี่ตัวนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนเราไม่ปล่อยให้แน่นเกินไปเพราะเราไม่ได้เลี้ยงแบบธุรกิจใหญ่โตนะครับเราเลี้ยงแบบนี
1: ้แต่ในพื้นที่พี่ชัยก็จะบอกว่านอกจากมีไก่เลี้ยงไก่แล้วมีเลี้ยงอะไรอีกบ้าง
0: ของผมในส่วนของผมเองเนี่ยก็มีโคขุนนะครับผมขุนโคขนโคขุนพรีเมียมซึ่งผมอยู่ในกลุ่มของพัทลุงเล็กบีฟนะครับแล้วก็ผมเลี้ยงปลาชะโอน
1: นะคร
0: ับซึ่งปลาชะโอนนี้ก็เลี้ยงระบบไบโอฟล็อกนะครับซึ่งผมได้ไปเป็นเขาเรียกว่านอนดีกรีกับอาจารย์เจมนะครับที่มออครับก็เลี้ยงมันก็มีปลาดุกด้วย
1: มีปลาดุกด้วย
0: มีปลาดุกปลาชะโอนปลาดุกลำพันธ์นะครับซึ่งเราก็มีแหล่งพ่อพันธุ์ใกล้เคียงก็ที่ฟาร์มน้องใหม่นะครับฟาร์มในสวนนะครับซึ่งแกก็มีพ่อพันธุ์ทั้งปลาชะโอนปลาดุกลำพันธ์ปลาดุกบิ๊กอุยไอปลาดุกอุยซึ่งเป็นดุกพื้นบ้านนะครับซึ่งของเราก็จะเป็นกลุ่มก็เรียกว่าอนุรักษ์ปลาพื้นถิ่นนะครับซึ่งเราก็มีหมดของฟาร์มน้องใหม่นะครับมันก็มีซึ่งเราก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับเชื่อมโยงอยู่ในเครือข่ายของก้าวเดินตามพ่อครับของสวนจ่าพล
1: ค่ะครับผมก็คือในพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีรับนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันที่จะแบบมาเยี่ยมชมมาศึกษาร
0: ับนักท่องเที่ยวคือเราก็วางโรดแมปกันไว
1: ้ค่ะ
0: ว่าจะดูอะไรจะดูพ่อแม่พันธุ์ดูการผสมเทียมก็ต้องไปที่ฟาร์มในสวนนะครับแล้วก็แกก็มีเลี้ยงระบบไบโอฟล็อกผมก็มีแต่ผมก็มีไก่มีปลาดุกทำปลาล่าทำอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มปลาล่าจริงก็มีของป้าประดิษฐ์น
1: ะครับ
0: ของผมเองก็ทำปลาล่าทำปลาอะไรต่างแปรรูปนะครับเราก็แปรรูปช่วยกันในกลุ่มต่างไม่ได้ต่างคนต่างทำ
1: ก็คือมันเป็นความช่วยเหลือของเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ป่าบอนเองด้วย
0: ใช่ครับผมช่วยเหลือกัน
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติมีเกษตรกรที่แบบเขาอยากมาขอคำแนะนำหรือว่ามาศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่ชัยได้มีแบบมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่แบบเราจะให้ความรู้กับเกษตรกรอื่นๆที่เขามาขอความรู
0: ้ก็มีครับมีมาเรื่อยๆที่ผู้สนใจแม้กระทั่งของหน่วยงานศึกษา
1: ค่ะ
0: นักเรียนนะครับที่อยู่ในช่วงวัยปฐมวัยนะครับเขาก็มาตอนนี้ผมเองก็มีโครงการไปให้โรงเรียนควรนกว่า
1: ค่ะ
0: ที่จะเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันนะครับส่งเสริมแต่คือ เรื่องพันธุ์ไก่อะไรเงี้ยครับแต่เรื่องอาหารเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์ก็ต้องจัดการต่อเองเรื่องปลาดุกก็เหมือนกันปลาดุกแรงต่างก็มาก็บอกอันไหนที่เราจะพอจะช่วยเหลือสังคมได้เราก็ช่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนักศึกษาพวกนี้ครับก็ต้องให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับมันถึงจะต่อยอดไปถึง

ก็ในส่วนของฟาร์มนี้นะคะที่ประมงได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมก็คือเป็นต้นแบบของการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟ็อกนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเฮดหลักของอำเภอป่าบอนนะคะที่เข้ามาแล้วก็กระจายไปกับให้กับเครือข่ายในอำเภอนะคะก็ฟาร์มนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นดินของจังหวัดพัทลุงนะคะก็มีส่วนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นปลาพื้นถิ่นที่จำเป็นของจังหวัดพัทลุงก็อย่างเช่นปลาจะโอนปลาแขยงหินแล้วก็ปลาพวกปลาสร้อยนกเขาพวกนี้ค่ะค่ะก็กิจกรรมโดยรวมก็ทำร่วมกับฟาร์มในสวนนะคะปลาพื้นถิ่นนะคะที่ฟาร์มในสวนเพาะก็กระจายมาสู่ฟาร์มต่างๆที่อยู่ภายในอำเภอป่าบอนนะคะก็จะมีพวกปลาปลาดุกลำพันนะคะที่เราเอามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็พวกปลาแขยงหินปลาก้างปลาล่วงนะคะค่ะปลาพวกนี้เป็นปลาที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะก็ได้มีกลุ่มเกษตรกรของอำเภอป่าบอนเนี่ยแหละค่ะช่วยกันอนุรักษ์และก็พัฒนาให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพัทลุงเราค่ะ

0: ครับจากที่เราไปเยี่ยมชมฟาร์มแล้วนะครับเราได้เลี้ยงไก่เมื่ออายุได้ประมาณ120วันนะเราก็จะได้ผลผลิตออกมาแบบนี้เรามาแปรรูปทำเป็นไก่เนื้อ
1: ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือแปรรูปออกมาแล้วนะคะ
0: อันนี้เป็นไก่ล้วงครับ
1: ค่ะ
0: ไก่ล้วงหมายถึงเราทำเรียบร้อยแล้วอยู่ที่กิโลละ160บาทนะครับแล้วก็มีแบบนี้คือไก่สับ
1: ค่ะ
0: เราสับเพื่อจะไม่ต้องไปสับแล้วปรุงได้เลยนะครับแล้วก็มีไก่ทรงเครื่องพวกเนี่ยไก่ทรงเครื่องนะครับแล้วก็นี่ผลผลิตในฟาร์มอีกตัวคือปลาชะโอนที่เราเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟล็อก
1: ค่ะ
0: นี่ปลาชะโอนอัน
1: นี้ก็คือปลาชะโอนที่เราเห็นในบ่อเมื่อกี้นี้นะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ก็จะเป็นปลาชะโอน
0: ค่ะเนี่ยคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราก็มีไก่ต้มขมิ้นนะครับมีไก่ต้มขมิ้น
1: เมนูไก่ต้มขมิ้นนะคะ
0: แล้วนี่คือแกงกะทิ
1: มีแกงกะทิ
0: ครับอันนี้คือปลาชะโอนทอดนะครับ
1: ปลาชะโอน
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยครับเราเชื่อมโยงกับเครือข่ายในเรื่องของเครื่องแกงไอ้เครื่องแกงนี่ก็เป็นเครื่องแกงของป้าดีนะครับป้าดีนี่ไก่ไอ้คุกขมิ้นน
1: ะคร ับ
0: เราก็ของป้าดีนะครับและส่วนหนึ่งที่มีการเลี้ยงปลาดุกหรือปลาที่เราบอกว่าเป็นปลาพื้นถิ่น
1: นะคร
0: ับเราผลผลิตออกมาแล้วก็ผลิตเป็นปลาล้า
1: ปลาดุกล้า
0: ปลาดุกล้าแล้วก็น้ำพริกปลาดุกอันนี้คือเป็นของป้าประดิษฐ์
1: นี่เป็นของประดิษฐ์นะคะเป็นน้ำพริกปลาดุกร้านะคะ
0: นะครับมันจะมีอยู่นะครับ
1: อัน
0: นี้คือเป็นลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยง
1: ค
0: ่ะจากฟาร์ม
1: ลักษณะของรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์เป็นยังไงคะ
0: คือไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยมันเนื้อนุ่มแน่นแต่ไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวชิมได้กินได้นะครับซื้อไปรับประทานได
1: ้
0: น
1: ะครับค่ะนี่ก็จะมี2เมนูเนาะที่พี่ชัยแนะนำ
0: ที่แนะนำวันนี้2เมนูจริงๆเราสามารถประกอบได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเมนูแบบเอาไปย่างไปอะไรเงี้ยได้ลมฟันอะไรได้ครับซึ่งตอนนี้หลังจากนี้ก็จะทำเป็นไก่ลมฟันไม้กฤษณานะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายปากพยูนที่เขาทำไม้กฤษณาอยู่นะครับ
1: อันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกกลุ่มนึงด้วย
0: เขาต้องเอาไม้กฤษณาจากนนทานฐานไม้กฤษณาเพื่อจะมาทำอบไก่อบปลาอบปลาดุกอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: เรียกอบไม้กฤษณาซึ่งเชื่อมโยงครับผม
1: ทีนี้หลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าอันเนี้ยเมนูแล้วก็ที่แบบเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆแล้วคือนอกจากนี้คือเรามีเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมีอีกไหมคะ
0: มีอยู่ครับมีอยู่ครับเครือข่ายที่ว่าจะเป็นของเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ของน้องใหม่ที่เครือข่ายหมดของเจ้าพลเราก็เป็นเครือข่ายของแกนะครับ
1: อยากให้พี่ชัยพูดถึงคนที่สนใจอยากจะมาหาความรู้เรื่องของไก่ขาวดอกแคร์ก็ดีนะคะหรือว่าการเลี้ยงปลาจากเบลฟอร์ก็ดีอันนี้
0: คือในส่วนของไก่ขาวดอกแคร์ถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจไก่พื้นเมืองแดนใต้นะครับเข้าไปดูได้เลยหรือไม่ก็มาที่พี่น้องเจริญฟาร์มนะครับก็เบอร์โทรก็0883926945นะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟล็
1: อ
0: กซึ่งไม่เฉพาะปลาชะโอนนะครับมันมีปลาดุกลำพันธ์เราเลี้ยงได้หมดครับเราเลี้ยงได
1: ้ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ชัยพูดถึงความภูมิใจของเรานิดหนึ่งว่าเรามีความภูมิใจอย่างไรบ้างในการที่แบบเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์แล้วก็ทำให้ไก่ขาวดอกแคร์เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเครือข่ายกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: คือส่วนหนึ่งเรื่องความภูมิใจในเรื่องไก่ขาวดอกแคร์เพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับแล้วก็มีเนื้อมันอร่อยนะครับเนื้ออร่อยนุ่มและอร่อยเดี๋ยวลองกินได้เลยนะภูมิใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นอาหารในครัวเรือนได้ทุกอย่างนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตอนนี้เราส่งเสริมไปในลักษณะของอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนยกตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านควนนกว่านะครับในอำเภอป่าบอนเนี่ยครับคือจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เป็นอาหารกลางวันเขาจะได้รู้รสชาติว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ฝึก
1: เขาก็เลี้ยงเองด้วยใช่ไหม
0: เลี้ยงเองด้วยตอนนี้กำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: หลังจากที่อิ่มอร่อยกับรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่อยู่คู่ครัวใต้มายาวนานกับเครื่องแกงครัวแม่ดีรสชาติจากสูตรดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดและต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในอำเภอป่าบอนค่ะ
1: ต่อันนี้ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะนะดีก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะทำ
3: เครื่องแกงค่ะ
1: ตรงนี้คือมีอะไรบ้างคะนะดี
3: เครื่องแกงมีสองแกงนะคะมีแกงเครื่องแกงส้มกับเครื่องแกงขั่วค่ะแกงขั่วนี่ใช้ได้ทั้งแกงเผ็ดแกงผัดเผ็ดค่ะถ้าเครื่องแกงส้มก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือชุดของแกงส้มสิ่งที่ประกอบแกงส้มคือมีพริกค่ะมี
1: พริก
3: สดแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็ขมิ้นแล้วก็กระเทียมค่ะนี่เฉพาะแกงส้มนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นของแกงเผ็ดหรือแกงขั่วค่ะแกงกะทิก็ได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: 4 in 1เลยครับพวกนี้คือได้ทั้งหมดทั้งแกงส้มทั้งแกงขั่วทั้งแกงเผ็ดและแกงผัดเผ็ดที่ส่วนประกอบนะคะก็มีพริกสดค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยดำขมิ้นแล้วก็ตะไคร้นี่ค่ะ
1: ส่วนตะไคร้ด้วย
3: ใช่ค่ะตะไคร้ด้วย
1: ส่วนคือใช้สำหรับที่เราได้มาวัตถุดิบตรงนี้เราเอามาจากไหนคะ
3: ได้มาจากสมาชิกในกลุ่มค่ะ
1: ปลูกเองเหรอคะ
3: ค่ะหมู่บ้านนี้เกือบทุกครัวค่ะเขาจะปลูกพริกไทยพริกเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็
1: ค่ะ
3: ขมิ้นแล้วก็ตะไคร้และพริกก็มีค่ะพริกเขาก็ปลูกด้วยค่ะ
1: พริกไทยเราก็ปลูกด้วย
3: ค่ะปลูกด้วยกระเทียมอย่างเดียวค่ะที่ซื้ออ
1: ๋อมีแค่กระเทียมเท่านั้น
3: ค่ะค่ะ
1: คือเราได้เห็นว่าอย่างก่อนหน้านี้เราไปที่บ้านของพี่ชัยมาเขาก็จะมีพริกเต็มเลย
3: ค่ะที่นี่ก็มีพริกเต็มค่ะปลูก
1: เราก็ปลู
3: กทุกบ้านค่ะนี่ทำมาชิกนำมาขายนะคะที่นี่รับซื้อค่ะรับซื้อเพื่อจะมาทำเครื่องแกงตอนนี้ก็ทำเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละประมาณ30กิโลค่ะ
1: 30กิโล
3: ค่ะต่ออาทิตย์ค่ะใช่ค่ะทำได้เยอะแล้วคนที่เอาไปรับประทานแล้วเขาว่าอร่อยมากเขาเลยเอามาทำมาเรื่อยมากินมาเรื่อยๆค่ะ
1: จุดเด่นของกลุ่มของนาดีเองคืออะไรคะพริกแกงของเราคือเด่นตรง
3: ความสะอาดค่ะเน้นความสะอาดพริกทุกเม็ดเนี่ยค่ะในพริกนี้จะเอาขั้วนี่ออกหมดเลยค่ะบางทีเขาจะไม่เอาออกการที่ไม่ออกจะทำให้เครื่องมันเฉะแล้วก็เครื่องบูดมันดำอ่ะพริกเครื่องแกงออกมาดำอ่ะค่ะแล้วพวกกระเทียมต้องออกหมดแล้วตะไคร้นั้นเราไม่เอาใบอ่ะค่ะต้นฝานั้น

0: ้นหั่นมันต้นหั่นส่วนมากเขาจะใช้ทั้งใบอ่ะที่อื่นเขาใช้ทั้งใบที่นี่ใช้เฉพาะต้นอย่างเดียวค่ะแล้วทุกอย่างทำความสะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดด้วยค่ะคือตากแดดก่อนจะนำมาผสมกันอ่ะต้องตากแดดก่อนค่ะแต่อย่างคือเน้นความสะอาดแล้วก็ใหม่แล้วก็สดด้วยค่ะคือถ้ามีการเน่าแล้วก็ออกหมดเลยค่ะทุกอย่าง
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่มันไม่โอเคใช
0: ้
1: ได
0: ้ค่ะทิ้งเลยค่ะคือทิ้งไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วการทำแต่ละอย่างนะคะคือต้องทำความสะอาดก่อนจะมาชั่งเป็นส่วนผสมอ่ะคือชั่งได้เท่าไหร่ต้องทำความสะอาดเสร็จก่อน
1: ค่ะ
0: เอาไปตากแดดแห้งก่อนแล้วก็มาชั่งสัดส่วนว่าอันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ค่ะเหมือนเครื่องแกงส้มเนี่ยนะคะนี่แกงส้มคือแกงส้มมันมีแค่3อย่างเราแค่ใช้สูตรแค่1 2ค่ะ
1: ค่ะ
0: สูตร1 2ของเรามันสูตรเฉพาะของกลุ่มอ่ะค่ะสูตรของกลุ่ม1 2หมายถึงว่าเราใช้พริกเนี่ย2กิโลนะคะพริกขี้หนูสวน2กิโลและพริกนี้ใช้1กิโลพริกแห้งค่ะแล้วกระเทียมใช้2กิโลแล้วขมิ้นก็ใช้1กิโลหมายถึงสูตร1 2ของแกงส้มอ่ะค่ะนั่นเรามีสูตรเฉพาะตัว
1: ค่ะ
0: ที่เด่นที่สุดนะคะผลออกมาแล้วคือสีมันสวยกินอร่อยความเผ็ดก็ไม่เยอะค่ะคือเผ็ดพอดีทุกคนกินแล้วติดใจอะค่ะแล้วก็เหมือนสูตรของแกงคั่วนะคะแกงคั่วหมายถึงว่าเราใช้สูตร1 2 3ค่ะที่นี
1: ่คือ1 2 3
0: ค่ะอันนี้คือ1 2
1: อ
0: ันนี้คือ1 2 3
1: ค่ะ
0: 3หมายถึง1เอา1ก่อนนะคะ1หมายถึงพริกแห้งค่ะ1พริกแห้ง1พริกไทยดํา1ค่ะนี่คือสูตร1แล้วก็2 2หมายถึงเนี่ยค่ะขมิ้นใช้2กิโล
1: ค่ะ
0: ตัวทําอ่ะค่ะแล้วกระเทียมใช้3กิโลคือ3กิโลและอันนี้คืออีก3กิโลพริกขี้หนูค่ะและตะไคร้แค่2กิโลคือ2หมายถึงว่าอันนี้กับนี่คือสูตร2 2อันนี้คือ1 1กิโล
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ1กิโลคือสูตรหมายถึงว่า1 2 3เป็นที่มาของการตําเครื่อง
1: ค่ะ
0: แกงคั่วค่ะ
1: นาดีบอกหมดไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนเขาจะทำให้เหมือนเรามันมีเคล็ดลับด้วยนะคะ
1: มีเคล็ดลับมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: นี่แค่บอกคร่าวๆว่าทำแบบน
1: ี้ก็เธอก็ทำตามได้นี่ไม่เป็นไรบอกฉันก็ไม่ได้กักเธอใช่ไหม
0: ใช่ แต่ทำออกมันไม่เหมือนเลยค่ะต
1: ่อ
0: เคยบอกเขาแล้วนะคะเขาทำไม่เหมือนเราเลยรสชาติการเขากินอะไม่เหมือนกันว่าไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนที่เธอที่ครัวเขาครัวป้าดีทำ
1: งั้นไม่ต้องบอกหมดแต่อยากรู้ว่าเคล็ดลับของนาดีคืออะไรเคล็ดลับแบบกลุ่มนาดีที่ทำให้แบบเครื่องแกงไม่เหมือนคนอื่นคืออะไร
0: คือความสะอาดเน้นความสะอาดและความใหม่สดค่ะ

0: ันนี้ก็จะเป็นแกงส้มนะคะ
1: แกงส้มที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะ
0: ค่ะอันนี้ได้มาจากเครื่องแกงของ
1: ครัวป้าดีค่ะ
0: ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมโอ้นี่สีสวยมากอันนี้เราใช้เป็นอะไรนะคะนาดีแบบว่าไม่ใช้ส้มแขกเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช้ค่ะส้มมะนาวอย่างเดียวค่ะ
0: ส้มมะนาว
2: มีสับปะรดและมีมะเขื
0: ออ๋อมีสับปะรดด้วย
1: มีสับปะรดกับมะเขือด้วยค่ะ
2: ร้อนๆอย่าเรียกอย่างนี้ใส่นิดนึงอร่อยไหม
0: โอ้อร่อยมาก
1: ความเผ็ดพอดีใช่ไหม
0: ได
1: ้ความเผ็ดพอดี
0: มัน
1: แล้วสีก็สวยความเผ็ดพอดีไม่เผ็ดเยอะ
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนติดเครื่องแกงนาทีนะอุ้ยอร่อยมากนาที
1: แบบ
0: รสมันกำลังดีมากเลย
1: มันไม่จัดจ้านเกิน
0: ใช่ไห
1: มกลมกล่อมพอดี
0: เรารู้สึกว่าคนภาคกลางก็ทานได้เพราะว่าเราเป็นคนอยุธยาเราเป็นคนภาคกลางเราทานได้แล้วเรารู้สึกว่านี่แหละ
1: สีของเครื่องแกงนะคะสีของเครื่องแกงมันจะไม่ขุ่นบางแกงมันจะขุ่นแล้วสีแบบอกแจ๊ดนุ่นไปเลย
0: เดี๋ยวให้นาดีฝากหน่อยละกันเครื่องแกงของนาดีถ้าเกิดอยากได้อยากให้นาดีทำเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะมาลองแบบกระปุกเล็กๆก่อนเงี้ยเราต้องติดต่อยังไงคะ
1: ถ้าสนใจเครื่องแกงเครื่องครัวของแม่ดีนะคะมีเบอร์โทรค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0883915205ค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะเราขึ้นให้คุณผู้ชมถ้าเกิดจะติดต่อมาแบบอยากได้เครื่องแกงนะดีจังเลย

0: เอออยากได้แบบอยากได้ไปลองสักกระปุกเล็กๆหรืออะไรเง
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ยก
1: ได
0: ็
1: ้ค่ะ
0: ได้
1: ได
0: ติ
1: ้
0: ดต่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: มาไ
1: ต
0: ด
1: ิด
0: ้
1: ต่อ
0: น
1: มา
0: ะ
1: ได
0: ค
1: ้
0: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีบริการเต็มที่ได้เลยค่ะ
0: อืมแต่ว่าน้าดีรับทำ30 กิโลต่ออา
1: ต
0: ท
1: ่
0: ิ
1: อ
0: ตย์
1: อ
0: เ
1: า
0: ท่า
1: ทิน ต
0: ั
1: ย
0: ้นนะคะเพราะว่าทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะเออไหวค่ะไหวค่ะอดีตแต่ซิมบอกว่าไหวค่ะได้เลยมากกว่านี้ก็ได้
2: จากไก่ขาวดอกแคพันปลาพื้นถิ่นไปจนถึงเครื่องแกงสูตรดั้งเดิมทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนสำคัญที่ชุมชนในอำเภอป่าบอนกำลังร่วมกันต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพราะเป้าหมายต่อจากนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างอาชีพแต่คือการเชื่อมโยงวัตถุดิบอาหารใต้และวิถีชุมชนให้กลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพราะเมื่อของดีในพื้นที่ได้รับการมองเห็นถึงคุณค่าและเชื่อมโยงเข้ากับความร่วมมือของคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบก็จะสามารถต่อยอดจากวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นทั้งรสชาติความทรงจำและพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ค่ะ
3: ไม่ว่าครัวใครจะอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้ด้วยเครื่องแกงครัวแม่ดีเย้

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงสิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
3: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
4: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
3: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่นผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกระ

0: ิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อม
1: ปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไป
0: อุ้ยแต่ละอย่าง
2: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

สวัสดีค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมที่เขานำผ้าบาติกมาประยุกต์ใช้เป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกเครื่องแต่งกายต่างๆเพื่อที่จะให้ผ้าพื้นถิ่นไปสู่แฟชั่นที่นำสมัยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูโจ้ค่ะประธานกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมค่ะสวัสดีค่ะครูโจ้
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากทราบว่ากลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมีที่มาหรืออะไรยังไงคะครูโจ้
1: อันนี้เนื่องมาจากว่าโดนวิกฤตนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าเขียนผ้าทั้งรับเขียนผ้าแล้วก็รับงานสอนอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากโดนโควิดแล้วก็ทำให้ร้านอาหารแล้วก็ร้านผ้าที่เปิดอยู่ค่ะโดนปิดหมดเลยแล้วกลับมาอยู่บ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำมากทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังอยากจะทำผ้าอยู่ค่ะก็ไปเอามะพร้าวที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็พอว่าปอกมะพร้าวปอกอะไรแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะคิดก็เลยว่าเอ้ยเรายังอยากจะทำงานเนาะก็เอามาทำมัดย้อมก่อนค่ะเอามาทำมัดย้อมก็เริ่มทำกับผ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปขอทิศนี้ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอีก อะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อไปทางพช.ค่ะก็เลยเห็นข้อประกาศว่าถ้าใครสนใจจะขายสินค้าให้ไปขายได้ที่อำเภ
0: อ
1: ก็เลยกดเข้าไปในนั้นว่าสนใจจะขายสินค้าเอาไปขายได้ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบออกมา

0: เขาก็สองสามครั้งเนาะสองสามครั้งเอ๊ะมันจะถึงวันขายแล้วสงสัยจะยังไง
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยตอบมาว่าต้องเอาสินค้าเข้าไปดูก่อน
1: อื
0: ก็เลยเอ
1: ม
0: าสินค้าเข้าไปดูวันนั้นค่ะแล้วก็พอเอาเข้าไปดูปั๊บก็เจอกับน้องมายเนี่ยแหละค่ะน้องมายพอชอนเนี่ยแหละค่ะก็เอาไปปั๊บน้องมายบอกว่าขายได้แล้วก็จับจดทะเบียนโอท็อปเลยค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่อยากจะเข้ากับจดทะเบียน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
1: ม
0: เพราะว่าเป็นความที่ว่ารู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งยา
1: อย
0: ก
1: ากอิสระอยาก
0: อ
1: ท
0: ่า
1: ำอะไร
0: ใช่
1: ตามใจเรา
0: ใช่
1: ใช่ไห
0: ค
1: ม
0: ่ะแล้วก็ต้องบางทีต้องมีการประชุมอบรมทํานู่นทํานี่ก็เลยคิดว่าเอาแล้วไม่เป็นไรในเมื่อมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะค่ะด้วยวิกฤตของตัวเองจริงพอทีนี้ก็เริ่มมาทําก็เริ่มไปขายแล้วก็เขาก็ถามว่าไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมไหม
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เลยบอ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าสินค้าโอท็อปของละแมเนี่ยส่วนมากก็จะไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมค่ะก็เลยว่างั้นก็ไปพอไปปั๊บตอนนี้เราก็เริ่มขายได้
1: อื
0: ขายได้
1: ม
0: เสร็จแล้วก็มีคนเช่าบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็แบบเหมือนกับเป็นแม่ไม้เนาะแล้วก็ไม่มีอาชีพ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่แน่นอนก็เลยบอกว่ามาทํางานกับครูไหมเดี๋ยวมาช่วยครูก่อนเดี๋ยวครูสอนให้เขาก็เลยตัดสินใจว่ามาทําก็คนหนึ่งก็คือรัตนาน้อมเคารพนะคะวันนี้เขาไปเฝ้าคนเจ็บ
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆกันแต่เนี่ยกับครูโจ้เนี่ยค่ะกับโจ้เนี่ยคือทํางานกันมานานแล้วนะคะเป็นคนที่โจ้สอนเขาขึ้นมาเองกับเรื่องการเขียนงานบาติกคืองานบาติกงานมัดย้อมแล้วก็อีโคปรินท์นะคะคือเขาเกิดจากตัวของโจ้เลย
1: อื
0: โ
1: ม
0: จ้ก็ถามเพราะว่าพอดีเขามาได้แฟนอยู่ที่นี่กลับลงมาจากกรุงเทพเหมือนกันก็เลยบอกมาทํางานกับครูไหมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะก็เลยมาทําก็เริ่มเข้ามาทําแล้วก็ในวันที่ไปขายผ้าค่ะก็เจอน้องน้องปูเขาก็เย็บผ้าได้
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เลยถามว่าคือการที่กลุ่มเราจะเดินได้หรือว่าการทําผ้าที่ดีได้เราต้องมีมือตัดเย็บค
1: อ
0: ่ะ
1: ืม
0: เราก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าฉันทําผ้าแล้วฉันจะให้เธอเนี่ยตัดเย็บตามที่บอกก็คือเป็นคนที่วางแบบแพทเทิร์นการวางผ้าทั้งหมดอะค่ะก็คือคุยกับเขา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ตกลงก็เอาส่งผ้าให้เย็บค่ะ
1: อืมจุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่โควิดแล้วก็แต่เรา
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ฝี
0: ค
1: ม
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อมีความสามารถอยาก
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ําใน
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ิ่งที่ชอ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: อยู
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ก็เลยรวมกลุ่มกันเ
0: ใช่
1: ล็ก
0: ค่ะ
1: ๆอื
0: ใช่
1: ม
0: ค่ะ
1: แล้วตอนที่เรารวมกลุ่มใหม่ๆค่ะนอกจากพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วมีหน่วยงานอะไรที่มาช่วยสอนหรือพัฒนาฝีมือเทคนิคบ้างไหม
0: ก็
1: คะ
0: มีของนอกจากของในส่วนที่เราได้ไปอบรมกับของพชนะคะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ับฝีมือแรงงานแล้วก็ตัวโจ้เนี่ยเกิดจากฝีมือแรงงานนะค
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: คือโจ้เป็นทั้งเป็นลูกหม้อเขาเรียกว่าเป็นลูกหม้อนะคะคือเรียนจบมาจากฝีมือแรงงาน
1: ค
0: หลั
1: ่ะ
0: กสูตร6 เดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับฝีมือแรงงานด้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ยค่ะ
1: ม
0: แล้วก็พัฒนางานทุกชิ้นมาจากตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะ
1: อืม
0: ก็มีโอกาสเขาถามมาว่าคุณโจ้สนใจไหมสนใจจะไปอบรมไหมเขาจะรับคัดเลือกภาคใต้ตอนบนนะ
1: อ
0: ก็
1: ืม
0: เลยสนใจค่ะพอสนใจปั๊บก็มีการโคชชิ่งของกลุ่มเนี่ยค่ะประมาณ2-3 ครั้งแล้วก็ได้ไปที่โรงแรมที่นครแล้วก็ทีนี้เขาก็คุยแล้วก็เขาให้เราออกแบบอะไรเนี่ยค่ะ
1: อื
0: ก็
1: ม
0: จะเป็นงานตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานออกแบบร่วมสมัยค่ะ
1: ค่ะ
0: จะเป็นงานที่ว่าให้เราคิดว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเกี่ยวกับความเป็นละแมหรื
1: ออ ื
0: ว่าความเป็น
1: ม
0: ตัวตนของเรา
1: อัตลักษณ์ตัวตนของเราให้
0: ใช่ค่ะ
1: คิดขึ
0: แ
1: ้นม
0: แล้
1: า
0: วก็ว่าให้มันร่วมสมัยยิ่งขึ้นให้มันดูแล้วแบบทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชุดแฟชั่นเสื้อยืดอย่างเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเหมือนกับเสื้อยืดตัวนี้ค่ะก็จะใช้ความเป็นละแมนะคะก็คือเหมือนกับมีลายแล้วก็มีลายเรือใบละแมอย่างเงี้ยค่ะก็เอาสีเอาเป็นสีโทนธรรมชาติที่ดูแล้วใส่ได้เนื่องในโอกาสช่วงนี้แล้วก็คือไม่ฉูดฉาดจนเก
1: อ
0: ิน
1: ื
0: ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราก็ได้รับการได้รับการที่ว่ามีอาจารย์มาจากโงศิลปากรนะคะตอนนั้นแล้วก็เข้ามาโค้ชชิ่งงานให้เราสองสามครั้งค่ะแล้วก็ได้เขียนภาพตัวนี้ขึ้นมาด้วย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
1: ม
0: พวกนี้ก็คือทําให้เราได้พัฒนารูปแบบของงานให้ทันสมัยแล้วก็ประยุกต์ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับชุดผ้าไหมที่หุ่นใส่ตัวนั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นงานเขียนมือเป็นผ้าไหมนะคะแต่ว่าทําให้มันยังไงให้มันออกแบบแล้วมันแบบ
1: ทันสมัยอื
0: ทัน
1: ม
0: สม
1: ใ
0: ั
1: ส
0: ย
1: ่
0: แล้
1: ได
0: ว
1: ้
0: ก็
1: ทุก
0: ใช่
1: วัน
0: ค่ะ
1: ใส่ได้ในชีวิตประ
0: ใ
1: จ
0: ช
1: ํา
0: ่
1: วัน
0: ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับเนี่ยก็ออกแบบให้มันดูแบบสบายสบา
1: อื
0: ยอะไรแบบ
1: ม
0: เนี้ยค่ะเหมือนกับให้ดูแบบแบบสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะ
1: อื
0: นะคะให้ดูแบบให้ดูแบบใส่ไปไหนก็ได้สบายสบาย
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นผ้าไทยอันนี้เป็นผ้าไหม
1: ก็คือจริงๆเริ่มจากการที่เราทำผ้ามาก่อน
0: ใช่
1: แต่ท
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: นี้ก็คือค่อยๆประยุกต์ไปน
0: ใช
1: ำม
0: ่
1: าเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: แฟชั่นสมัยใหม่ท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: สา
0: ค
1: ม
0: ่
1: าระ ถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่า
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: เป็น
0: ค่ะ
1: เส
0: ใช
1: ื้
0: ่
1: อ
0: ค่ะ
1: ยืดหรือว่าเป็นเสื้อสูทเสื้อทำงานแล้วก็เป็นเสื้อที่ออกแนวแฟชั่นส
0: ใช
1: าม
0: ่
1: ารถออ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: งานได้
0: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็มีหมวกมีย่ามนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเป้เนาะนี่จะเป็นเป้ใส่ผ้าเห็นไหมคะนี่จะเป็นเป้เนี่ยค่ะแล้วก็จะแบบทําให้มันแบบเราได้เรียนรู้ว่ามันแบบทําให้ยังไงสินค้ามันน่าสนใจมากขึ้นเวลาเราไปเหมือนกับไปในที่ที่แบบหรูๆไปงานแบบเหมือนกับไปที่ไปเปิดบูธกับเซนทันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับพานิชก็จะเป็นคนชักจูนให้เราได้ไปอะค่ะไปกับพานิชไปอะไรเงี้ยที่สถานที่ที่แบบหรูหราขึ้นเราก็มีสินค้าที่ว่าหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นนะคะ
1: แล้วหลังจากที่พอเราเริ่มประยุกต์ใช้นํามาเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ค่ะการตอบรับ
0: ก็
1: เป็น
0: ด
1: ยั
0: ี
1: งไงบ้าง
0: ค
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: ก็ดีค่ะเหมือนกับบางคนถ้าเห็นเสื้อแบบสไตล์นี้เขาบอกโอ้สไตล์นี้ชอบเลยเหมือนกับว่าคนที่ซื้อผ้าที่เป็นสไตล์งานมือเนี่ยค่
1: ะ
0: เขาจะชอบงานพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นคราฟเป็นอินดี้นิดนึงหรือว่าเป็นสไตล์ที่ลึกนิดนึงที่ไม่ได้เป็นแบบจํากัดอยู่ว่าต้องเป็นเชิ้ตหรือเป็นอะไรที่มันนั่นเลยอะค่ะทําให้เขาสนใจกับงานของเรามากขึ้นค่ะ
1: ก็ถือว่าได้ต่อยอดจากผ้า
0: ค่ะ
1: ผ้าท้องถิ่นผ้าพื้นถิ่นของเราเลยที่เราได้ทําได้เป็นผ้
0: าม
1: ัดย้อมมาสู่แฟชั่นแล้วก็ได้ตอบรับจากคนทั่วไปเขาก็นิยมใส่กันเยอะขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงคะผ้าตรงนี้ที่เราเอามา
0: ผ้าส่วนมากเนี่ยค่ะสีที่เราใช้ก็เป็นสีในท้องถิ่นของเราเองแล้วก็เราพยายามที่จะออกแบบด้วยเรื่องราวของความเป็นละแมของเราความเป็นชุมพรของเราใส่ลงไปค่ะเหมือนพวกนี้ก็จะมีดอกพุทธรักษาเรือใบหรือว่ามีลูกมะเดื่ออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวตนของเรามากขึ้นค่ะ
1: ค่ะพอได้รับความนิยมอย่างนี้ค่ะกลุ่มเราก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพในคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือที่กลุ่มอะค่ะส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะโจนเนี่ยตอนแรกที่มาเราก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าได้มีโอกาสนะคะไปวันนั้นที่ว่าไปโคชชิ่งงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังหัวหน้าพชนะคะท่านพูดว่าเรามีเงินให้กู้ยืมนะในดอกเบี้ยที่ต่ำก็คือเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าก็ได้ทำการยืมเงินตรงนั้นมาค่ะกู้มาแล้วก็ทีนี้ก็เอามาพัฒนาพอเขาให้เป็นสิ่งของมานะคะเขาไม่ได้ให้เป็นตังค์น
1: ะ
0: แต่เราเอาตรงนั้นนะคะมาแล้วก็ออกไปสู่ตลาดก็พอเราทำสู่ตลาดปั๊บเราสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่อสมาชิกอะค่ะมาทำงานแล้วได้ตังค์ไม่อดก็พร้อมที่จะอยู่กับเราเนาะเพราะว่าถ้าใครทำงานแล้วอดไม่อยากอยู่ค่ะ
1: อันนี้เราจะ
0: ไม่ได้
1: แบ่งเป็นยังไงคะถ้า
0: แล้วก็เพราะว่าเราแบ่งเป็นชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนนึงอะค่ะเหมือนสมมติเรารับออเดอร์มาชุดนี้เราได้สัก30,000อย่างเงี้ยนะคะจะตัดไว้ประมาณ2-3,000 บาทไว้ให้กับกลุ่มของคนที่เหมือนกับเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเหมือนกับที่ตลาดใต้เขี้ยมนะคะวันสำคัญเราก็จะไปออกบูธสอนให้เด็กหรือว่าให้ผู้ใหญ่ที่สนใจระบายสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคณะครูอะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะสอนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่บ้านแล้วก็จะไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายนะคะยินดีที่จะสอนให้เขาแล้วก็สอนให้เขาฟรีนะคะแล้วให้เขากลับไปสอนเด็กที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเงินจากนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาทํางานนะคะเหมือนกับที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเหมือนกับอย่างที่เจ้าบอกบางคนเนี่ยค่ะคือต้องมีรายได้เสริมเนา
1: ะ
0: เขาก็มารับจ็อบทํางานอะไรแบบเนี้ยค่ะเจ้าก็อันนั้นคือเราก็ช่วยกันก็ทุกคนก็ยินดีค่ะแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามาทํางานแล้วได้ตังค์
1: ค่ะอยากให้ครูโจ้พูดถึงคนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าจะใส่ผ้าพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันให้เปิดใจเห็นความสวยงามอย่างนี้คืออยากให้พูดถึงคนที่ยังไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะผ้าไทยอะค่ะหรือผ้าทำงานทำมืองานท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะทันสมัยแบบเก๋ไก๋นะคะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่คนที่ว่าทำผ้าพวกนี้ค่ะสามารถที่จะรับงานแล้วก็ออกแบบให้เราได้ด้วยอย่างที่เราต้องการนะคะเป็นวัยรุ่นขาสั้นขายาวเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็จะออกแบบให้เห็นไหมคะให้ทันสมัยให้เด็กวัยรุ่นใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นงานที่ทันสมัยขึ้นนะคะเป็นสไตล์เสื้อก็จะเป็นขอบเป็นอะไรเราก็จะทำให้ทั้งหมดเลยค่ะและอยากจะบอกว่างานที่เป็นงานถิ่นนะคะฝีมือของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะตัวของเรานะคะคนไทยทุกๆคนหรือว่าคนในท้องถิ่นในทั้งประเทศเนี้ยค่ะถ้าคุณไม่อุดหนุนความเป็นตัวตนของเราแล้วคุณจะอุดหนุนใครล่ะคะฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าความเป็นท้องถิ่นของเราแต่ทำให้เราเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้โดยไม่อายใครเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นผลิตภัณฑ์เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเดินชมแล้วก็เดี๋ยวไปดู วิธีการตัดเย็บแล้วก็การออกแบบได้ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ่ค่ะเดี๋ยวเราสาธิตตรงนู้นจะมีงานทำมีการเขียนเทียนระบายสีแล้วก็การตัดเย็บของกลุ่มของเราค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปูค่ะผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เป็นแฟชั่นที่นำสมัยนี้พี่ปูเย็บเองใช่ไหม
1: จ
0: ค
1: ้
0: ะ
1: าพี่ปูครูโจ้เป็นผู้ออกแบบแล้
0: คว
1: ก
0: ่ะ
1: ็พี่ทำแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บค่ะ
0: เดิมๆนี้พี่ปูทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนไหมค
1: ท
0: ะ
1: ำสวนค่
0: อ
1: ะ
0: ๋อท
1: แล้ว
0: ำสวน
1: อยากทำสวนแล้วก็ได้ร่วมทำโครงการโคกหนองนากับพอชอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอาของในสวนแล้วมาขายที่อำเภอจัดงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาขายแล้วก็เจอครูโจ้ค่ะแล้วครูโจ้ว่าเออตัวเองเย็บผ้าเป็นมาอยู่กับครูไหม
0: เป็นการชักชวนมาเพื่อ
1: ใช
0: มา
1: ่
0: สร้
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: กลุ่มตรงนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นผ้าสวยๆของครูโจ้เนี่ยค่ะแล้วก็เลยสนใจไปสอบถามว่าเออนี่มาทำยังไงเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้
0: ก็ถือว่าใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เข้ากลุ่มแล้วก็ม
1: จ
0: า
1: ้า
0: สร้างรายได้เพิ่มตรงนี้หลักๆแล้วหน้าที่ของพี่ปูนี่ทำยังไงบ้างคะถ้าเกิดมันได้แบบมาจากครูโจ้แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะคุยเรื่องแบบเสร็จแล้วพี่ก็เอามาตัดเย็บเอามาทำแพทเทิร์นตัดเย็บ
0: ก็คือมีการออกแบบแบบที่เราเห็นนี่คืออะไรคะยังไงคะ
1: เป็นเสื้อฮาวายแบบ
0: อ
1: ต
0: ๋อ
1: ัวที่พี่ใส่เนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นปกอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แขน
0: ก็คือเอาผ้ามัดย้อมนี่แหละมา
1: ใช่ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำแล้วก็ทำเป็นรูปทรง
1: ค่ะ
0: ต่างๆไว้ก่อนแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มาเย็บแล้วเหมือนพอเราเย็บอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่มรายได้ให้ตัวเองมากน้อยยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ก็เพิ่มได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าตามปกติพี่ก็ทําสวนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็คนทําสวนมันก็มีเวลาว่างค่ะเพราะว่าพอทําเสร็จอ่ะใส่ปุ๋ยเสร็จทำโน่นทํานี่เสร็จก็มีเวลาว่างค่ะพี่ก็เมื่อก่อนก็รับงานนอกข้างนอกนี่แหละค่ะแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาร่วมกับครูโจ้นี่ครูโจ้ก็จะมีงานส่งให้ตลอดเลยค่ะเป็นแบบเป็นเซตเหมือนเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยอ้าว10 ตัวเย็บแบบชุดผู้ใหญ่ก็5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออเดอร์ลูกค้าของครูโจ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเหมือนประมาณว่าเสื้อตัวหนึ่งค่ะเราใช้เวลาตัดเย็บกี่วันได้ค่ะ
1: ฮาวายอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเวลาว่างๆพี่เอาสัก2 ตัวค่ะ
0: อ๋อวันหนึ่งได้2 ตัวเ
1: จ
0: ล
1: ้าย
0: เพราะว่าเราก็
1: มั
0: ข
1: น
0: ึ้นรู
1: ง
0: ป
1: ่า
0: ข
1: ย
0: ึ้น
1: ง
0: ว
1: ่
0: า
1: าง ย
0: ไว้
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นเสื้ออื่นเป็นชุดอะคะถ้าเป็นชุด
1: เป็นชุด1 วัน 1 ตัวค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำเต็มตัวค่ะเพราะว่าเอาเวลาว่างจากงานสวนนะคะมาทำ
0: ค่ะแล้วเหมือนพอเราเห็นชิ้นงานเราไปแบบมีคนมาซื้อมีคนมาเอาไปใส่เราจะรู้สึกไงว่าในฐานะที่เราเป็นคนผลิตตัดเย็บตรงนี้ค่ะ
1: ก็แอบภูมิใจอะค่ะว่างานของเราก็เอาไปใส่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเอาไปขายตามบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะแล้วเรามีคนที่แบบตามหน่วยงานมาสั่งให้เป็นชุดทีมอะไรมีไหมคะแบบน
1: ม
0: ี้
1: ีค่ะ
0: อันนั
1: อ
0: ้นก็เห็นได้ชัดเลยพอเขาใส่เสื้อที่เราตัดเย็บไปภูมิใจ
1: อย่างเช่
0: ใช
1: น
0: ่ไหม
1: เสื้อแบบเนี้ยค่ะเหมือนช่วงก่อนก็แถวชุดอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ในทีมของทีมงานพอชอเนี่ยค่ะเขาก็สั่งไปใส่
0: ก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทำก็มีตลาดรองรับแล้วก็ม
1: ใ
0: ี
1: ช่
0: คน
1: ค่ะ
0: ตอบรับอยู่
1: ค่ะ
0: แต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยใส่พอใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน่วยงานไปใส่ไปเที่ยวไม่ได้มันดูเชยอะไรเงี้ยรู้สึกไงคะอยากจะบอกเขายังไงบ้าง
1: อยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เป็นชุดเป็นทีมก็ได้ค่ะเราใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ใส่แบบเหมือนอย่างเงี้ยพี่ใส่ทุกงานเลยค่ะงานบวชงานแต่งงานไปกินเลี้ยงอะไรอะค่ะใส่ได้แล้วก็เด็กๆก็สนใจนะคะว่าผ้าไทยไม่จําเป็นต้องแบบตัดแบบเขาตัดแบบชุดเป็นทางการนะคะส่วนมากเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้

0: เหมือนครูโจเอาไว้ดูเมื่อกี้ค่ะจะเป็นขาสั้นจะเป็นแขนในตัวเป็นครอบกางเกงเข้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เขาตัดผ้าลินินนะคะอย่างนั้นก็เยอะเขามาตัดกันเยอะค่ะ
1: ก็คือไม่จําเป็นต้องใส่เป็นทางการ
0: ใช่
1: รู
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: แบบก็คือเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากการออกแบบให้เป็น
0: ให
1: แฟ
0: ้
1: ชั่นนําส
0: ใช
1: มั
0: ่
1: ยข
0: ค
1: ึ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นอยากฝากถึงเด็กๆหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดสนใจอย่างนี้อยากจะมาให้ตัดผ้าแล้วออกแบบมาได้ไหมคะอันนี้
0: ได้ค่ะก็ฝากถึงเด็กๆคนรุ่นใหม่อะค่ะเพราะว่าผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วเราไม่ต้องอายใครอะค่ะเป็นการโชว์ว่าของเราก็มีดีผ้าอะไรไม่จำเป็นต้องเอามาจากแบบที่อื่นนะคะถิ่นอย่างเงี้ยเราใส่อย่างนี้ไปไหนก็โอเคอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราขอดูวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าของพี่ปูนะคะแล
0: ค
1: ้ว
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ็เดี๋ยวไปดูผ้าอื่นๆด้วย
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะให้พี่ป
0: โ
1: ู
0: อ
1: ล
0: เ
1: อ
0: ค
1: งทำให้ดูเลยค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ

0: ห็นไหมคะคุณผู้ชมใช้เวลาแป๊บเดียวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างของเสื้อเชิ้ตเหมือนที่พี่ปูใส่ใช่ไหมคะ
1: เสื้อปกฮาวาย
0: เสื้อปกฮาวาย
1: ใส่สบายๆค่ะ
0: ค่ะเห็นความเข้มแข็งแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมอย่างนี้แล้วแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านี้ก็คือหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราใช่ไหมคะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอละแมเขาก็มีโครงการดีๆแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาอยู่ตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภารกิจของเขาที่มาส่งเสริมกลุ่มมีอะไรกันบ้างค่ะ

ับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะคะที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอนะคะโดยจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ค่ะโดยกลุ่มบาติกมัดย้อมอะค่ะเราก็จะเข้าไปตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะก็คือเข้าไปส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะเข้าไปส่งเสริมด้านงานคุณภาพของสินค้าค่ะแล้วก็เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดช่องทางการจําหน่ายต่างๆค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเวลาหน่วยงานจัดกิจกรรมอะค่ะเราก็จะให้กลุ่มไปออกงานไปจัดแสดงรวมถึงการจัดจําหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็รวมถึงงานวิชาการต่างๆด้วยค่ะก็ทางกลุ่มอะค่ะก็สามารถเป็นครูในการสอนงานการผลิตผ้าการใช้สีต่างๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอแล้วก็นอกพื้นที่อำเภอค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านช่องทางออนไลน์อะค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆของสำนักงานแล้วก็ในเพจของกลุ่มค่ะในส่วนของการไปจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นข้อดีค่ะที่ทำให้เครือข่ายในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันทั้งด้านเทคนิควิธีการต่างๆนะคะรวมถึงได้ไปเอาสินค้าไปโชว์ด้วยค่ะก็สามารถทำให้กลุ่มอะค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการการทำงานนะคะก็จะมีส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นสสว.หรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอะค่ะที่เขาก็จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะในส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านกิจกรรมนะคะก็อย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแล้วก็จะเป็นหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะหรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเมื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆอะค่ะเขาก็จะสนับสนุนในการออกร้านการจัดแสดงสินค้าค่ะก็ขอฝากถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะที่สนใจที่จะต่อยอดด้านอาชีพหรือว่าต่อยอดกลุ่มนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยส่งเสริมในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือว่าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมนะคะการสร้างอาชีพหรือว่าส่วนใดที่ขาดนะคะเราก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ค่ะสำหรับการบทบาทในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะก็ตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะได้ใช้แล้วก็ได้สวมใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าไทยพื้นถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างงานผ้าไทยในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือพระราชดำรินะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนะคะซึ่งท่านก็ได้ทรงมีแนวคิดที่จะทำให้ผ้าไทยอะค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งอะค่ะท่านนะคะก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าไทยนะคะลงมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งผ้าไทยใหม่ๆที่ได้รับการพระราชทานลงมาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะคะได้มีการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆเพื่อที่จะมาใช้นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะผ้าไทยนะคะก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในงานทางการนะคะก็ยังสามารถนำมาหยิบมา mix and match ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถทำให้การแต่งกายในชีวิตประจำวันนะคะมีความสนุกมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะคะ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าจากผ้าบาติกมัดย้อมธรรมดาสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเหมือนเสื้อที่การใส่วันนี้ก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องอายใครค่ะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นของตนเองแล้วก็สู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้ด้วยค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็หมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมีอะไรดีๆในชุมชนจะนำมาฝากอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
3: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
4: เรื่องง่ายๆไปใช้ก็ปิด

0: เช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชัน Airflow ไทยก่อนออกจากบ้าน
1: โอ้หมูกล้องรอนี่แล้วแต่ทิ้งจะเต็มดิ้นมาต่อหมูตุกช้องขาตุกขันคุณบ้ามันเร็ว
2: รวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านมาไม่เร็วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
1: ชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายยังมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยนัยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องที่ท่านกดหมายเลข11 NBT ภาคใต้หรือจะรับชมออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook NBT สงขลานั่นเองค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบชุดข้าราชการในเรื่องนี้ค่ะจะสามารถแต่งกายได้ปกติหรือเปล่าจะมีความผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามพร้อมกันแต่ช่วงนี้ไปติดตามคลิปดีๆจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนค่ะ

ุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: อัยการช่วยได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะมาทำความคุ้นคุยในเรื่องของการแต่งชุดข้าราชการระวังผิดกฎหมายนะคะเพราะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเห็นบนสื่อโซเชียลออนไลน์ค่ะที่มีการแต่งกายเรียนแบบข้าราชการในหลายรูปแบบอาจจะเป็นการถ่ายภาพบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนนี้ค่ะอย่างไหนทำได้อย่างไหนเนี่ยทำแล้วมีความเสี่ยงผิดกฎหมายวันนี้ค่ะท่านณรงค์ศรีรสันท่านรองอธิบดีอัยการภาคนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วจะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะต้อนรับท่านรองเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นค่ะท่านรองค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราก็เห็นเป็นประเด็นอยู่ในสื่อโซเชียลหลากหลายเลยในปัจจุบันอยากจะให้ท่านรองได้พูดก่อนเลยค่ะว่าในทางกฎหมายเนี่ยการแต่งกายเรียนแบบชุดข้าราชการหมายถึงอะไรแล้วก็มันมีกฎหมายไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะ
1: ครับพอคุณเจนพูดคำว่าเรียนแบบเนี่ยครับมันก็ต้องมาพูดอธิบายความหมายก่อนว่าในความผิดของกฎหมายการแต่งกายเครื่องแบบราชการเนี่ย มีทั้งผิดที่แต่งตัวเหมือนเป๊
0: ะ
1: ก็คือแต่งตัวเป็นข้าราชการเลยนะครับโดยตัวเองไม่ได้เป็นกับ2แต่งตัวเรียนแบบหรือคล้ายทุกคำพูดที่คุณเจนถามเป็นภาษากฎหมายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่งกายเหมือนตำรวจเป๊ะหรือทหารเป๊ะก็มีความผิดแต่งกายไม่เหมือนแต่เรียนหรือคล้ายก็ผิดนะครับต้องไปดูตามพรบเหล่านั้นที่บัญญัติไว้อย่างตำรวจก็มีพรบเครื่องแบบพรบตำรวจใช่ไหมครับอย่างทหารก็มีพรบเครื่องแบบทหาร2477น
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากอสก็มีเครื่องแบบ
0: ใช่
1: ไหมครับก็มีเรื่องของกฎหมายยศและเครื่องแบบของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนพศ2497ก็มีเครื่องแบบอสประกาศต่างหากนะครับอัยการศาลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีพรบคุณแต่งเครื่องแบบอะไรต้องไปดูว่าหน่วยงานนั้นมีพรบกำกับเครื่องแบบตัวหรือไม่หรือกรณีคุณแต่งชุดขาวเนี่ยนะครับคุณแต่งปกติไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องประดับก็โอเคคนก็ไม่รู้หรอกคุณเป็นใครเพราะมันไม่มีอะไรสังกัดแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปใส่คอใส่เครื่องหมายใส่กระดมนะครับใส่อะไรเข้าไปด้วยนะครับอันนั้นนะครับมันจะพันไปถึงการกรณีที่ว่าเป็นการประดับยศหรือตำแหน่งด้วยกฎหมายจึงไปมีทั้งอาญาอาญาก็เป็นเรื่องของผู้ใดนะครับไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือแต่งกายนะครับหรือเป็นไม่มีเครื่องไม่มีอำนาจใช้เรื่องอิสริยาภรณ
0: ์
1: แต่ตัวเองไปทำอันนี้มีความผิดนะครับอันนี้เชื่อแต่งเพื่ออะไรครับแต่งเพื่อให้บุคคลเชื่อว่าตนมีสิทธิ์เห็นไหมตรงนี้สำคัญนะอย่าลืมว่าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์เป็นเจตนาพิเศษไม่ใช่เจตนาปกติทั่วไปนะแต่งแล้วเดินเฉยๆไม่เป็นไรแต่งเพื่อให้คนอื่นเชื่ออย่างโพสต์ขึ้นมาที่คุณจงเจนถามเมื่อกี้โพสต์ขึ้นมาแต่งเครื่องแบบเฮ้ยนี่มันสอบได้เมื่อไหร่วะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเมื่อไหร่วะเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้คนเชื่อแล้วแสดงให้คนเชื่อหรือในกรณีแต่งออกไปแล้วดันไปกระทำการไปผิดในกฎหมายนะผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่อันนั้นผิดอีกมาตราหนึ่งเลยผิดสองอย่างเลยทั้งแต่งทั้งกระทำการทั้งแสดงตนนี่ครับเพราะฉะนั้นความหมายที่คุณเจนถามทุกคำมีความหมายหมดเลยครับผม
0: นี่นะคะก็ท่านรองได้อธิบายไปในส่วนของเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดตอนหลังอีกนิดนึงอย่างที่ท่านรองบอกเขาว่ามีแต่งแบบคล้ายก
1: ับ
0: แบบจริงจังในส่วนนี้มันแตกต่างกันยังไงคะท่านในเรื่องของทางกฎหมายค่ะ
1: แต่งจริงก็คืออาจจะเป็นตำรวจก็เครื่องเสื้อสีกากีเลยเสื้อแขนยาวแขนสั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีประดับยศเร
0: ีย
1: บร้อยเลย
0: มาครบเลย
1: มักอันตรวจภูธรภาคเก้าพอเก้าตำรวจแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่มีเครื่องราชสีหยาพรอันนี้แต่งเป็นตำรวจเลยถ้าแต่งคล้ายก็อย่างเช่นครึ่งท่อน
0: ครึ่งท่อนคือยังไง
1: รองเท้าบูทรองเท้ากางเกงตำรวจใส่เสื้อคอกลมคอแดงให้เห็นว่าไอเนี้ยตำรวจครึ่งท่อนปฏิบัติหน้าที่หรือใส่ซาฟารีไว้ข้างบนใครเห็นปุ๊บคล้ายตำรวจนะเนี่ยไม่มีเครื่องหมายตำรวจไงแต่แต่งแล้วคล้ายตำรวจทหารก็เหมือนกันนะครับแต่งรองเท้าบูทกางเกงพรางนะครับเสื้อพรางอย่างนี้แต่งคล้ายตำคล้ายทหารแล้วแต่พอดีไม่มีสังกัดไม่มีแปะไม่มีอาร
0: ์ม
1: ไม่มีตีนตุ๊กแกมาแปะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มองแล้วคล้ายตำรวจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่งแบบบูทนะครับเคยมีคำพิพากษาสันนิกาแต่งเครื่องเท้าบูทนุ่งกางเกงลายพรางนะครับทหารแล้วก็ใส่เข็มขัดคล้ายๆทหารนะครับแต่ใส่เสื้อยืดอื่นทั่วไปแต่มันเกิดในปี2516 2518นะก็บอกอย่างเงี้ยไม่ถึงกับเป็นเรียนเครื่องแบบทหารแต่ปัจจุบันมันเจอแบบนี้บ่อยไงคุณเจน
0: ใช
1: ่เจอใน3จังหวัดแต่งมาแบบพลางทหารเนี่ยใน3จังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบันถ้ามาแต่งแบบนี้อีกไม่แน่ใจว่าศาลจะเปลี่ยนคำพิพากษาหรือเปล่านะครับนั่นคือความหมายของคำว่าแต่งกับเรียนหรือคล้าย
0: ทีนี้เบื้องต้นค่ะสมมติคนที่แต่งกายแบบนี้ค่ะเขาจะมีความผิดทางด้านกฎหมายยังไงบ้างคะท
1: ่
0: าน
1: ในกรณีแต่งเหมือนเป๊ะเลยนะครับไปดูพรบหลักก่อนพรบหลักก็คืออย่างเช่นแต่งเป็นตำรวจก็จะ

0: มีความผิดนะครับในพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับรู้สึกจะมีโทษจำคุก3เดือนถึง5ปีถ้าไปแต่งในกฎในเขตที่ประกาศกฎในการศึกอย่าง3จังหวัดหรือเขตที่ภาวะสงครามหรือฉุกเฉินเนี่ยจำคุก 1-10 ปีนะ
1: อ
0: ันนั้นโทษหนักนะครับทหารก็มีพรบเครื่องแบบทหารก็เหมือนกันนะครับถ้าแต่งเหมือนตำรวจเหมือนทหารเป๊ะเลยก็มีความผิดก็มีโทษจำคุกเหมือนกันแล้วถ้าไปแต่งในเขตกฎอัยการศึกอย่างเช่น3จังหวัดเขตประจวบชายแดนสังขบุรีหรือกาญจนบุรีอย่างเงี้ยครับก็จะมีโทษอีก1ปีถึง10ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูพรบ.อส.อีกที่เราบอกกันนะครับแต่งโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยครับก็ปรับ 1,000 บาทนะครับโทษมันจะต่างกันต้องไปดูพรบ.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1: ก็คือต้องไปดูแต่ละหน่วยงานสมมุติ
0: ตำรวจก็จะและที่สำคัญก็มีกฎหมายกลางที่ผมบอกนะครับแต่งโดยไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานนี่รวมไปถึงส.ส.สว.นะครับแล้วก็สมาชิกเทศบาลด้วยนะเหมือนกันหมดเลยนะนะครับแล้วก็โดยไม่มีสิทธิ์ใช้ยศตำแหน่งหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นนะครับกระทำไปเพื่อเชื่อว่าตนมีสิทธิ์เนี่ยเป็นกฎหมายกลางเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 แต่ถ้าเพ้นถ้าฟังอย่างนี้จะเห็นว่าตำรวจเนี่ยจำคุก3ปีถึง5
1: ใช่
0: ถ้าแต่งตำรวจคุณโทษหนักกว่าถ้าแต่งทหารก็โทษหนักกว่าอย่างเงี้ยครับต้องไปดูว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลจะดูว่ากฎหมายไหนนี่มีโทษหนักกว่าก็จะลงโทษกฎหมายนั้นครับผม
1: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งส่วนหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้แต่งกายเป็นทหารหรือว่าตำรวจแต่เหมือนเราเองเหมือนเจนเองถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปเขาซื้อชุดปกติขาวเนี่ยค่ะมาสวมใส่เพื่อถ่ายรูปเล่นหรือว่าอาจจะถ่ายรับปริญญาแบบนี้ค่ะในส่วนนี้เนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการเนาะเขาจะมีความผิดไหมคะ
0: คราวนี้ยุ่งไปเลยไปถ่ายรับปริญญาเข้าไปอีกเนาะคุณเอาชุดสีปกติขาวมาแล้วก็มาใส่ปกติขาวเพรา
1: ะ
0: ต้องเป็นข้าราชการมันต้องมีสังกัดอย่างสังกัดของอะไรสังกัดของครูสังกัดของอัยการสังกัดของตำรวจอีก คุณไปเอาเครื่องหมายนั้นประดับก็ไปผิดเหมือนเดิมอีกแหละ ไปทำให้เขาเข้าใจผิดว่าคุณเป็นตำรวจคุณเป็นครูคุณเป็นกพ.คุณเป็นอะไรก็แล้วแต่สองก็คือคุณไปเอาครุยมาใส่ซ้ำเข้าไปอีก ครุยเนี่ยต้องไปดูนะครับครุยส่วนมากเนี่ยจะเป็นครุยพระราชทานยกเว้นเอกชนเนา
1: ะ
0: หน่วยงานราชการที่เป็นพระมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะไปขอพระราชทานครุยก็สังเกตไหมว่าโทษทีเนาะเวลาเรารับปริญญาเจ้าจะเสด็จไปมอบให้เราพระราชทานให้เรานั่นแหละเขามาจากการที่ท่านพระราชทานคลุยมาก่อนแล้วจึงให้เราใช้ก็จะมีความผิดการใช้คลุยอีก อย่างเช่นสวมคลุยเนสวมคลุยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีความผิดซ้ำก็ไปอีกดอกนึงอีก
1: ซ้ำไปอีกดอก
0: ดอกนึงอีก
1: ไม่ใช่ดอกเดียวนะ
0: ไม่ใช่ดอกเดียว
1: ใส่ชุดขาวก็เดินดอกนึงแล้วก็โดนใส่ชุดคลุย
0: เครื่องหมายเครื่องหมายในชุดขาวเนี่ยคุณใส่อะไรก็ไปบ้างก็จะเป็นความผิดอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดนะครับพรบเครื่องหมายราชการ2482
1: ค
0: ุณเจนจะเห็นตราของเอกการก็พิชัยมงกุฎของตำรวจก็คงจากของตำรวจหรือทหารก็คงจากแล้วก็จะเป็นโล่ตำรวจโล่ใช่ไหมพวกนี้หรือจะเป็นตราอื่นๆของศาลยุติธรรมที่เป็น8มุม8แฉกนะครับนั่นคือตราสัญลักษณ์ราชการที่เขาประกาศกำหนดว่านี่ของศาลคุณเห็นพวกที่มาติดหน้ารถไหม
1: เ
0: ต็มไปหมดเลยไม่รู้ตัวเองเป็นหรือเปล่าแล้วเวลาโดนจับนั้นตำรวจแจ้งทุกข้อหานะไปติดตราสัญลักษณ์ของทางราชการอย่างของสำนักงานการทุนสุดเนี่ยมีคนมาปลอมเฟซบุ๊กนะครับปลอมหน้าเฟซของไอ้การทุนสุดไปใช้ตราสัญลักษณ์ของไอ้การทุนสุดพิชัยมงกุฎแว่นสุริยการแล้วก็ช่อชัยพฤกษ์เนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระทานมาให้ใช้แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีฐานใช้ตราสัญลักษณ์ซึ่งมันจะอยู่ที่คอของไอ้การตำรวจก็จะอยู่ที่โล่จะมาอยู่ที่คอของตำรวจถูกไหมครับทหารก็มีกงจักรจะมาอยู่ที่กพ.ก็จะมีโล่ของกพ.มันจะมีแบบนี้ครับคุณเอาไปใช้ก็ผิดอีก
1: นี่ที่จริงมันต้องมีการแบบระวังจริงๆเน
0: า
1: ะแล้วก็ต้องศึกษ
0: าไม่ใช่เล่นๆนะเรื่องพวกนี้
1: ถูกต้องเหมือนอย่างตอนนี้ค่ะนอกเหนือจากที่เราเห็นว่าจะมีการใส่ชุดขาวเอาไปถ่ายรูปเล่นหรือว่าปริญญาแล้วยังมีในส่วนของเอาใส่ชุดทำคอนเทนต
0: ์
1: เพราะจะดูแบบว่าเท่บ้างหรือว่าอะไรบ้างเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์อย่าง TikTok ตอนนี้ปัจจุบันเปิดมาปุ๊บถ้าใครเป็นใส่ชุดข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยโอ้ยมาตรึมก็เลยทำเรียนแบบบ้างในส่วนนี้ต้องมีข้อระวังยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เหมือนกันเลยนะครับโดยหลักแล้วคือทำไม่ได้คุณไปทำคอนเทนต์สาธารณะแบบนั้นเจตนาคุณเนี่ยอยู่ที่คนเชื่อหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เจตนาอยู่ที่คนเชื่อหรือไม่นะครับแต่คุณระวังนะคำว่าคนเชื่อหรือคนไม่เชื่อเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่แต่งตายชุดข้างบนจะเป็นตำรวจใส่เครื่องหมายตำรวจมีหมวกตำรวจมีสัญลักษณ์หมวกตำรวจแล้วก็ถือปืนตำรวจต้องกางเกงขาสั้นสีดำใส่รองเท้าผมจำไม่ได้ว่านาฬิกานั้นแตะหรือไม่แตะเนาะแล้วก็ไปทำหน้าที่ตำรวจอยู่บนถนนอย่างเงี้ยนะครับพอคนแม้กระทั่งคนบอกว่าผมรู้จักคนเนี้ยเขาไม่ใช่ตำรวจหรอกแต่พอไปแจ้งความปุ๊บเขาบอกว่าถ้าคนทั่วไปไม่รู้จักจะเข้าใจว่าเป็นตำรวจเห็นไหมผิดเลยศาลฎีกาตัดสินลงโทษเลยแม้กระทั่ง

0: คนรู้จักไม่เชื่อน
1: ะ
0: แต่คนทั่วไปเห็นแล้วน่าเชื่อว่าเป็นตำรวจเห็นไหมเพราะฉะน
1: ั้
0: นที่คุณเจียนบอกว่าแสดงเป็นคนทุนคอนเทนต์เนี่ยใครล่ะที่เชื่อผมรู้จักคุณเจียนผมก็ไม่เชื่อคุณเจียนเป็นตำรวจแต่คนที่เขาไม่รู้จักเขาเชื่ออ
1: ัน
0: นี้ก็ผิดได้เลยต้องดูตรงนี้ว่าศาลจะฟังพยานว่าใครเชื่อ
1: ก็คือต้องมีการพิจารณาอีกทีนึง
0: ถูกต้องครับเป็นเรื่องๆไปครับ
1: แล้วอย่างเหมือนที่เราเห็นในอินเสิร์ตตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่แบบเขาใส่ชุดข้าราชการตำรวจไปแสดงภาพยนตร์ละครต่างๆเนี่ยค
0: ่
1: ะในส่วนนี้เนี่ยเขาต้องขออนุญาตไหมคะ
0: ครับในพรบตำรวจนะครับกำหนดไว้ชัดนะครับว่าในกรณีการแสดงตนแสดงละครให้ไปขออนุญาตผู้กำกับการหัวหน้าสถานีในพื้นที่ที่แสดงเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลแล้วเขาจะมีคำเตือนมาให้นะครับไม่ทำให้ตำรวจเสียหายไม่ทำให้ดูหมิ่นเกลียดชังไม่ทำให้เสื่อมเสียเขาจะกำชับมานะครับเขาจะกำชับมานะครับจะดูบทแล้วก็โอ้โหนี่มีตำรวจไปเรียกถึงไถ่เขาไม่ให้แสดงแล้วเนี่ยเขาก็ห้ามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอนุญาตได
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ทำแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็มีความผิดนะครับส่วนทหารเองเนี่ยนะครับผมยังหาตัวบทไม่เจอว่าเป็นความผิดหรือไม่แต่ในคำแนะนำควรไปแนะนำหมู่กองร้อยบริเวณในพื้นที่ใกล้เคียงว่าจะแสดงทหารในบทนี้นะในบริเวณนี้จึงขออนุญาตเพื่อจะรับคำแนะนำว่าคุณติดอะไรได้ติดอะไรไม่ได้และการแสดงก็เหมือนเดิมก็คือต้องไม่ดูหมิ่นทำให้เขาถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้วยความเสียหายกับเขา
1: ค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ทราบไปด้วยว่าในส่วนตรงนี
0: ้
1: ม
0: ี
1: การทำภาพยนตร์นะละครนะเผื่อว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้ไม่เข้าใจผิดด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกว่าทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะคะก็ถือว่าต้องฝากถึงพี่น้องชาวคอนเทนต์ในปัจจุบัน เผื่อว่าใครเนี่ยชอ
0: บ
1: นักหนาหรือว่าทำ อยากจะทำละครอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมีการขออนุญาตด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้หากว่ามีการแต่งกายชุดข้าราชการแล้วก็แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนที่ท่านรองบอกเมื่อตอนต้นนะคะ
0: ค
1: เพื่อไม่ให้คนอื่นเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยหลงเชื่ออันนี้ส่วนนี้เข้าข่ายความผิดยังไงบ้างคะท่าน
0: โอ้ถ้าไปแสดงแต่งเครื่องแบบแล้วไปกระทำการด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผิดอีกมาตราหนึ่งเลย
1: ผิดอีกมาตราหนึ่งอีก
0: ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานก็จะมีโทษนะครับโทษของเขาก็จะคุกนะครับไม่เกิน1ปีปร
1: ับ
0: ไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่ให้ไปราชการยังไปแต่งอีกก็ผิดนะคนที่เป็นอยู่เนี่ยแต่ก็บอกไม่ใช่เป็นคุณออกให้การไว้ก่อนคุณจะไปแต่งอีกเนี่ยมันก็มีโทษอีกจำคุกนะครับเหมือนกับวรรคแรกเหมือนกันเลยเท่ากันเลยคุณเป็นข้าราชการแต่คุณถูกออกราชการไว้ก่อนถูกพักการไว้ก่อนไม่ให้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้ว
1: แล้วคุณไปทำ
0: ยังไปแต่งตัวยังไปทำอย่างนั้นอีกนะครับอันนั้นคือแสดงตนและกระทำการนะแสดงตนและกระทำการ
1: ก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยหลงเชื
0: ่อ
1: ในส่วนนี้ก็จะมีความผิดก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: และที่สำคัญที่สุดความผิดฐานนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบก็ผิดสายสืบไงนุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดสะพายกระเป๋าสะพายเป้พาปืนแล้วก็ไปแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยน้องขอตรวจยาเสพติดนะครับพี่เป็นตำรวจนะขอบัตรก็ไม่ให้ดูเอาบัตรมาเจอยาเสพติดจับกุมเอารีดไถเงินเรียบร้อยเลยครับไม่ได้เป็นตำรวจแต่แสดงตนและกระทำการพวกนี้ระวังเรื่องสายตำรวจนะสายตำรวจที่เราเห็นนั่นตำรวจไปกันห้าคนแต่ยังมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าราชการนั่นก็เรียกสายตำรวจนะครับพวกนี้ระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามักจะไปการแสดงตนและกระทำการนะครับไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบแสดงตนและกระทำการมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบยิ่งแต่งเครื่องแบบไปผิดอีกอันนึงก็คือแต่งเครื่องแบบยิ่งแต่งเครื่องแบบเรียนก็ไปผิดอีกอันนึงคือเรียนเครื่องแบบเห็นไหมครับยิ่งไปใช้เครื่องหมายราชการที่ตัวผิดอีกอันนึงพรบ.เครื่องหมายราชการ
1: หลายกระทงเลยนะ
0: กระทงครับหลายกระท
1: ง
0: ไม่คุ้มเลยฮะไม่คุ้มที่ทำคอนเทนต์ต่างๆอ
1: ่ะ
0: ไม่คุ้มเลยแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ไปถึงบ้านเพราะว่า Facebook มันตามง่ายมือถือมันรู้เลย
1: ก็ในเมื่ออยากเป็นตำรวจนักหนาตำรวจก็ไปหาเองเลยถึงบ้านแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้หากประชาชนหลงเชื่อบุคคลที่เขาแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะท่านในส่วนนี้เนี่ยกระบวนการวิธีที่แบบสามารถดำเนินการได้เนี่ยค่ะเขาควรทำยังไงบ้างคะ
0: ครับถ้าไม่เชื่อไม่ใช่นะครับเราสงสัยก็ต้องไปแจ้งความนะครับมีคนมาตรวจสอบที่ร้านค้าเราต้องการที่จะตรวจค้นนู่นค้นนี่เราไม่เชื่อดูบัตรก่อนดูบัตรกล้าให้ไหมกล้าให้ก็กล้าดูกล้าดูแล้วถ้าไม่ใช่ก็ปลอมนะครับบัตรปลอมนี่ก็คือปลอมเอกสารราชการนะครับปลอมว่าเป็นตำรวจปลอมว่าเป็นทหารปลอมว่าเป็นอส.นี่เอกสารราชการทั้งนั้นนะครับถ้าให้ดูเราก็ดูไม่เชื่อก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับไปแจ้งความว่ามีบุคคลเข้ามาแล้วเราสงสัยว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือไม่นะครับถ้าไม่เชื่อก็อาจจะสงสัยก่อนให้เขาตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ก็ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับสามารถแจ้งความแล้วที่เหลือก็จะดำเนินการ สอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคนปลอมเป็นนายการก็มีนะถ้าไปดูข่าว
1: มีด้วย
0: มีนะครับลองย้อนไปดูนะครับนายการก็ไปแจ้งความเนื่องจากไปทะเลาะกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเป็นนายการตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้แต่งเครื่องหมายนายการชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ตำรวจเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักพอแจ้งความเสร็จเนี่ยเขาก็ถามมาที่สำนักงานการทั้งสุดว่านายนี้บุคคลคนนี้เป็นนายการหรือไม่ทางสำนักงานการทั้งสุดตรวจสอบแล้วไม่ใช่เขาก็เลยไปแจ้งข้อหาเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีคนเข้าไปดำเนินคดีเยอะมากไหมคะแบบกรณีแบบนี้ค่ะ
0: มีครับเวลาสมมติก็เป็นพื้นที่ที่ความปลอดภัย3จังหวัดก็จะเป็นแต่งเครื่องหมายเครื่องแบบเรียนสังเกตไหมที่แต่งชุดพรางมาเราพวกเราโน้นก็พวกเดียวกันพอถึงด่านก็ไม่ได้ระวังพอพ้นด่านก็ใส่เลยยิงใส่อย่างล่าสุดที่ฐานพราน5รายเนี่ยก็แต่งกายมาคล้ายทหารคล้ายทหารคิดว่ากลับจากปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะครับจึงแล้วก็ไปสนใจกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ขับรถผ่านไปก่อนเพื่อแหกด่านให้สงสัยรถกระบะตามมาทางนี้ก็หันมามองรถจักรยานหมดตามที่ภาพเน
1: า
0: ะแล้วทางนี้ก็ยิงข้างหลังก็ไปนะครับ
1: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกรณีนี้ที่ให้เราได้ศึกษากันได้นะคะและทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงเนี่ยค
0: ่
1: ะเราจะถือว่าปลอดจากความรับผิดทางกฎหมายไหมคะท่าน
0: อันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆนะครับว่าเจตนาไม่มีเจตนาหลอกลวงเนี่ยจะยังไงนะครับเพราะว่าการกระทำกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่ไม่ได้ยอมความได้นะ
1: ยอม
0: นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ครับยอมความไม่ได้นะครับการที่เราแต่งกายขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงนะครับมันก็ไม่ใช่
1: แล้วคุณแต่งมาทำไม
0: ใช
1: ่ใช่ไหม
0: แต่พอแต่งให้หลงเชื่อเขาไม่ได้สนใจว่าจะไปหลอกเขาหรือเปล่าแค่คุณแต่งแล้วให้เขาแสดงว่าคุณเป็นเนี่ยให้เชื่อว่าคุณเป็นเนี่ยกฎหมายก็สมบูรณ์แล้วนะครับ
1: เอาง่ายๆว่าทางที่ดีถ
0: ้
1: าไม่ใช่จริงๆก็ไม่ต้องแต่ง
0: มิจฉาชีพแต่งอย่างนี้ครับแล้วก็โพสต์เข้ามาผมร้อยตัวอย่างนี้จากเชียงรายคุณได้รับแจ้งว่าคุณมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกนี้ผิดหมดครับ
1: หรือไม่ก็ที่เราเห็นเวลาแบบโทรขึ้นมาแบบคอเข้ามาในไลน์แบบนี้ก็คือแต่งกายท่อนบนเป็นข้าราชการตำรวจก็อาจจะให้คนแบบหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงๆนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องมีการเอ๊ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไว้ก่อนนะเอ๊ะไว้ก่อนตลอดเลย
0: มีทั้งชุด DSI ชุดตำรวจชุดปปงชุดปปสนั่งเรียงกันอยู่แล้วก็จะเป็นความผิดหมดนะครับเวลาดำเนินคดีกับ2ก็คือเป็นการโทรให้เราโอนเงินมันจะมีความผิดในการว่าลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน
1: ลักทรัพย์โดยรวม
0: แต่วิธีโทรนี่ก็คือเจตนาจะเอาทรัพย์คุณน่ะนะครับแล้วก็โทรไปนะครับพอโทรไปปุ๊บมันจะก้ำกึ่งระหว่างช่อโกงกับลักทรัพย
1: ์
0: มันจะก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างช่อโกงกับลักทรัพย์นะครับแล้วก็พอปรากฏว่าได้เงินไปเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยลวงเป็นเจ้าพนักงาน
1: นี่นะคะก็คือถือว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าต้องใช้ชุดข้าราชการในการแสดงหรือว่านิทรรศการหรือว่ากิจกรรมของมหาลัยโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะท่านเขาควรปฏิบัติการอย่างไรคะเพื่อไม่ให้เข้าข่ายว่าผิดกฎหมายค่ะ
0: ครับอันนี้แยกกันระหว่างการแสดงกับนิทรรศการน
1: ะ
0: การแสดงต้องขออนุญาตนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบที่ต้องกฎหมายก็ขออนุญาตอย่างตำรวจเนี่ยเขาว่าไปขอผู้กับอย่างทหารก็คงไปขอหน่วยกรมกรองต่างๆนะครับหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่คุณต้องใส่เครื่องแบบเขาอ
1: ะ
0: นะครับแม้กระทั่งสถานที่คุณเกณฑ์ก็ต้องข
1: อ
0: คุณจะไปถ่ายทำสถานที่ NBT อย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาขออนุญาตก่อนเพราะไม่รู้คุณมาถ่ายทำอะไรทำให้สถานที่คุณเอ้ยคนอนุญาตตายเลยอะคุณเป็นผอ.คุณเป็นเจ้านี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนการนิทรรศการต่างๆนั้นแสดงเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ว่านี่คือ DSI นี่คือตำรวจแต่งเครื่องแบบอย่างนี้อันนี้แต่งเพื่อนิทรรศการได้อันนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ให้เขาเชื่อน
1: ัก
0: เรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่เป็นแน่นอนอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยยังรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้มีโอกาสแต่งได้ครับก็เห็นอยู่ว่ามีเด็กแต่งเป็นทหารอากาศแต่งเป็นตำรวจแต่งเป็นดีเอสไอแล้วเปิดโอเพ่นเฮ้าส์โอเพ่นเฮ้าส์ว่าเรียนกฎหมายแล้วได้เป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับเป็นพยาบาลมีเหมือนกัน
1: บางทีก็คือเป็นแรงจูงใจให้กับน้องๆในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นนิทรรศการเนี่ยก็สามารถแต่งได้แต่ถ้าหากว่าแต่งเพื่อให้คนอื่นลงเชื
0: ่
1: ออ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายนั่นเองค่ะถ้าหากว่าลองสังเกตค่ะท่านคะเราพูดเพื่อจะเป็นการเตือนให้กับพี่น้องประชาชนมีข้อสังเกตไหมคะว่าคนนี้เนี่ยน่าจะใช่แน่นอนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนนี้ไม่น่าจะใช่
0: ดูยากคุณเห็น
1: ยากเลย
0: ดูยากจริงฮะเพราะเดี๋ยวนี้นอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเราก็ไม่รู้นะครับพอมาแต่งเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกว่าเขาเป็นจริงหรือไม่มีอย่างเดียวข้
1: า
0: ราชการต้องมีบัตรประจำตัวนะคร
1: ับ
0: ท่านต้องตรวจสอบอย่างเดียวครับว่าขอเป็นจริงหรือเปล่าเป็นนายการจริงไหมเป็นตำรวจจริงเป็นทหารจริงไหมเป็นหมอจริงไหมหมอก็มีโรงพยาบาลเขาก็มีบัตรราชการนะครับเพราะฉะนั้นตรวจบัตรราชการถ้ามีก็เอามาแสดงแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปเช็คไปกับต้นสังกัดว่าคนนี้เป็นข้าราชการนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: ดูหน้าดูการแต่งกายอย่างเดียวไม่น่าจะพอในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ดูจากโลกไม่น่าจะพอ โซเชียลนี่ AI นี่เหมือนเป๊ะเลย
1: ใช่
0: ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้จริง
0: ๆแล้วเราจะเห็นนะคุณเจนคนเดียวเป็นทั้งพยาบาลเป็นตำรวจเป็นได้ทุกอย่างใน AI ครับ
1: แล้วก็บางทีช่วงปัจจุบันตอนนี้ค่ะหลายคนคงแบบว่าเอ้ยอันนี้จริงนะอันนี้ไม่จริงนะแต่ถ้าเราไปลองดูจริงๆเนี่ยพิจารณาสักนิดนึงอาจจะปลอมเพราะว่า AI เดี๋ยวนี้มันเสมือนจริงมากๆสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการใช้หรือว่าการแต่งกายเรียนแบบเครื่องแบบราชการค่ะเชิญค่ะ
0: ครับรู้อยู่ว่าตัวเองไม่ใช่ก็อย่าไปทำนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่กระทำผิดมากเป็นอย่างมากแล้วกฎหมายแต่ละฉบับนั้นล้วนแล้วแต่มีโทษจำคุกและปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ก็อย่าหาทำดีกว่าครับไม่คุ้มกันเลยครับผม
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายเรียนแบบเครื่องราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องไหนนั้นต้องติดตามกันค่ะขอบพระคุณค่ะท่านรอง
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการ MBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้วันนี้หมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ก็ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเที่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
2: มันเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปากดว่าเจ้าของเถี่ยมันท่ามเลยท่ามเท่าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าของเถี่ยได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลย ดุกจริง
3: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
4: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
4: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
5: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
6: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

ไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมากันที่กลุ่มปักจักบ้านตือโลปาเซหมู่ที่1ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาครับมาชมความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมทุกท่านครับหากเรากวาดสายตามองผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในยามเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดยามพบปะสังสรรค์ในครอบครัวหรือในวันสำคัญต่างๆของศาสนามีสิ่งหนึ่งที่มักอยู่เคียงคู่และสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็คือหมวกกะบียะภายใต้ความเรียบง่ายของหมวกใบเล็กๆนี้กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวศิลปะการถักทออันประณีตและความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองค้นหาเบื้องหลังลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และสัมผัสจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกาปิยะไปด้วยกันครับ
1: ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเดินลาย
2: เส้นการปักลายนั่นแหละ
1: อันนี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะแล้วยามะนี่คือเป็นตัวหลักเลยในการปักลาย
2: ใช่
1: ประสบการณ์กี่ปีครับกว่าจะปักลายได้แบบนี้ครับปักด้วยงานแฮนด์เมดนะครับเนี่ยการทำมือทุกจักรอุตสาหกรรมนะเป็นเครื่องจักรที่เราต้องบังคับด้วยมือของเรา
2: ใช
1: ่กี่ปีครับประสบการณ์ตรงนี้
2: คือประสบการณ์ที่การปักของผมคือความสามารถที่เราได้มาเนี่ยโอ้ยเกือบ30ปีแล้ว
1: ได้มาจากไหนยามะ
2: คือมันเป็นงานสืบทอดคือผมได้มาจากคุณแม่ของผม
1: คุณแม่นะ
2: เพราะว่าคุณแม่ก่อนนี้เขาทำงานอาชีพปากลาย
1: ปากลาย
2: ทำงานทำหมวกกระเปี๊ยกโบราณนี่เพราะว่าเขาอยู่ซาอุผมก็เกิดที่นู่นแต่ว่าผมลงกลับมาโตที่นี
1: ่อ๋อแม่เขาก็เป็นช่างเย็บ
2: ช่างเย็บ
1: เย็บที่ซาอุหรือว่าส่งไปที่ซาอ
2: ุ
1: เย็บที่ซาอุเลย
2: เย็บที่ซาอุเลยเขาอยู่ซาอุ
1: อ๋อเขาอยู่ซาอุเย็บที่ซาอุทำโรงงานที่นู่นแล้วก็อายามะก็คลอดที่ซาอุดิอาระเบียเลย
2: คลอดที่ซาอุ
1: ก็เลยซึมซับอยู่กับการปักลายเห็นตั้งแต่เล็กจนโตก็เริ่มสนใจ
2: ใช่
1: แล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากแม่มาสู่อายามะ
2: ใช
1: ่ซึ่งตอนนั้นอายามะอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะที่
2: เริ่มเย็บผมอายุประมาณ8-9ปีประมาณนั่นแหละ
1: 8-9ปี
2: แบบว่า
1: เริ่มเย็บแล้ว
2: แบบว่าชอบอ่ะดูเขาเราไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรที่เห็นมัน
1: สนุกดีไหมยังไง
2: มันเหยียดจักอยู่เราก็ไปยุ่งยุ่งกันนั่นแบบนั้นแหละ
1: ดูทุกวันมันก็เสริมทราบ
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเย็บปั๊บได้เลยไม่ใช่อ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปพออยู่นานๆก็มันก็เป็นเองอ่ะเพราะตอนที่รู้สึกว่าตอนที่พอนึกออกได้ว่าซึ่งอยู่รอบสุดท้ายนี่แกว่าอุ้ยดูฝีมือนี่มันสวยกว่ากูนี่วะนั่นแหละ
1: คุณแม่ชมลูกนะ
2: แต่ว่าก็ไม่รู้เลยก็ยืมมาจนถึงสุดท้ายที่ผมออกแบบออกมานี่เขายังไม่ทันได้เห็นแล้วเขาเสียไปแล้ว
1: เสียไปก่อนซึ่งหมวกกาปิยะนี่ก็เป็นหมวกที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2: ใช่
1: ชาวมาลายูใน
2: ใ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ว่าได้จริงๆแล้วหมวกกาปิยะเนี่ยสีพื้นทั่วไปที่เขาใส่กันเนี่ยก็จะมีสีดำสีกลมสีขาว
2: ใช
1: ่ไหมครับแต่ของทางกลุ่มยามะเนี่ยมีการเรียกว่ารังสรรค์สีสันให้มันเกิดขึ้นลวดลายที่มันแปลกตาขึ้นเพื่อให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูมีราศีขึ้นดูหล่อขึ้นอย่างผมใส่เลยครับอันนี้เป็นลายที่ยามะบอกว่าเป็นลายรุ่นแรกๆของยามะเลย
2: ใช่
1: ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยามะนั่นอันนี
2: ้ผมว่าอันนี้ตามความคิดผมคือผมดัดแปลงมาจากสาวจะไม่ดาบอินทผลัมดาบแฟนและก็อินทผลัมมันเป็นสัญลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียก็เลยเราก็นึกว่าเออกูทำอันนี้ไว้สักชิ้นนึงเพื่อจะได้เล่าว่าเกิดมาประวัติการเกิดการทำการเริ่มทำว่ากับพี่ยอดคือค คือเริ่มมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจะได้บอกแบบนั้นเลยแต่ความจริงมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ
1: ครับเป็นสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็อย่างที่อันนี้มาบอกนี่จะมีดาบไขว้นะครับแล้วก็จะมีต้นอิจฉาลัมอยู่ตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย
2: ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: เป็นลายยุคแรกๆของกลุ่มเบมะเลยซึ่งเป็นลายที่จะรับความนิยมด้วยนะแล้วผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลายที่สวยสะดุดตาอีกใบหนึ่งนะครับจนทำให้ผมต้องหยิบมันเข้ามาสวมไว้ที่หัวนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายสีนะครับเห็นไหมคงจะมีแบบสีพื้นสีดำก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับแล้วก็มีแบบนี่ก็เป็นสีส้มนี่ก็คือเราเลือกสีสันเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการของลูกค้าเยอะมากนะอันนี้ก็สามารถนอกจากจะใส่ละหมาดแล้วก็สามารถที่จะใส่ตกแต่งใส่แบบเป็นชุดออกไปพบปะงานสังคมได้เลย
2: ใช่
1: นะดีกว่าหมวกขาวๆพื้นๆที่ใส่กันทั่วไปนะแบบนี้ผมว่าแจ๋วกว่านะครับเลือกสีเลือกลายให้แมทกับชุดนะผมว่าจะทำให้คุณดูมีราศีขึ้นในสังคมนะยิ่งมากทุกวันนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะไหมครับเยอะมาก
2: ไม่ถ้าถามว่าเยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมาเรื่อย
1: ๆมาเรื่อยๆนอกจากเราทำออเดอร์ลูกค้าเสร็จส่งขายไปแล้วเนี่ยเราได้มีการออกไปจัดแสดงตามที่สาธารณะไหมครับสินค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าวหรือว่าเป็นหมวก
2: เคยออกเลยนี่อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเอาไปที่ศูนย์อะไรอ่ะศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสตูลจังหวัดสตูล
1: ออกงานที่สตูลมาก็พาสินค้าไปหมดเลย
2: ครับ
1: ถ้าไม่อดทนนี่ไม่สามารถที่จะทำงานไปได้แน่นอน
2: มันยากมันเป็นงานปราณนี่เล
1: ย
2: ก็งานตรงงานเรื่องงานฟีเมอร์นี่มันยากเลย
1: ยากนะ
2: ไม่ใช่ว่าปากลายอย่างเดียวแล้วเพราะถ้าเราไปถามพวกศิลปะที่วาดรูปพวกนั้นแหละกว่าจะได้เป็นรูปสักชิ้นหนึ่งโอ้โห นั่นแหละราคาที่มันมีราคาเพราะนั่นแหละเพราะว่าความศิลปะของเราไอ้นักศิลปะนี่ถ้าขายของถูกๆนี่แสดงว่าเขาไม่คิดความรู้มันอยู่ในตัวเราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอยู่ๆมาทำได้เราก็ขายไปง่ายๆอันนั้นไม่ใช
1: ่
2: มันต้องมีราคามีคุณค่าของศิลปะเราแหละนั่นแหละ
1: ว่าบุรันนะ
2: ครับเป็นว่าวโบราณ
1: ข้างในก็จะเป็นผ้านะใช่ไหมนะปัก
2: เป็นผ้าแล้วก็ลายนี่ก็มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าปักลอยๆนะ
1: อ๋อเหรอครับ
2: ครับลายนี่ก็คือลายดอกรักแรกกัญญา
1: ผมได้ลายดอกรักราชกัญญา
2: ครับ
1: อ๋อเป็นลายพระราชทาน
2: เป็นลายพระราชทานผมได้มาก็ส่งเขามามอบให้ที
1: ่
2: ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชน
1: โอ้เป็นการผสมผสานนะการผสมผสานลวดลายที่แบบลงตัวมากนะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นนึงนะครับผู้ชมเห็นไหมแต่วันนี้นะเราก็ในส่วนของว่าวจำลองเนี่ยเราก็จะมีว่าวจำลองที่เยอะมากทำเสร็จแล้วนะครับใส่กรอบไว้ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมนะครับแต่ในส่วนของหมวกเนี่ยจะมีการ

0: าธิตการเย็บให้ดูว
1: ่
0: าจะยากง่ายยังไงแต่ผมว่าน่าจะยากแน่ครับลวดลายมันซับซ้อนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
2: หมวกกาปิยะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับศีรษะของชายมุสลิมชายแดนใต้เท่านั้นนะครับหากแต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ร้อยเรียงเข้ากับวิถีชีวิตของชาวมาลายูมาอย่างช้านาน
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบหมวกกาปิยะนะครับซึ่งจะเป็นการประกอบขึ้นรูปนะครับให้เป็นหมวกกาปิยะนะครับคือการทำหมวกกาปิยะเนี่ยอายะบอกว่ามันจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนล่างแล้วก็จะมีชิ้นนี้กลมๆก็คือส่วนข้างบนนะครับอย่างชุดนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปักเป็นลวดลายได้สีทองนะครับซึ่งนี่จะเป็นส่วนด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านในก็ประมาณนี้แต่ส่วนข้างนอกคือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็พอพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนี่คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับนี่มาเอาส่วนบนมาวางประกอบกับส่วนล่างปุ๊บแล้วก็เย็บประกอบเข้ากันนะครับนี่แต่ขั้นตอนการเย็บก็ต้องใช้ความประณีตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเย็บไม่ได้องศาหรือสัดส่วนเขาปุ๊บเนี่ยจะทำให้หมวกเนี่ยเสียรูปแล้วก็มันจะไม่กลมไม่ตั้งตรงอย่างที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้หมวกนี่หลุด QC ไม่สามารถที่ส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็ตอนนี้ยามะก็พร้อมแล้วที่จะประกอบ2อย่างนี้เข้ากันเขาเรียกส่วนบนนี้ว่าอะไรยามะภาษาช่างเนี่ย
1: ตาโป
0: ก็เรียกว่านี่คือส่วนบนคือเรียกตาส่วนตาโป
1: ใช่
0: แล้วส่วนล่างเนี่ยครับ
1: ส่วนล่างเขาเรียกว่ายีดา
0: ตาโปยีดายีดาคือส่วนล่างมันเป็นตาโปกับยีดามันเป็นภาษามายูท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาษาอาหรับ
1: มัน
0: ผมไม่เคยได้ยินเลยคำนี
1: ้โบราณนี่มันผสมกันระหว่างอาหรับกับมาลายูท้องถิ่น
0: อ๋อครับผม
1: ก็เลยมันเพี้ยนออกมาเป็นภาษาอีกพูดภาษาการพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ใช่อาหรับล้วนๆไม่ใช่มาลายูล้วนๆแต่มาประกอบที่นึงนะ
0: คร
1: ับ ผสมภาษากันก็เลยมันออกมาเป็นภาษาที่อย่างหนึ่งนั่นเลย
0: แต่ว่าพวกวงการของคนเย็บหัวเขาจะรู้กันเลย
1: ถ้า
0: ไอ้ส่วนบนนี้ใช้ผ้ากี่ชั้นครับ
1: สี่ชั้น
0: สี่ชั้นนะครับผู้ชมดูความหนานะครับนี่ทำให้หมวกตั้งทรงได้แล้วก็ทำให้หมวกมีอายุการใช้งานนับ10ปีเลย20ปีก็ยังอยู
1: ่
0: ไม่ขาดแน่นอนแข็งแรงแข็งโป๊กนะครับคุณผู้ชมงานดีมันก็ต้องมีอายุที่ยาวนานนะครับส่วนล่างนี้ก็นี่เห็นไหม
1: ส่วนล่างก็เหมือนกันบางถ้าเราจะให้หนาไปอีกเอาซ้ำไปจนถึง6ชิ้นก็มี
0: อ๋อความหนาอาจจะเป็นแบบ
1: 4ชิ้นก็มี
0: อย่างนี้6ชิ้นนะครับ
1: อันนี้
0: 6ผู้ชม6ชั้นนะครับ
1: ครับ
0: นี่ครับผ้า6ชั้นนะครับผู้ชมดูว่ามันจะทนทานขนาดไหนนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนที่ทำการปักลายแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเราจะมาประกอบให้มันเป็นหมวกที่สามารถใส่ได้สวมใส่ได้แล้วหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีการโชว์การเย็บลายแบบสดๆให้ดู

0: นี่ครับมาดูผลงานชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าส่วนบนกับส่วนล่างที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็ทำการประกอบแล้วนะครับด้วยช่างชำนาญการนะครับยมะของเรานะครับแล้วก็ใช้จักร2ตัวนะครับในการที่จะประกอบหมวกใบนี้นะครับเป็นสีเขียวอ่ะขอดูหน่อยครับยมะใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นลายอะไรครับยมะหรือว่าเป็นลายที่เราจินตนาการ
1: อันนี้มันเป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่เรา
0: อ
1: ันนี้เป็นลายต้นไม้นะ
0: ลายต้นไม้นี่ครับเป็นกิ่งก้านสาขานี่ครับเป็นลายต้นไม้นะครับ
1: ต้นอันนี้ต้นสวาด
0: ต้นสวาดมีลูกมันด้วยนะมีผลมันด้วยใช่ไหมกลมๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็สื่อถึงผลผลิตของต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับ
2: นะครับเราลองใส่
0: อ๋อใบนี้เล็กใบนี้จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคจะใส่ให้ผู้ชมได้ดูนะครับนี
1: ่สายเล็กหน่อย
0: นี่ก็จะเป็นสายเล็กหน่อยจะสีเขียวก็ใส่กับชุดตะลุกบางงอสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยก็สวยหรือว่าเป็นชุดสีขาวก็ตัดกับเขียวก็สวยเหมือนกันนะครับยันมานะเนี่ยอย่างใบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขึ้นผ้าขึ้นขอบขึ้นบนแล้วก็ลงลายประกอบอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาใบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนับตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยอิมะใช้เวลาทำนานแค่ไหนเอาใบนี้เลยตั้งแต่แรกเลยจนเสร็จ
1: ไม่ได้คำนวณเป็น
0: ประมาณ
1: อยู่ที่ประมาณเพราะว่าทั้งวันในแต่ละวันนี้เราประกอบได้12ใบต่อคนต่อราย12ใบต่อราย
0: ทำเป็นทั้งทีมงานใช่ไหมช่วยกันแต่ถ้าเป็นเรามาเย็บแบบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยวันหนึ่งเสร็จไหมใช่ไหม
1: ต่อใบอ่ะ
0: ต่อใบอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสร็จแน่น
0: อนโอ้สบายใช่ไหม
1: พอวันหนึ่ง12ใบอ่ะ
0: แสดงว่าเป็นของง่ายสำหรับย่อเลยนะครับ
1: แต่ต้องเป็นช่างชำนาญแหละ
0: นะที่มันดูง่ายที่เห็นยมะเย็บเข้ารูปง่ายเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นแม่เย็บมาทั้งชีวิตแล้วก็ตัวเองก็ซึมซับมาตลอดแล้วก็ตัวเองก็มาลองทำพัฒนากันมาตอนนี้ยมะเนี่ยอายุ70กว่าแล้วอ่ะแล้วเริ่มทำตั้งแต่อายุก่อน20อีกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นแหละ
0: แล้วมันกี่ปีแล้วคุณผู้ชม30 40ปีแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดแล้วในเรื่องของสายตาในเรื่องของการคาดคะเนการกะการออกลายแล้วก็การบังคับมือบังคับเครื่องจักรทุกอย่างมันสมูทไปหมดลงตัวไปหมดทำให้ดูเหมือนง่ายมันจะเราได้เห็นยอดเย็บเมื่อกี้ง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะครับทุกคนเดี๋ยวใบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็พร้อมใส่พร้อมส่งให้กับลูกค้าที่ออเดอร์มาแล้วนะครับนี่เป็นสีเข
1: ีย
0: วลายได้ทองนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการโชว์ลวดลายโชว์ปักลายบ้าง
1: ได้
0: นี่คือไฮไลท์สำคัญของยมะเลยการโชว์ปักลายลายนี่เราต้องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นลายด้วยดินสอก่อนไหมยมะ
1: ไม่ต้อง
0: เลยนะคือเอาผ้าขาวๆเปล่าๆที่ไม่ได้มีการขีดเขียนอะไรเลยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บรรเลงวาดลวดลายได้เลย
1: ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากหมวกกาปิยะที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับที่กลุ่มปักจักรบ้านตึโลปาเซแห่งนี้ยังสรรสร้างชิ้นงานที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของฝากอันทรงคุณค่าอีกด้วยครับนั่นก็คือว่าวจำลองปักลายครับเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะทางพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับนะครับทุกคนครับเสร็จจากหมวกกาปิยะนะเดี๋ยวมาดูอีก1ชิ้นงานที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดเด่นของทางกลุ่มนะครับนั่นก็คือว่าวจำลองนะครับที่เป็นงานปักลายนะครับเดี๋ยวให้อายมะแนะนำดีกว่าว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีลวดลายที่แตกต่างกันยังไงครับอายมะครับ
1: อ๋อ
0: เริ่มจากนี้ก่อนเลยครับ
1: ก็เริ่มจากนี้ก็คืออันนี้มันเป็นลายแรกๆที่เราเพิ่งผลิตออกมาเป็นรูปว่าวบุหลัน
0: ว่าวบุหลันหรือว่าวงเดือนนะครับ
1: ว่าวงเดือนลายแรกๆนี้มันเป็นลายต้นสวาด
0: ลายต้นสวาด
1: คือมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็เราก็จินตนาการออกมาทำเป็นรูปเป็นลายต้นสวาดเพื่อให้เขารู้จักกันว่าที่อื่นไม่มีแล้ว
0: นี่คือพื้นที่สันจังหวัดชายแดน
1: นี่ก็คือพื้นที่ของเรา
0: ก็มีความเป็นมานะครับแล้วก็ส่วนรูปนี้ก็จะมีเป็น3ว่าวนะครับเรียงกันนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นลวดลายที่ต่างกันนะครับสีม่วงนี่ลายอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือลายดอกรักราชกัญญา
0: ดอกรักราชกัญญา
1: เป็น
0: นี่ครับ
1: เป็นลายพระราชทาน
0: พระราชทานนะตอนเวลาไปอยู่ที่ตัวว่าวก็ดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นสีสันดูทันสมัยมากนะครับดูสวยมากนะครับมาฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้จะลายจะแปลกๆนะครับทุกคนนะ
1: อันนี
0: ้ตามากเลย3ตัวนี้เนี่ย
1: อันนี้ก็คือเป็นลายอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภัณฑ์เรา1ผลิตภัณฑ์นี้เราได้2วัฒนธรรมลายนี้ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: ครับแล้วก็
1: วัฒนธรรมศรีวิชัยผสมผสานกับวัฒนธรรม3จังหวัดเราก็คือว่าบุรันภาษาลายูว่าบุรันนี่มันอยู่ที่3จังหวัด
0: ครับ
1: แล้วก็ลายนี่ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัยแสดงว่า2วัฒนธรรมนี้ประกบอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวจุดนี้แหละก็คือที่เราได้จุดเด่นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดยะลาเราได้ไปพรีเซนต์ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
0: ที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางกลุ่มเลยนะครับนอกจากจะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีกนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยก่อนที่เป็นสมัยศรีวิชัยมาผสมผสานกับลายมาลายูท้องถิ่นแล้วมันลงตัวมากมันทำให้ออกมาแล้วมีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบทอดอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ชิ้นงานนี้ก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงนำออกไปโชว์ที่งานหลายงานแล้วชิ้นนี
1: ้
0: โอเคครับแล้วก็มานี่นี่ก็สวยนะครับ
1: น
0: ี่คร
1: ับ
0: น
1: ี่
0: ก
1: ็
0: สวยนี่ก็สวยเลยสวยเลยครับ
1: อันนี้ก็ลายนู้นแหละลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก
1: ็แต่ว่าเรา
0: สีพื้นที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: นี่เขาก็จะเขียนว่าเป็นการละเล่นของชาวไทยมาลายูนะครับว่าบุหลันนะครับก็จะมีเขียนบอกแล้วครับมีการมีลักษณะลายที่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้นำสัมมาชีพเขียนอย่างนั้นนะครับนี่ก็ลาย
1: อันนี้ก็ลายนู้นลายแรกนี้นี
0: ่แรกก็นี่มานี่ต่อนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนี่เป็นสีแดงนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับสำหรับผมมองว่าสีแดงนี่เด่นมากครับเวลาตัดกับได้สีทองเนี่ยไม่ใช่ได้ทองเขาเรียกว่าเป็นดิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นดิ้น
0: ดิ้นทองนะครับ
1: ดิ้น
0: นี่คือมันไม่ใช่ได้นะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันดิ้นก็คือดิ้นก็อีกแบบนึงได้ก็อีกแบบนึงนะครับยิ่งมากบอกอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ก็สวยนี่อะไรอะไรราชกัญญาไหมเนี่ย
1: อันนั้นนั่นดอกรักราชกัญญา
0: ดอกรักราชกัญญานี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ม่วงนี่ครับนี่ก็ถือว่าอลังการของสีสันสีทองอลามนะครับลำนี้ครับว่าบุหลันก็สามารถจะเป็นว่าบุหลันหมดเลยใช่ไหมครับยิ่งมาก
1: ใช่สมมติจะเป็นว่าวบุรันทั้งนั้นเลยเพราะเราเน้นว่าวบุรันเพราะว่า3จังหวัดเราก็ว่าวบุรันว่าวบุรันแล้วก็ถ้าเป็นราชาของว่าวก็คือว่าวบรอมัด
0: ว่าวเบอร์อามัด
1: ว่าวเบอร์อามัดนี่เราไม่ได้ทำที่จริงว่าวบรอมัดนี่เจ้าตัวเขาครองอยู่ที่สายบุรีอ่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่พิพิธภัณฑ์อำเภอไสบุรีว่าพิพิธภัณฑ์บ้านละหานั่นแหละ
0: อ
1: ำเภอไสบุรีนั่นแหละว่าบรามัดถ้าเป็นว่าควายมันอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล
0: อ๋อว่าควายนี่คือต้นกำเนิดมาจากสตูล
1: แ
0: ต่ถ้าว่าบรามัดนี่คือบ้านเรานี่แหละ
1: บ้าน
0: จะอยู่ในโซนของสายบุรีธานีนะ
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วว่าบุหลันนี่คือมันเป็นว่าวที
1: ่
0: เป็น
1: ว่าวมันเป็นทั่วไป
0: ว่าวสองวัฒนธรรม
1: ใช่
0: ว่าบุหลันนี่คือมีในวัฒนธรรมของมายูด้วยแล้วก็ของศาสนาพุทธด้วย
1: ได
0: ้ว่าบุหลันเนี่ยหรือว่าไทยพุทธเขาเรียกว่าวงเดือน
1: ว่าวงเดือน
0: มุสลิมเรียกว่าบุหลัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบ้านเรานี่เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้คือเราต้องใจเข้าใจเขาเขาต้องเข้าใจเราเพราะว่าศาสนามันแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมใช่ไหมยะมะ
1: ใช
2: ่ในอดีตนะครับหมวกกาปิยะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนสายใยความผูกพันในครอบครัว การเย็บถักหมวกนะครับโดยเฉพาะแบบโคเซตด้วยมือมักเป็นกิจกรรมยามว่างและอาชีพเสริมของผู้คนในชุมชนลวดลายที่ถักทอขึ้นมาจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเป็นงานฝีมือที่แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยและความอบอุ่นที่ได้สัมผัสของคนในครอบครัวคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วกาปิยะจึงเป็นมากกว่าผ้าถักแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาความผูกพันของครอบครัวและความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมลายูได้อย่างลึกซึ้งที่สุดครับ

0: เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ
1: เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรใกล้บ้านแม้หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้าตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่เป็นระยะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีระบบการจัดการมูลสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเรื่องหมูเริ่มไม่หมูคุณตุ้มจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรหลายแห่งในพื้นที่ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจริงบางฟาร์มขาดการทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอมีระบบการกำจัดหรือบำบัดของเสียที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะห่างจากชุมชนไม่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของฟาร์มใช้จุลินทรีย์ CEM ลดกลิ่นเพิ่มความถี่ในการล้างโรงเรือนและปลูกต้นไม้เป็นแนวกันกลิ่นในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนระยะยาวให้ฟาร์มปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐานปิดบ่อพักมูลด้วยพลาสติก PE และเว้นระยะการลงพันธุ์สุกรของแต่ละฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงให้ห่างกันเพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นสะสมพร้อมกันหลายจุดมีการประชุมร่วมกันระหว่างฟาร์มชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างยั่งยืนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติดตามกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงที่พบมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตแม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนก็จะสามารถลดผลกระทบและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได
2: ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช
5: ่ล้าสมัยมาก
6: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
7: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
6: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
7: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
8: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
6: ไป
9: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero

0: ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
3: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
4: ไม่เช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทม.โดยตรงเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงไปดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่อะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับ กทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี้มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนรำคาญระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
5: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดนะครับ
4: กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างลองทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
3: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
1: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว ฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
3: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี่ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
6: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของพุ่งกับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
3: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
1: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางการลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพล

0: รัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการบรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรและปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569ค่ะเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักว่าตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรนอกจากนี้ตำรวจยุคดิจิทัลจะต้องปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายในพื้นที่จริงสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพภายใต้หลักการจริงเร็วชัดคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์เคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
2: นอกจากจะเป็นตำรวจที่ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแล้วท่านยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อสารองค์กรท่านเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์หนึ่งโพสต์การกระทำหนึ่งการของท่านส่งผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจครับ
1: พักกันสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี@

เสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

0: ติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจที่ท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันนะครับวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นาทีเป็นต้นไป
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช
2: ่ล้าสมัยมาก
0: และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่ครับคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีประเดิมกับการเปิดใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นาทีเป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าม
3: าดูประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการอภิปรายยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้โดยทางสสก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในรอบด้านถึงแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยในสภาเมื่อมีการขอเลื่อนยติด่วนในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะพิจารณารายงานของกกต.จนต้องมีการลงมติชี้ขาดค่ะไปดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เกิดความวุ่นวายนะคะจนประธานเนี่ยต้องสั่งพักการประชุมไปกว่า30นาทีเนื่องจากที่ประชุมยังคงหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาก่อนหลังจากนั้นมีการเสนอให้ประธานสั่งลงมติชี้ขาดซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก266เสียงต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงและไม่ลงคะแนน2เสียงเห็นชอบให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานของกกต.เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: คือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
5: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
4: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรม
5: ก็ผมเสนอให้ท่านประธานวินิจฉัยตาม54วงเล็บ5ครับ
6: ท่านครับ
4: คือ
5: มันท่านประธานท่านประธานพูดปั๊บว่าท่านไม่อนุญาตก็จบครับ
4: ไม่ใช่ค่ะ
5: คืออย่างนี้ครับ
4: ไม่ใช่ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คือมันผิดข้อบังคับ
5: ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งนะครับ
4: ข้อ54ไม่ได้
5: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
3: สำหรับการพิจารณายติด่วนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ

0: ็มีส.ส.ของแต่ละพรรคร่วมอภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์มาอย่างยาวนานพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจยาเสพติดหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเช่นนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนใต้อย่างจริงจังพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: คน3จังหวัดที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนท่านประธานครับคิดรู้สึกก่อนนะครับมีความรู้สึกไม่ดีกับรัฐมีความรู้สึกแย่กับการปกครองมีความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยมีความคิดที่จะต้านอำนาจรัฐและก็แสดงออกด้วยการกระทำพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขทำให้เกิดความคิดความรู้สึกและแสดงออกสำคัญนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคงเองผม ดีใจด้วยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาฟังด้วยจะทำยังไงให้ลดเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริงสักที
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองย้ำบอกว่าผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นลำดับต้นๆการผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเน้นย้ำว่ามาตรการทางทหารและการใช้อำนาจความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในเวลานี้ก็คือความกล้าหาญและก็เจตจำนงทางการเมืองทั้งนี้ค่ะส.ส.ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถพึ่งพามิติทางด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าไม่ได้ล้มเหลวและใช้งบประมาณคุ้มค่าพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้หรือหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และ152ได้เช่นกัน
3: รัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจ
4: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ค่ะท่าน
3: นายกรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญได้เป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบประทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
0: กรมการกงสุลนะคะมีการประกาศทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับชาวต่างชาติค่ะโดยมีการยกเลิกสิทธิ์ในการพำนัก60วันเพื่อให้มีการสอดคล้องกับหลักความมั่นคงแล้วก็หลักปฏิบัติต่างตอบแทนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงความคืบหน้าการบังคับใช้มาตรการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของประเทศไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้น สำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรการในครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการยกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันนะคะหรือผอ60ทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการก็จะมีผลบังคับคือวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป
5: มาตรการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ต้องขออนุญาตเวียนย้ำนะครับว่ามาตรการทบทวนการตรวจต่างๆตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรามีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
0: ทางนี้นะคะสำหรับประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกับไทยอยู่แล้วจะยังคงจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมส่วนชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาในไทยก่อนวันที่15กันยายนยังคงได้รับสิทธิ์การพำนักตามเงื่อนไขปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาตามสิทธิ์เดิมนั้นจะสิ้นสุดลงซึ่งจากสถิติในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้มาตรการพำนัก60วันก็พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะใช้เวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยไม่เกิน15วันดังนั้นหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะพำนักต่อเป็นระยะเวลานานกว่าที่สิทธิ์ใหม่กำหนดก็สามารถดำเนินการขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือว่ายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วน
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมถึงอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริเวณลานหน้าเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปรับบิณฑบาตโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตลอดจนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของต้นเดือนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอันจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะหรือว่า Buy Now Pay Later ค่ะเน้นย้ำกำกับดูแลผู้ปล่อยสินเชื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็สกัดธุรกิจที่เป็นสีเทาด้วยนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL Buy Now Pay Later ว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือว่ากนส.อนุมัติหลักการแล้วค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนจะนำมาปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้ภายในไตรมาส4ของปีนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจลักษณะนี้จะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: ภายในสิ้นเดือนกันยาก็น่าจะทำ hearing หลักเกณฑ์ได้นะครับพอมี hearing หลักเกณฑ์ก็จะรับเอาคำแนะนำหรือข้อสังเกตทั้งหลายเนี่ยมาปรับในเกณฑ์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะออกเกณฑ์ต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าออกได้ภายในไตรมาส4แน่นอนนะครับหลักๆก็คือเราจะมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมาอีก1ใบนะครับเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการ BNPL เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเวลาให้เขาทอดเวลาให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะทำธุรกิจนี้เข้ามาขอใบอนุญาตนะครับ
0: สำหรับการนำกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์24ประเภทรวมกว่า 3,600 แห่งเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นนายวิทัยบอกว่าที่ผ่านมานะคะธปท.ก็มุ่งทุนธนาคารพาณิชย์และแบงค์ของรัฐเป็นหลักแต่ปัจจุบันกับความเสี่ยงในระบบการเงินเปลี่ยนจากปัญหาธนาคารล่มเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือของธุรกิจสีเทาและธุรกรรมผิดปกติจึงต้องเร่งปรับตัวทั้งฝ่ายธปท.เองแล้วก็สถาบันการเงินด้วย
1: ความเสี่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสถาบันการเงินแบงก์นี่มีความเข้มแข็งมากความเสี่ยงเรื่องแบงก์ล้มความเสี่ยงเรื่องไม่สามารถคืนเงินฝากได้ก็ต่ำลงมากตอนนี้มันจะเป็นความเสี่ยงเรื่อง customer protection ละบางคนถูกเอาเปรียบบางคนถูกเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายบางคนอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงบางส่วนอาจจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่เป็นทางผ่านของทุนเทาเป็นทางผ่านธุรกรรมไม่ปกติด้วยนะอันนี้ก็จะถูกนำมากำกับไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นงานที่ท้าทายกับแบงก์ชาติมากนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงที่เข้าไปกำกับเยอะๆเนี่ยจากที่ประมาณ 3-40 แห่งตอนนี้จะพูดถึงประมาณ 3,600 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้ง data ต้องใช้ทั้ง AI แล้วก็ต้องแน่นอนต้องทอดเวลานะครับทอดเวลาให้สถาบันการเงินเหล่านี้พร้อมกับการตรวจสอบแบงก์ชาติเองก็ต้องปรับตัวเสริมกำลังปรับกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆด้วยครับ
0: กลุ่มนอนแบงค์ทั้ง24ประเภทจะครอบคลุมตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันนะคะหรือว่า P loan สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL บัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจการรับชำระเงินหรือว่า payment กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet ธุรกิจ leasing ตลอดจนบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศโดยพบสัดส่วนค่ะบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 75% จะอยู่ในกลุ่มนี้และ55% ของมูลค่าหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อนอนแบงค์สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มนอนแบงค์เป็นหลัก
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี WTO ทั้งหอมหัวใหญ่มันฝรั่งและกระเทียมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าปี2569นั้นผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่เศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมคาดว่าจะขยายตัวได้ 0.5-1.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยพิบัติการควบคุมโรคระบาดในพืชและสัตว์รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก WTO ในช่วงปี2569ถึง2571จะเปิดตลาด

0: เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปส่วนกระเทียมนั้นจะเปิดตลาดในช่วงปี2570ถึง2571โดยเตรียมนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟกระทรวงเกษตรนั้นพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางส่งเสริมการผลิตกาแฟในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดผลกระทบต่อเกษตรกรนายสุริยะก็ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับและก็ดูแลไม่ให้กระทบต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรมากเกินไป
1: กรมการค้าภายในก็เร่งระบายทุเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะคะจัดเทศกาลทุเรียนกลางกรุงค่ะหวังเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรพร้อมกับมีการจัดโปรโมชั่นลูกละ100บาทบุฟเฟ่699บาทค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผย นะคะว่าได้มีการจัดงานกับพรีเมียมทุเรียนเฟรช2026เป็นครั้งที่2หลังการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเร่งระบายผลผลิตทุเรียนในช่วงปลายฤดูกาลพร้อมนำทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาเชื่อมตรงถึงผู้บริโภคมีผู้โปรโมชั่นนะทุเรียนลูกละ100บาทจำกัดวันละ 1,000 ลูกแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนค่ะราคา699บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรมาจำหน่ายนายจิรวุฒิระบุนะคะว่าปี2519ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงรับซื้อการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่การเปิดจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผลไม้จากสวนเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับงานพรีเมียมทุเรียนเฟรช2026นะจัดระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
0: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,821.50 จุดเพิ่มขึ้น 607.02 จุดหางเสงฮ่องกงครับปิดที่ 25,761.50 จุดเพิ่มขึ้น 548.19 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่จีนครับปิดที่ 3,955.85 จุดเพิ่มขึ้น 13.76 จุดส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกนะครับบวกไป 11.90 จุดดัชนียืนอยู่ที่ 1,588.82 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 35,000 ล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่91.92เซนต์เพิ่มขึ้น62เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่95.93เซนต์เพิ่มขึ้น41เซนต์และดูไบปิดที่88.75เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,550 บาทขายออกบาทละ 69,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,159 บาทและขายออกบาทละ 7,550 บาท
1: เข้าสู่วันแรกของการเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยามี9จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะก็ติดกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTไทยตอนบนรับมือฝนระลอกใหม่วันนี้วันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันที่4กันยายนคือวันนี้ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
2: าคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและที่ตราดค่ะฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สุดสัปดาห์นี้เที่ยวน้ำตกสายแคมปิ้งกลางเต็นท์ริมลำธารแม่น้ำเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอันตรายค่ะขณะที่พายุดิปเรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งเช่นกันส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: เราจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษนะครับเที่ยงนี้กับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has presented Thailand as a regional base for investment and future industries, promoting the country's industrial capabilities, skilled workforce and access to ASEAN markets. This was achieved during a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026.Delivering a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026, Reinvent Thailand, Resilient ASEAN in Bangkok, the Prime Minister identified advanced manufacturing, sustainable tourism and health, digital services, agribusiness, and the creative economy as five areas with high growth potential. The Prime Minister detailed four global changes shaping Thailand's economic strategy, geopolitics, technology,climate change and an aging population. The government plans to deepen international economic ties, expand domestic expertise in artificial intelligence and advanced technologies, attract climate finance for clean energy and resilient infrastructure, and develop a longevity economy that involves healthcare, wellness, tourism and technology.Thailand is seeking investment that takes advantage of its established industrial clusters, domestic suppliers, logistics, and digital networks while creating deeper links with local economies. Opportunities include connecting advanced manufacturing with digital technology, agriculture with biotechnology and future food, healthcare with tourism, and clean energy with automotive production, electronics, and data infrastructure.Thailand's location also provides businesses with access to ASEAN markets and regional supply chains. The government is now reviewing more than 7,000 regulations that may impose unnecessary burdens on businesses and the public, while continuing the country's Organization for Economic Cooperation and Development or OECD accession process.Investment policies will also encourage the development of domestic suppliers, workforce skills, SMEs, and locally retained technological expertise, supporting Thailand's goal of becoming a long-term partner for companies developing the industries of the future. The Prime Minister has presented roughly 14 million baht of prize money to members of the National Women's Volleyball Team and their Volleyball Association for their victory at the 2026 AVC Women's Continental Championship. With the win, the Thai women's team gained their first ever entry to the Olympics.Prime Minister Anuttin Chanwirakul welcomed the Thailand's women's national volleyball team to Government House yesterday, following its success at the 2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship. The Premier congratulated the athletes and coaching staff on their performance and their 2028 Olympics qualification.The Prime Minister was presented with a commemorative volleyball signed by the players during the reception. The Prime Minister also thanked the Thailand Volleyball Association, coaches, officials, and others behind the team's success, while encouraging the athletes to maintain their health and physical condition as they prepare for upcoming competitions.Anuttin reaffirmed continued government support as the team prepares for future international competitions. The Premier presented more than 14 million baht in prize money to the athletes, coaching staff and Thailand Volleyball Association, with payments transferred directly to the athletes' bank accounts during the ceremony. Of the 14 million baht, 5.52 million went to the Volleyball Association, while each athlete received 600,000 baht. The Ministry of Defense is moving to strengthen cyber threat resistance and develop personnel capabilities to cope with the AI era by partnering with the Digital Government Development Agency, or DGA, to lay the foundation for a digital force.Minister of Defense Lieutenant General Adun Buntham Jaren presided over a press conference to launch the project Cooperation to Build Cyber Threat Immunity and Enhance Personnel Capabilities in Artificial Intelligence. The Ministry of Defense, together with the Digital Government Development Agency, or DGA, and mobile operator AIS, is collaborating to develop the capabilities of personnel and their families so they are prepared to cope with changes in the era of AI. The initiative aims to lay the foundation for developing a digital force and enhance readiness for national defense in the digital domain.Lieutenant General Adun explained that as the world is fully entering the AI era, the Ministry of Defense is advancing its digital defense policy, focusing on enhancing personal skills in physical fitness, knowledge, professional skills, and technological capabilities with the goal of becoming a data-driven organization and an AI-driven organization.Thailand is bolstering its position as a regional hub for the health and nutrition industry as growing demand for preventive health care, healthy aging and longevity creates new market opportunities. This is reflected in the organizing of Vital Foods Asia 2026, an event that brings forth to global health industry in Bangkok.Vital Foods Asia 2026 is being held for the last day today at the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, featuring more than 800 exhibitors from 40 countries, over 10 international pavilions, and more than 16,000 visitors. The exhibition showcases ingredients, technologies, and innovations in dietary supplements and health products, while connecting Thai business with global suppliers, manufacturers, and technology developers. Key attractions include a new pet nutraceutical zone, the Thailand Health Product Awards, and more than 65 expert-led sessions covering health trends, research, regulations, and emerging technologies.Organizers expect the event to create opportunities for investment, international partnerships, and exports of Thai herbs and extracts, supporting Thailand's goal of becoming a leading health and nutrition hub in Asia. At the event, Dr. Urasha Raktanunchai, Director of the National Nanotechnology Center under the National Science and Technology Development Agency, or NASDA, stated that modern consumers are increasingly focused on preventive health care, driving continued growth in the global nutraceuticals market. The market grew from $636 billion in 2025 and is expected to exceed $1.15 trillion by 2033. Dr. Thawin Iem Pridi, director of the NASDA's PhytoX program, revealed that 15 active ingredients are currently available for sale, covering both the nutraceuticals and cosmetics

0: ก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
1: ีจุดเช็คอินเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
0: ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
1: เรียกว่าตลาดขยะ
0: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
0: ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สะพายกล้องท่องเชนตาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
0: ครับ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
0: หลายครั้งแล้ว
1: หลายครั้งแล้ว
0: จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยเนี่ยแหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
1: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
0: ช็อป
1: หรือเปล่านะ
0: ต้องรอดู
1: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาน้องพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
0: ่
1: ายร
0: ู
1: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
0: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
1: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
0: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
0: มาได
1: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
1: ครับ
0: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาฮิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
1: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
0: เคยมารอบนึง
1: มาตอนเย
0: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
1: จะขึ้นเสิร์ตภาพไหม
0: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะ แล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
1: เหนื่อย
0: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
1: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
0: ครับ
1: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
0: อ๋อสะพานสูงเลย
1: ใช่ครับ
0: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
1: หอบ
0: หอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
1: แต่ว่า
0: แต่คุ้ม
1: คุ้มไหม
0: คุ้ม
1: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลยเป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
0: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
1: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพัทที่นี่
0: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
1: หอบแต่ว่าสวยเนาะ
0: สวยครับสวย
1: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
0: เ
1: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
0: ่ครับ
1: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
0: ก็คือหมอนะเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที่จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
1: ใช่หิวเรื่องพัด
0: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยาก

0: ทานอ่ะ
1: คิดแป๊บ
0: ชาเย็น
1: ชาเย็นเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
0: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
1: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
1: ใช่
0: ตอนนี้คืออยากกิน
1: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
0: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
1: ผ่าน
0: วันนี้ครั้งแรก
1: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
0: นมหรือดี
1: นมหรือดีวิสวยงาม
0: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสานนะครับ
1: น้องป้าจะกินอะไรครับ
0: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
1: ง
0: นี่แล้วก็ชาไทยนม
1: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยเฉาก๊วย
0: เนื้อซิกอุ๊ยอายัง
1: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดนี่ก็จะสั่งอันนี้กันเนื้อซิกกุ๊กอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกกุ๊กก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโก้ปกตินี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนาซิกุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวยนมสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
0: กินชาไทยนม
1: ชาไทยนม
0: โอเคเดี๋ยวรอดู
1: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำปัตตานีเลย
0: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื
1: ่
0: อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
1: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
0: มานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
1: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
0: วัฒนธรรม
1: วัฒนธรรมอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
0: หลักเมือง
1: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
0: ที่
1: แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
0: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
1: ทั้งผู้คนเน
0: า
1: ะผู้คนก็ชัด
0: ผู้
1: คนที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
0: เนี่ย
1: เห็นเสียงอาซาน
0: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอ่ะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
1: ค
0: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เฉ
0: ากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
1: บุดเดอร์ฮิตเต้
0: บุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูบุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูเสียห้ามมาก

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นส
1: องแต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมดูดีถ้าใครที่
1: อยากจะมาขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชินคาเซนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: เพราะเข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยนะมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเค้กฟูเฟ่
2: น้ำน้ำชา
1: ชาชานม
2: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องกลมเราต้องโก
1: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: คำพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
2: สมิแล
3: สมิแลคือ9
2: ต้นสน
3: 9ต้น
2: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
2: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
2: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บๆเป็นทัวร์ชะโงก
2: ทัวร์ชะโงกแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
2: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที่
2: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
2: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
2: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
3: ไปดูอีกที่นึง
2: ครับ
3: ทำยังไม่จบตรงนี
2: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก็
3: 2ที่3ที่เลยมั้ง
2: รอดูเลย
3: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
2: ตลาดขยะ
3: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นเป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือสองนี่เป็นตลาด
2: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
3: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
2: ดีนชื่อเหมือนกันตลาดขยะ
3: ที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
2: เสื้อมือสองคือ
3: ก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
2: ของใช้มือสองมาแบกกระดินค
3: ือ
2: กลางเลยแล้วก็ขาย
3: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
2: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
3: นี่เขาจะซื้อกันไก่

0: ันกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
1: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
0: ใช่ครับประมาณ300เมตร
1: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี่
0: เปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
0: ตลาดเป็นตลาดมือสองเน
1: า
0: ะ
1: ตลาดมือสองเลย
0: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
1: ครับ
0: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
1: แปลงสภาพ
0: แปลงสภาพ
1: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
0: เราตลาดมือสอง
1: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
0: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
1: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
0: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
1: คุณพี่ยุทธพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
0: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
1: ครับ
0: ครับของโรงปี๊บ
1: โรงปี๊บ
0: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
1: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
0: ใช่เขาดีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
1: โอเคไปเลยครับร้อย
0: อู้ว้าว
1: ว้าว
0: มาถึงแล้วนะครับที
1: ่โรงปี๊บ
0: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
1: ี
0: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
1: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
0: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
1: แล้วอย่างนี้เขาปรับใหม
0: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
1: ร้านละ
0: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
1: อย่างเช่น
0: แม่ราดหน้ามีกรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
1: า
0: ะ
1: ซอยก็ตรอก
0: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนน่ะที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ครับครับ
1: นี่ปี๊บ
0: ใช่
1: เห็นไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
1: ไม่ใช้แล้วเห็นข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
0: ที่มาของโรงปี๊บ
1: เออนี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแหละ
0: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
1: ใช่ก็มีแอร์นะอะไรจะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟีลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละนี่ดูดิมันอยู่ในอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่ามันเราจะออกแนวแบบชิโน
1: ยูโรเปียน
0: ชิโนยูโรเปียนชิโนโปร
1: หรือเปล่านะชิโนยูโร
0: ชิโนโปรตุกีสนี่
1: ก็จะมีความหินขัด
0: ใช่
1: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
0: ี้ยก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
1: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
0: จากทางเข้า
1: ใช่
0: ทางเข้าม
1: ันเข้าซอย
0: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
1: ไม่เห็น
0: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นราดหน้าโรงปี๊บ
1: โอเคราดหน้า
0: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีราดหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
1: มี
0: แค่นี้พอก็มีซุกี้แห้งด้วยใช่ไหมพี่
2: ไม
0: ่
2: มีข้าวผัดปู
1: ครับ
0: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
1: ครึ่งวันบ่าย
0: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
1: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยเธอจะอย่างเช่นสวนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
1: ครับช่วงเย็นคุณก็จะออกมาเดิน
0: แต่ว่าวันเนี้ยเรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาเที่ยวแค่ ช่วงครึ่งวันบ่ายในครึ่งวันบ่ายวันนี
1: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
0: ได้
1: เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
0: มอปัตตานี
1: ที่
0: อะไรนะ
1: ที่สวน
0: สวนดูวิ่งอ่ะจุดชมวิว
1: ชมวิวแล้วก็หอดูนก
0: หอดูนก
1: แล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลา
0: สะพานปลา
1: สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
0: ไปกิน
1: นมฤดี
0: นมฤดี
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
0: อ๋อลืมไปที่ริมหาด
1: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
0: ริมหาดเขาเรียกหาด
1: รูสมิ
0: เลแล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
1: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เน
0: า
1: ะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของ
0: ถ้าผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่คลุม
1: เรียบร้อยมิดชิด
0: เรียบร้อยใช่ครับถ้าผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็คือต้องกางเกงต้องเลยหัวเข่า
1: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
0: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
1: ครับ
0: ก็ไปที่ตลาด
1: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
0: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
1: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
1: ครับ
0: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือโรง
1: ปี๊บ
0: เป็นครั้งที่อะไรแล้วของคุณ
1: ครั้งแรก
0: ครั้งแรก
1: เหมือนกันมาที่นี
0: ่
1: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
0: วันนี้เราสั่งเป็น
1: ราดหน้า
0: โรงปี๊บซึ่งเป็นร้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
1: เดี๋ยวจะใช้อินให้ดู
0: ใช้อินให้ดู
1: ว่าจะชุบได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
0: พักมาเลย
1: เร็วจัง
0: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
2: ส
0: ุ
2: ก
0: ี้
2: เนื้อ
0: นี่
1: โ
0: หสุกี้เนื
1: ้อคือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
0: ราดหน้า
1: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
0: แล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
1: กะเพราเนื้อไข่ดาว
0: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใช่ครับ
0: นี่ราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
1: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
0: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
1: เส้นแก้ว
0: น
1: ี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
0: สุกี้แห้ง
1: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
0: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
1: ตัวเติบๆเลย
0: เติบๆนี่ราคาไม่แพง
1: เป็นไงเลิศปะ
0: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองๆถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับผมน้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: ครับนครศรีธรรมราชครับ
0: ก็
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็มาอยู่ที่นี
0: ่ผู้คนน่ารักไหม
1: ผู้คนน่ารักคือทุกคนแบบเอ็นจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
6: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
7: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
6: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse Zone นี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่หรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกนึงเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสงสองข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือนAR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของทุกคนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
1: มาเล่นด้วยกันได้เลย
2: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้กันที่นี่ CLP ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับการนำ AI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะกนพเกียรติชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ละค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะ Postcard ใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมา

ิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆอะค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆอะค่ะเข้าไปเป็นหนังสือ e-book อีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

ันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปใน

โน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องพาสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจนเนอเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กอ่ะเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปมาทำแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปมาทำที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถ

มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิกวิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นเย็นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูและก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือ AR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับ

ทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า AR ก็เสมือนเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิขิตครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ไอ้หนู
3: ครับแม
2: ่มาโอนเงินให้แม่หน่อย
3: ได้ครับแม่แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
2: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตังค
3: ์เช็คก่อนเชื่อชั่วก่อนโอน
4: ทันข่าวล้วงไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์อาเซียนรุ่นใหญ่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

0: เออเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่คุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government. Cambodia descended into chaos and civil war.
1: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
4: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกันกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาและในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปรับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาขึ้นทาง

0: มาทัดมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ณบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่าลองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือว่านั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารกินมาให้นะครับมียูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่หัวของกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการรุ่นแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นแหละท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปะไทยจีบมาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบไปศูนย์ราชการรุ่นนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2519ก็ปิดศูนย์ลง นะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็ให้ก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิราธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่สามคือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงามสามประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิธิราธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2537นะครับแล้วก็สภากาชาติไทยก็ดำเนินการตามพระราชธรรมรีนะครับขององค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาติไทยอย่างนี้เป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนัยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาติไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชาครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการสภากาชาติสังกัดสภากาชาติไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับสนุนองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาติไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาตินะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณที่นี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่งจากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได
2: ้ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2000 517

0: ได้หนีอพยพมาสามครอบครัว19 คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าเออพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าแล้วก็ไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี้ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบเงียบไว้ตอนนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่ของมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวก็จะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านเนี่ยแหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ความต้อนรับดูแลเพราะว่ายังประเทียมไม่ได้อยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยังชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาจะไปแบ่งคนจนจ้ะก็ไปถึงหมู่บ้านไปแบ่งคนจนเหมือนกันถุงกาชาดถุงยังชีพเนี่ยเอามามาอยู่เขาล้านไอ้เหมียนลงเขาล้านเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเคยเห็นมาพันปีแต่เห็นอยู่ไกลมากก็แบบว่าประชาชนได้อยู่นอกตรงนี้ท่านขับรถผ่านมาก็ได้เห็นก็ได้ยกมือไหว้กันก็ดีใจอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาท่านก็มาแจกอาหารมาถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถามไปว่าแบบว่าจะเจ็บตรงไหนบ้างชื่ออะไรถ้าพระพันปีหลวงอยู่พันปีหลวงใจดีไม่ได้ผ่านมาได้พวกเราเห็นภูมิใจมากที่ได้เห็นท่านจ้ะ
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
2: ก็เรียนว่าตรงนี้นะครับเป็นศาลาปฏิสถานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบสีแดงนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดง ให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่ณที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิฐานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิฐานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27 พฤศจิกายนปี 2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีกันบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางที2จอนะเพราะอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในนี้ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทรุดโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วขาวราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการลุงสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด
1: ศูนย์ราชการลุงสภากาชาดไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
2: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการลุนเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกชาติอาสาสมัครนะครับยุวกชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรค ต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการลูนสปากชาติไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่แล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระราชทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้
3: คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจำและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้มั้ยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
3: ่ากลับบ้านกันนะครับ
2: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้า
4: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสังคอนคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: งานที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นฮบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับ มาตรฐาน GMP มาตรฐานออยเหมือนที่ท่านผอว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่2เครื่องหมายออยอยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามานุฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งองค์ความรู้เราไม่มีสองสถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกี๊ยบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแหวงค่ะค่ะ
4: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาหลาอำเภอแหวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่บุเกตาอยู่แวงอยู่บุเกตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมแบบเข้มงวดกับอาจารย์มาเข้มงวดเพื่อที่ให้เราจะได้รับความรู้ตรงนั้นไปคือท้อใจแล้วว่าจะนี่ไม่ไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเขาเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยนายกสนับสนุนส่วนนี้มาเราก็ได้คือเราก็มีคนหนุนหลังอยู่ทำให้เรามาพอมาถึงตรงนี้เสร็จตัวเราเองเลยแหละที่ว่าไปรอดไหมเราจะไปต่อไหมเพราะว่าเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากอาจารย์ก็แบบจี้แบบอย่างนี้เลยจนเจนนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
0: ะ
4: เจนนิงว่าเราจะเอาต่อไหมเจนนิงไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อแล้วเสร็จเพื่อน ค่ะบอกไปเหอะเจ๊นิ่งไหนๆเราก็มาไปบวกกับอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยๆเรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได
4: ้
0: รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอาเซียวปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านสะเนะค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
0: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแหวงสุขิรินนะคะแล้วก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆ ก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้องเข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
0: ค่ะ
1: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนาธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใคร ข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามา ออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะที่อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไรนะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้ว
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปแล้วก็จะหลักสูตรนี้ก็ไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
0: ้
2: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
0: วันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
0: ค่ะ
5: ตั้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะสองสิ่งสองอย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
3: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเ
0: ค
3: ลเริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกรียบผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผัก จากผมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางโรงเรียนชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็มาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
3: อย.เช่นกันค่ะพอดี
0: อย.เช่นกันนะคะ
3: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผมอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนอธิบาทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะเป็นผงมันฟุ้ง
0: ค่ะ
3: อากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ.อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะต่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
0: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
4: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกียบตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางบชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้กอดาหลาของเราทางกอได้รับอาการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
0: ะ
4: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อกี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
0: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังหนึ่งว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
4: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดาหลานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนนิงได้พูดครั้งต้นแล้วว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับอย.ในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
6: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมติว่าทางกลุ่มของยาย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
0: ค่ะ
6: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการ พัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่ารถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่าแล้วก็ต้องมีการสอนว่าทำแบบสอบถามยังไงนะคะที่จะทราบว่าผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทำออกมาเพราะเรื่องของการทดลองตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะเพราะสิ่งที่กลุ่มเขาต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตรปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการทุกกลุ่มค่ะ
0: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนตายและข้าวท้องถิ่นผักตาย4สไตล์4รายการข้าวจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าข้าวความเคลื่อนไหวผักตายตอนบนกับรายการแหล่งข้าวชาวตาย
1: สำหรับที่เวลารายการแหล่งข้าวชาวตายนะครับนะจาก NBT South TV Digital 21ครับ
0: วันสายๆ8โมง45แหล่ข้าวตายตอนหลังกับรายการพี่ราบขาบข้าว
2: จากตายคุณผู้ชมนะครับที่แหล่พวกเราผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Live นะครับ NBT ช่อง
0: โมงวันเย็นแลกันยาวๆครบทุกแง่มุมข้าวกราฟข้าวเด่นประเด็นตาย
3: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานตรุษจีนเดือน3บ้านเราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ปิดท้ายซีซั่นข้าวเรื่องชาวบ้านแล้วกันนุกสไตล์ขนคอนกับรายการโมข้าวเช่าเทือน
4: คุณผู้ชมคะเมื่อเดี๋ยวจะบอกไปเมื่อกี้คือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปแหล่นั่งตะลุง
0: รู้เรื่องภาคใต้แลได้ทั้งวันช่อง11 NBT ภาคใต้
5: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: ก็รออยู่แล้วแต่สิ่งจะเต็มบิดมาต่อมูทุกช่องอาทุกคันคุณว่ามันเร็ว
12: รวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่นเร็วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
13: ชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
14: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี่
15: ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
14: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
15: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
14: ่โอเคก็ได
16: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
14: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะทางช่อง MT South หมายเลข11นะคะและหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันได้จากนี้ไปที่เพจ Facebook ของ NBT ภูเก็ต Thailand ค่ะครึ่งชั่วโมงจากนี้นะคะประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะมีอีก1งานดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราและรวมไปถึงการรวมพลคนรักแนวเพลงดนตรีร็อกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่อง

0: การที่จะรวมพลก่อให้เกิดงานนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเอาละค่ะนี่คือแขกรับเชิญคุณผู้ชมคะชื่อคอนเสิร์ตอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ก็คือ30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซเห็นชื่อศิลปินแล้วก็รู้เลยว่าแนวร็อกแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะในครั้งนี้ทราบมาว่าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนำไปให้เป็นการกุศล2ก้อนด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นดิฉันขออนุญาตเล่าสู่กันฟังกันก่อนเนื่องจากว่าจะได้เชื่อมโยงว่าที่มาที่ไปทำไงถึงเรียนเชิญทางด้านคุณปริชาติมาพูดคุยนะคะนี่คือฝ่ายจัดงานแล้วก็จะเห็นที่มาที่ไปกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งนะคะผู้จัดงานเองเขาบอกว่าจะนำรายได้ไปมอบให้กับศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ย้อนไปอีกเหมือนกันคุณผู้ฟังเคยมีการรวมพลของคนภูเก็ตแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจเป็นการกุศลที่หล่อรวมก่อให้เกิดศูนย์รังสีรักษาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ภาคภูมิใจนะคะเรื่องของการรับบริจาคนะคะกระแสไวรัลดีมากอยากจะไปย้อนตอนนั้นนิดนึงนะคะคุณปริชาติหรือว่าจริงๆขออนุญาตเรียกคุณแพรวก็ได้นะคะคุณแพรวว่าในส่วนของศูนย์รังสีรักษาณตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟังกันนิดนึง
1: ก่อนอื่นก็ขอเล่าย้อนไปถึงความเป็นมาของอาคารนี้ก่อนนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเราเนี่ยรับผู้ป่วยมะเร็งจากพังงาและกระบี่จังหวัดใกล้เคียงอ่ะนะคะปีหนึ่งก็ประมาณพันรายซึ่งในพันรายนี่ประมาณ500รายเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องรักษาด้วยการฉายแสงอะค่ะซึ่งการฉายแสงถ้าเกิดจะต้องส่งคนไข้ไปเนี่ยจะต้องไปที่สุราษฎร์นครหรือว่าต้องไปมอหรือไม่ก็ต้องไปถึงกรุงเทพนะคะซึ่งค่ารักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะรักเบิกได้ตามสิทธิ์รักษาอยู่ละแต่ค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินค่าอยู่อันนี
0: ้
1: คนไข้และญาติจะต้องจัดการเองเพราะฉะนั้น เราก็เลยมีความคิดกันตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้งบประมาณปี68กับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโดยให้จัดซื้อเครื่องฉายแสง1เครื่องราคามูลค่าก็120ล้านบาทค่ะส่วนอีกเครื่องนึงก็จะเป็นเครื่องจำลองและวางแผนการรักษาอีก32ล้านบาทอันนี้รัฐบาลให้เรามาแต่ให้เครื่องเรามาแต่ไม่มีอาคารให้เราน
0: ั่นก็
1: ไม่มีตึกให้เราไม่รู้จะเอาเครื่องไปไว้ไหน
0: เรามีเครื่องเรามีอุปกรณ์ที่จะมาดูแลประชาชนผู้ป่วยแต่เครื่องไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหน
1: ไม่มีที่ไว้เครื่อง
0: อ๋ออาคารที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันก็ไม่เพียงพอในการที่จะ
1: ไม่สามารถไว้เครื่องตัวนี้ได้ค่ะเพราะว่าอาคารที่จะต้องไว้เครื่องชนิดนี้เนี่ยจะต้องเป็นอาคารที่สร้างได้มาตรฐานไม่ใช่ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ใช่พื้นผนังจะต้องหนาตามที่เขากำหนดอะไรอย่างนี
0: ้
1: ไม่ใช่ว่าเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ใช
0: ่นั่นเลยก่อเกิดการรวมนะรวมใจกันของคนทุกคนที่ทำให้มีก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นข่าวเราเคยนำมาพูดในรายการกันอยู่เหมือนกันก็คือการรวมตัวกันของการจัดการกุศล
1: ใช
0: ่ไหมคะมีทั้งการกุศลมีทั้งการสมทบทุนมาอะไรยังไงได้ยอดตัวตึก
1: ใช่ค่ะเริ่มจากที่ดินก่อนค่ะที่ดินเราก็ได้รับบริจาคจากคุณคณิตยงสกุลนะคะเนื้อที่ประมาณ5ไร่อยู่ใกล้กับศาลเด็กและเยาวชนตรงแถวบริษัทซ่าค่ะเราได้บริจาคที่ดินมาพอได้บริจาคที่มาเรามีเครื่องตอนนี
0: ้มีเครื่องแล้วเครื่องรอสแตนบายไว้อย่างนั้นน
1: ะ
0: ค
1: ะที่แล้ว
0: มีที่เจ้าของเขาให้ที่มา
1: ใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีตัง
0: ค์
1: ไม่มีตังค์
0: สร้างตึก
1: ไม่มีตังค์สร้างตึก
0: เลยก่อให้เกิดหลายโครงการที่เกิดขึ้นมา
1: ก็โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ได้ร่วมกับมูลนิธิน้อมเกล้าของโรงพยาบาลนะคะก็มาคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีก็เริ่มจากการขออนุมัติรัฐบาลเพื่อเรียรัยเราจะต้องทำการขออนุมัติก่อนเราถึงจะทำกิจกรรมใดๆได้เพราะเราเป็นหน่วยงานราชการเราไม่สามารถไปเรียรัยได้ไม่ว่านึกจะเรียรัยแล้วไปได้เลยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราก็ขออนุมัติเรื่องไปได้รับอนุมัติวันที่8ตุลาปี67เขาอนุญาตให้เราเรียรายได้ถึง31ธันวาปี68มีระยะเวลาแค่นั้น
0: ก่อให้เกิด

0: เกิดการร่วมด้วยช่วยกันสมทบกันเข้ามาในครั้งน
1: ั้
0: นตอนนั้นเราได้ยังไงคะเราได้อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงเกินเป้าหรือตามเป้าไหมเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ตอนนั้น
1: ตอนนั้นพอเราได้อนุมัติปุ๊บเราก็จัดกิจกรรมค่ะเรามีแพลนกิจกรรมกิจกรรมแรกก็จะเป็นวิ่งฉายแสง
0: วิ่งฉายแสงเคยนำมาพูดคุยในรายการ
1: แล้วก็ต่อด้วยผ้าป่าฉายแสงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตแสงแรก
0: นะคะที่ได้พี่ตูนมาร่วมจัดคอนเสิร์ตด้วย
1: แล้วก็มีการบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ Facebook QR Code คนในภูเก็ตก็ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเอามาให้ตรงนี
0: ้
1: รวมแล้วยอดบริจาคณปัจจุบันตอนนี้ได้ที่486ล้านบาทค่ะ
0: 486ล้านบาทจากการระดมกับของทุกๆคนใจบุญคนละเล็กคนละน้อยเข้ามาเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: 486ล้านบาทก่อให้เกิดตึกนี้
1: ขึ้นมาซึ่งตึกนี้งบประมาณการก่อสร้างตั้งไว้ที่421ล้านค่ะ
0: 421ล้านแสดงว่าได้เกิน
1: ได้เกินเป้าได้เกินเป้า
0: ตึกนี้แปลนอยู่ที่กี่ชั้นยังไงคะคุณแพร
1: แปลนทั้งหมด6ชั้นค่
0: ะ
1: 6ชั้นก็จะมีชั้นใต้ดินนี่เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เครื่องฉายแสงจะอยู่ที่ชั้น1ชั้น2 3 4ก็จะเป็นห้องให้คีโมจะมีคีโมมีเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็มีคนไข้ที่มารักษาและจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลก็เป็นแผนกผู้ป่วยในแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นออฟฟิศให้สำหรับ
0: เจ้าหน้า
1: แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะใช่
0: ก็มีการวางแผนแต่ละชั้นเนี่ยมีเซกชันที่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในบริบทของพาร์ทงานเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ใช่รวมเลยค่ะ
0: เป็นศูนย์เลย
1: ใช่เป็นศูนย์มาเร่งเลย
0: ปฏิบัติไปตรงนี้คือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็ไปที่ศูนย์นี้ก็ดูแล
1: ได้มีทั้งฉายแสงมีทั้งเคมีบำบัดแล้วก็เวชศาสตร์นิวเคลียร์มีครบเลยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่เราแอบเห็นภาพนะคะที่ทีมงานให้เราได้เห็นนะคะนั่นคือทราบว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณแล้วคือเล่าย้อนไปให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าที่มาที่ไปมันมาได้ยังไงก่อนเผื่อให้หลายๆคนที่คุณผู้ชมที่ตามรายการในหลายๆจังหวัดนะคะก็จะได้ทราบว่าคือนี่เป็นการรวมพลของคนใจบุญทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่ภูเก็ตนะคะทั่วไปเลยทีเดียวที่ทำให้ก่อให้เกิดศูนย์รังสิตรักษาตึกตอนนี้นี่คือภาพล่าสุด
1: ใช่อ
0: ย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: นะตอนนี้ก่อสร้างอยู่นะภาพล่าสุดของเราทั้งหมดมี6ชั้นตอนนี้ก็ตามสเต็ปของตัวงานเลย
1: ใช่ๆตอนนี้ก็ก่อสร้างไปได้แล้วประมาณ 25%
0: ค่ะ
1: 25% ทั้งหมดมีที่กำหนดไว้25งวด
0: ค่ะ
1: 25งวดงานนะคะส่งงวดงานไปแล้ว4 งวด
0: ด้วยกัน
1: แล้วก็อาทิตย์หน้าคาดว่าจะส่งอีก2งวดตอนนี้ช่างกำลังสร้างงวดที่8อยู่ค
0: ่ะทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยตัวตึกหรือตัวโครงการของอาคารจะแล้วเสร็จในช่วงปีไหนยังไงคะ
1: กำหนดการคือเราเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยาปี68ค่ะ
0: ค่ะ
1: คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณพฤศจิกายนปี70
0: อ๋อปี
1: หน้าแต่มีแต่นิดนึงค่ะแต่อาจจะเกิดปัญหาการก่อสร้างล่าช้าประมาณ 15% เพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นที่ขุมเหมืองเก่าแล้วมาถมอะค่ะผู้รับเหมาแจ้งว่าเวลาเรากดเสาเข็มลงไปแล้วเขาเสาเข็มมันไหล
0: พื้นมันไม่แน่นว่าอย่างนั้น
1: พื้นมันไม่แน่นอ
0: ันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนึงเหมือนกันในขั้นตอนของการก่อสร้าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะผู้ตอนนี้เป็นปัญหาของผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รับเหมาตรงนี
0: ้
1: ที่แก้ปัญหากันทุกวันเลยก็อาจจะล่าช้าไปประมาณ 15%
0: เนาะแต่เห็นโดยภาพรวมแล้วก็มาได้ตามความต้องการส่วนหนึ่งล่ะนะคะแล้วถ้าเห็นภาพหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเสร็จก่อให้เกิดตัวตึกนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม
1: ใช่ไหมคะเป็นส่วนร่วมของทุกคนค่ะแม้เด็กอนุบาลที่ขายผักเอาเงินมาบริจาค5บาทอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: คือทุกคนร่วมกันหมดทั้งจังหวัดแล้วก็จังหวัดรอบข้างทั่วประเทศเลยค่ะ
0: เพราะว่าทราบว่าศูนย์รังสิตรักษาไม่ใช่เฉพาะแค่คนภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังดูแลคนในพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ใช
0: ่ไหมคะเอาละนั่นคือตัวตึกความคืบหน้าของศูนย์รังสิตรักษาแน่นอนถ้าตึกเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปคือยังไงต่อคะ
1: ถ้าตึกเสร็จแล้วตอนนี้เรามีงบประมาณในการสร้างตึกละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ได้ตึกมาแล้วแต
0: ่
1: ตึกเสร็จแล้วอ่ะอุปกรณ์ทั้งหลายภายในอ่ะเรายังไม่มีงบ
0: ค่ะ
1: คือขั้นตอนต่อไปของทางโรงพยาบาลก็กำลังดำเนินการเพื่อขออนุมัติเรียรัยรอบที่2ระยะเขาเรียกเรียรัยระยะที่2ค่ะเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
0: เรามีตัวเครื่องหลักๆตรงนั้นน่ะ2เครื่องและที่รอแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงนั้นมันยังมีอุปกรณ์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่ๆมีต้องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครุภัณฑ์ต่างๆที่จะไปใช้ในตึกนั้นตอนนี้เราขออนุมัติไปที่213ล้านค่ะ
0: ค่ะ
1: อีก213ล้าน
0: ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะคะ
1: ซึ่งคาดว่าน่าจะอนุมัติภายในเดือนนี
0: ้ค่ะ
1: ถ้าอนุมัติครม.เคาะอนุมัติเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวทางโรงพยาบาลน่าจะประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรม
0: เพิ่มเติม
1: ใช่
0: นะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการร่วมแรงร่วมใจนะคะของศูนย์รังสีรักษาและอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เราได้ตึกแล้วแต่ด้านอื่นก็ยังรอเพิ่มเติมก่อให้เกิดงานคอนเสิร์ตคุณผู้ชมคะเพราะว่างานนี้นะคะเลยบอกว่าเชื่อมโยงว่าทำไมต้องเชิญทางด้านวชิระเข้ามาพูดคุยเพราะว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือการทำการกุศลการรวมพลคนรักเสกโลโซแล้วก็ศิลปินอีกเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะงานกุศลครั้งนี้อ่ะมาถามทางด้านฝ่ายจัดงานดีกว่าที่มาที่ไปทำไมถึงต้องจัดงานการกุศลทำไมต้องเป็นเสกโลโซหรืออะไรยังไงคะก่อเกิดมาได้ยังไง
2: คือตอนแรกนี่เราก็มองว่าเราอยากจะทำการกุศลนะคะโดยหาเงินก้อนหนึ่งเนี้ยให้ยังกับโรงพยาบาลวชิระนะคะแต่คราวนี้ก็ช่วงนี้กระแสเสกมาแรงแล้วก็ทราบว่าเสกกำลังจะออกมาข้างนอกเราก็เลยจองคิวไว้อะนะคะก็ได้เป็นเสกโลโซและอีกอย่างนึงก็คือครบ30ปีเสกโลโซด้วย
0: ค่ะครบในอาชีพของงานการทำงานของเขาด้วย
2: เขาใช่30ปีแล้วเขาตอนนี้กระแสเขามาแรงเราก็ได้คิวเขามาเราก็เลยว่าถ้าเกิดจัดงานแล้วก็น่าจะเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะคือไม่ใช่แค่จัดงานคอนเสิร์ตแค่สนุกแค่เพลงเท่านั้นแต่ยังต่อยอดด้วยการเชิญทุกคนมาร่วมบุญด้วยมันก็เลยก่อให้เกิดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เกิดขึ้น
2: ใช่
0: ไหมคะทีนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการกุศลมีรายได้จัดการยังไงกับการกุศลครั้งนี้คะ
2: คือการกุศลครั้งนี้เราก็จะมอบทุนก้อนนึงเลยนะคะให้กับทางโรงพยาบาลวชิระนะคะอาคารรังสีรักษานะคะแล้วก็อีกก้อนนึงก็มอบให้กับโรตารี่ภูเก็ตนะ
0: คะ
2: เพื่อเอาไปบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของปีนี้ด้วย
0: ของสโมสรโรตารี
2: ่ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเป็นการกุศลที่แบ่งออกเป็น2ก้อนในการสนับสนุนไป
2: ใช่
0: ไหมคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบของงานกันหน่อยค่ะคุณบุ๋มคะสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้หลายๆคนเพราะว่ากระแสในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะละนะคะเรากำหนดจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคะสำหรับงานคอนเสิร์ต
2: ค่ะจัดวันที่13กันยายนนี้นะคะที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77นะคะงานก็จะเริ่มเปิดประตูเข้าไปในงานได้ประมาณ4โมงเย็นนะคะค่ะก็พบกับศิลปินมากมายหลากหลายนะ
0: คะ
2: ตั้งแต่วงสกายพาร์ทนะ
0: คะ
2: คุณดิ่ง RK ไก่กางเกงนะคะแล้วก็ TG Tiger รวมถึงเสกโลโซนะคะออริจินอลค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เห็นที่ภาพของการโปรโมทงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในโลกออนไลน์ก็จะมีการพูดถึงเลยนะคะนี่ว่าจะมีงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่13กันยายนทีนี้โดยภาพรวมกันหน่อยคุณบุ๋มตอนนี้ถ้าพูดถึงฝ่ายจัดงานแล้วเนี่ยมีการเตรียมการยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงาน
2: การจัดงานนะคะเราเตรียมความพร้อมนะคะพื้นที่ในการจัดงานของเราประมาณกว่า 8,000 ตารางเมตร
0: ที่ไหนนะคะ
2: ที่ตลาดภูเก็ตวินเทจค่ะตลาดวินเทจภูเก็ต77นะคะแล้วก็ความพร้อมของเราเราก็ได้ติดต่อกับทางทหารเรือนะคะเรื่องความปลอดภัยตำรวจจราจรนะ
0: คะ
2: แล้วก็ตำรวจสภ.เมืองนะ
0: คะ
2: อภ.ปล.แล้วก็รวมถึงอส.ต่างๆด้วยนะคะกว่า50นายนะคะป้องกันเหตุต่างๆนะ
0: คะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรจุดจอดรถใดๆก็ตามค่ะ
0: ค่ะนี่คือเหล่าบรรดาศิลปินนะคะที่จะมาสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออย่างที่บอกว่าเบอร์ใหญ่หลายคนพอพูดถึงเสกโลโซก็จะนึกถึงภาพนะคะทันกันอยู่เหมือนกันนะรุ่นเราๆทั้งนั้นเลยทีเดียวกัน
2: ตอนนี้รู้สึกว่า FC มาถึงรุ่นเด็กๆแล้วค่ะเด
0: ็
2: กวัยรุ่นเด็กนักเรียนเนี่ย
0: ร้องเพลงได้หมดนะคะเจนใหม่ๆก็จะรู้จักพี่เสกเป็นอย่างดีนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากพี่เสกโลโซก็จะมีศิลปินดังๆอย่างที่คุณบุ๋มบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่มีหลายๆศิลปินเลยที่จะมาร่วมสร้างสีสันช้าๆอีกสักครั้งเราบรรดาศิลปินที่จะมาสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้มีใครยังไงบ้างนะคะ
2: มีวงสกายพาร์ทนะ
0: คะ
2: แล้วก็ดิ่ง RK นะ
0: คะ
2: ไก่วงกางเกงนะ
0: คะ
2: กางเกงเต็มวงนะคะแล้วก็ TG Tiger ลูกของคุณเสกแล้วก็เสกโลโตค่ะ
0: อ๋อนะคะก็จะเป็นหลากหลายศิลปินที่จะมาสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตด้วยทราบว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยมีการจำหน่ายบัตรอยู่ในช่วงนี้
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นการจำหน่ายยังไงคะที่เห็นโปสเตอร์แปะอยู่นะมีทั้งราคาหลักร้อยหลักหมื่นยังไงคะ
2: เราจะมี2โซนด้วยกันนะคะก็จะมีโซน VIP นะคะ VIP โต๊ะละ 10,000 บาทจะมี อาหารและเครื่องดื่มให้นะคะนั่งได้4ท่านนะ
0: คะ
2: แล้วก็จะมีบัตร999บาทเป็นลูกค้า Walk-in ทั่วไปนะ
0: คะ
2: ท่านใดสนใจก็สามารถจะสแกน LINE Admin Page ได้เลยนะคะติดต่อจองบัตรในนั้นได้เลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์

0: ตอนนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าโต๊ะ VIP เนี่ยรู้สึกว่าจะเกือบเต็มแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโซน VIP ซึ่งมันจะมีสเตจ VIP สูงขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ด้านบนเลยนะคะจะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซน A กับโซน B นะคะใกล้จะเต็มแล้วค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะสามารถจะเข้าไปใน LINE Admin Page แล้วก็สั่งจองได้เลยนะคะส่วนบัตรทั่วไป999บาทนะคะก็สามารถจะซื้อผ่านใน LINE Admin ได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมตัวกันสำหรับผู้จัดมีหน่วยงานไหนยังไงบ้างคะที่มารวมกันจัด
0: ก็จะมีนะคะของ Phuket Waterside นะคะแล้วก็ของ Aero Media นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาช่วยกันจัดกิจกรรมรวมถึงโรงพยาบาลวชิระแล้วก็สโมสรลอตเตอรี่ภูเก็ตด้วยค่ะ
1: นะคะก็มีทั้งภาครัฐเอกชนเนา
0: ะ
1: ที่มารวมกันมีคำถามแน่นอนหลายคนบอกว่าทำไมต้องเป็นหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คำถามก็คือเป็นเสกโลโซอันนี้เราได้คำถามแล้วทำไมต้องใจสั่งมายิงเพลงดังเยอะแยะเลย
0: มันมีความหมายนะคะว่าใจสั่งมาเนี่ยใจสั่งมาให้มารวมตัวกันนะคะใจสั่งมาให้มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน
1: ์
0: ใจสั่งมาให้มาทำบุญร่วมกันนะ
1: คะ
0: ทำกิจกรรมนี้มาดูฟังเพลงด้วยได้ทำบุญด้วยค่
1: ะ
0: ใจสั่งให้พวกเรามารวมกันในที่นี้วันที่13กันยายนนี้ค่ะ
1: แอบถามนิดนึงพอพูดถึงงานแนวร็อกหลายคนอาจจะมีความกังวลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะวิวาทอันนี้เราไม่ได้เราก็ต้องมีการพูดถึงกันก่อนนิดนึงเนาะทางฝ่ายจัดงานเป็นยังไงบ้างเตรียมความพร้อมได้ยังไงบ้างสำหรับการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือยังไง
0: ดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเมื่อวานเราก็ได้ไปประชุมนะคะกับผู้ว่ากับเมืองนะคะแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะมาตรการในการเข้าการออกนะคะแล้วมาตรการในการรองรับหน่วยงานราชการต่างๆหน่วยเนี้ยด้านความปลอดภัยต่างๆที่ดิฉันได้บอกไปว่าจะมีทั้งตำรวจจราจรแล้วก็ตำรวจที่จะมาดูประจำในงานเนี้ยประมาณ30นายด้วยกัน
1: ในกระจายกันอยู
0: ่กระจาย
1: กันอยู่นะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักแล้วก็ในส่วนของอปปรด้วย
0: อปปรด้วยอสด้วย
1: อสด้วยหลายฝ่ายเลย
0: มีทั้งสหด้วยค่ะ
1: มีทั้งในและนอกเครื่องแบบด้วยเหมือนกันนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากนะเหล่าบรรดาชาวร็อกไปสนุกสนานกันพอนะคะอย่าไปทะเลาะกันมันจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวงานจะไม่สนุกนะเพราะว่าเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าแฟนเพลงเขาอาจจะมีความกังวลกันสักนิดหนึ่งสำหรับการที่จะไปชมคอนเสิร์ตนะคะก็เจ้าภาพก็บอกมาแล้วย้ำกันนิดนึงว่างานคอนเสิร์ตทีนี้ในส่วนของบรรยากาศภายในงานเนี่ยเรามีการเตรียมจัดงานเป็นประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เป็นสไตล์แบบสบายๆเลยค่ะการแต่งตัวก็สไตล์ล็อกหรืออะไรที่ใส่แล้วมั่นใจอ่ะนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีจุดเช็คอินต่างๆมีอาหารและเครื่องดื่มบริการภายในงานนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนที่บอกว่าแบ่งโซน VIP แล้วก็โซนด้านล่างชัดเจนมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะคะสำหรับท่านที่ไม่อยากจะยืนนะคะแล้วก็มีโซนสำหรับชาวล็อกที่อยากจะเต้นอยากสนุกสนานบริเวณหน้าเวทีนะคะ
1: ค่ะก็ไปกันได้
0: ใช่
1: มั้ยคะเปิดประตูกี่โมงนะคะงาน
0: เปิด
1: งานกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิดประตูบ่าย4โมงนะคะแล้วก็ถึงเที่ยงคืนตรงค่ะ
1: เที่ยงคืนตรงเลย
0: ไม่เกินเลยค่ะ
1: นะคะกิจกรรมภายในงานมีความพิเศษมีไฮไลท์ยังไงไหม
0: เราจะมีการมอบนะคะโดยมีประธานในพิธีเปิดนะคะ
1: ค่ะ
0: มีท่านผู้ว่าท่านนายกเทศตมตีนายกอบจนะคะแล้วก็โรงพยาบาลวชิระลอตเตอรี่ภูเก็ตร่วมกันมอบเงิน
1: สน
0: ับสนุนในวันนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นการจับลัคกี้ดอนะคะประมาณ10ชิ้นหรือ20ชิ้นประมาณนั้นแหละค่ะที่ผู้จัดจะจัดไว้ให้
1: นะคะก็รอติดตามเพราะว่าหลายๆคนที่นอกเหนือจากความบันเทิงกับงานคอนเสิร์ตที่จะพบกับหลากศิลปินไม่ใช่เฉพาะแค่เสกโลโซนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้แล้วก็มีลุ้นลัคกี้ดอด้วยอันนี้คือความโชคดีของก็แต่ละคนก็ว่ากันไปเนาะก็ไปลุ้นกันได้มีอาหารการกินไปสนับสนุนกันได้เหมือนกัน
0: ใช
1: ่มั้ยคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดงานฝ่ายจัดงานกังวลเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
0: ธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ค่ะ
1: กังวลเรื่อง
0: ธรรมชาติอย่างเดียวเลย
1: ค่ะมีคำถามใดพูดถึงธรรมชาติแล้วถ้าฝนตกยังไงต่อ
0: ตอนนี้เราประชุมกันว่าถ้าเกิดมีฝนลงอ่ะนะคะน่าจะต้องมีโดมมาเคาะโคฟเวอร์แต่เวทีศิลปินเนี่ยศิลปินก็คือมีโดมปิดอยู่แล้ว
1: มีโดมปิดเวทีอยู่แล้ว
0: ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดคิดในแง่ดีก็ถ้าเกิดฝนตกเราคิดว่าเรามาเล่นสงกรานต์กันก็แล้วกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะแต่ภาวนาให้อากาศเป็นใจ
0: อากาศเป็นใจ
1: ในวันนั้นนะคะแต่ก็มีการเตรียมหารือเตรียมพร้อมกันอยู่ในเบื้องต้นนะคะนั่นคือภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้เอาในฐานะนะคะไปที่วชิระภูเก็ตอีกสักนิดนึงในฐานะเป็นผู้รับนะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับการจัดงานคืออันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จัดกันมาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนไปที่ศูนย์รักษาศูนย์รังสีรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: ค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะดีใจที่ เราเป็นหน่วยงานรัฐแต่เราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาค่ะท
1: ั้
2: งภาครัฐภาคเอกชนภาคที่เครือข่ายทุกท่านประชาชนเด็กๆคนในพื้นที่ต่างพื้นที่ล้วนให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่ะ
1: เราร
2: ู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนผู้ที่จะได้รับทุกคนนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เราว่างดงามแล้วแต่ว่าน้ำใจของทุกคนที่มามอบให้เรานี่มันรู้สึกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากค่ะย
1: ิ่
2: งใหญ่มากแล้วก็เป็นการส่งต่อส่งมอบชีวิตให้กับคนอีกหลายหมื่นคนเลยค่ะการทำตรงนี้ค่ะก
1: ็
2: รู้สึกขอบคุณทุกคนภาคีเครือข่ายทุกท่านเลยค
1: ่
2: ะที่ช่วยกันตรงนี้
1: นะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ต้องมาจอยกันเพื่อหาเพิ่มขึ้นอ
1: ี
2: กใช
1: ่
2: ใช่
1: แน่นอนเราจะมีคำถามหลายๆคนอาจจะข้อคำถามว่าความสำคัญของศูนย์รังสีรักษานะคะที่ก่อให้เกิดในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรามากน้อยขนาดไหนที่ต้องก่อให้เกิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
2: คือความสำคัญอ่ะการที่เราอยู่กับคนไข้ที่เป็นโรคนี้ทุกวันแล้วเราไปเจออย่างยกตัวอย่างเคยเจอเคสแบบจะต้องมีกันอยู่สองแม่ลูกแล้วลูกทำงานจะต
1: ้
2: องพาแม่ไปฉายแสงที่สมมติอาทิตย์ไปที่นครหนึ่งเดือนอย่างเงี้ย
1: ไปต่างจังหวัด
2: ใช่ไปหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยลูกต้องลางานแต่ลูกต้องหาเงินอ่
1: ะ
2: ถ้าลูกลางานก็คือไม่
1: ม
2: ี
1: เง
2: ิน ใช่แล้วถ้าไปอ่ะมันไม่ว่าไปวันเดียวจบไงฉายแสงอ่ะต้องรู้ว่าสายฉายกี่คอร์สละกี่วันอะไรอย่างงี้
1: ค่ะ
2: ต้องไปเช่าบ้านอยู่ค่ากินแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยพอเรามารวมตัวคุยกันในทีมหลายๆคนเขาก็แบบต้องทำให้ได้อ่ะภูเก็ตต้องมีให้ได้แล้วเพราะว่าฝั่งอันดามันเรายังไม่มีเลยอะค่ะฝั่งอันดามันเราไม่มีศูนย์ฉายแสงตรงนี้ใกล้สุดก็จะเป็นสุราษฎร์ซึ่งมันมีค่าเดินทางค่าอะไรอะค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่คือความสำคัญที่ก่อให้เกิดศูนย์รังสีรักษาซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็พอจะทราบแล้วแต่ความสำคัญสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะนี่เป็นเงินของทุกท่านเลยทีเดียวจะเล็กจะน้อยยังไงก็ก่อให้เกิดการรวมตัวกันนะคะสเต็ปต่อไปอย่างที่คุณแพลวบอกก็ต้องรอกันติดตามกันต่อไปเพราะว่ายังไม่หยุดเพียงแค่นี้ก่อนที่เราจะได้ใช้งานกันอย่างจริงจริงจังๆ
2: ขอขายของ
1: ได้ค่ะเชิญมีโครงการไปขายของต่อ
2: คือสเต็ปต่อไปถ้าเราได้อนุมัตินะคะโปรเจกต์ที่เราตั้งไว้ก็เราจะมีการสร้างพระพุทธรูป120ปีโรงพยาบาลวชิระค่ะโรงพยาบาลวชิระเราครบ120ปีพอดีแล้วเราก็จะมีการจำหน่ายพระพุทธรูปทั้งหมด120องค์ค่ะ
1: อ๋อเพียงแค่120องค์เท่านั้น
2: ใช่เพียงแค่120องค์เท่านั้นสำหรับผู้บริจาค1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทค่ะ
1: 1ล้านบาทต่อ1องค
2: ์ใช่มีแค่120
1: อันนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว
2: ไม่
1: กำลัง
2: Next Station ก็คือถ้าเราได้อนุมัติให้เรียอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเป็นโครงการแรกที่เราจะทำใช่และหลังจากนั้นก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีแล้วก็จัดคอนเสิร์ตนะคะมีจัดคอนเสิร์ตคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าศิลปินจะเป็นใครใช่ใช
1: ่เรียกว่าเป็นสเต็ปต่อไปที่เชิญชวนให้ได้เตรียมความพร้อมกันก่อนจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ต้องรอไปอยู่ในสเต็ปต่อไปของทางด้านโครงการเพราะว่าอันนี้รออันอนุมัติจากวชิรภูเก็ตนะคะก่อเกิดโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก่อเกิดตัวตึกแล้วนะคะหลังจากนี้จะเป็นไปในสเต็ปไหนยังไงก็รอติดตามกันได้ผ่านทางวชิรภูเก็ตกันแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดตอนนี้ก็คืองานคอนเสิร์ตที่อย่างที่บอกกำหนดจัดงานวันที่เท่าไหร่ยังไงขอให้ย้ำอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพบกันนะคะ13กันยายนนี้นะคะอาทิตย์หน้านะคะที่ตลาดนัดวินเทจภูเก็ต77นะคะบขส.เก่านะคะค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ไปกันได้นะคะบัตรราคา999บาทแล้วก็ VIP
0: 10,000 บาท
1: ยังมีนะ
0: ยังมีไม่เยอะแล้วค่ะ
1: นะคะยังมีไม่เยอะติดต่อสอบถามฝากชัดๆที่หน้าจอกันอีกนิดนึงค่ะคุณบุ๋ม
0: ID Line ได้เลยนะคะสแกนหน้าเพจได้เลยค่ะ
1: นะก็ขึ้นให้ทีมงานขึ้นด้านหน้าทางด้านการประชาสัมพันธ์นะคะของงานคอนเสิร์ตกันได้เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะนี่คือโครงการดีๆกิจกรรมดีๆกับงานคอนเสิร์ตที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวกับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพราะว่าไม่เฉพาะแค่คนที่ชื่นชอบศิลปินอย่างเสกโลโซเท่านั้นนะคะก็ยังคงที่จะเป็นการรวมตัวของคนใจบุญด้วยนะคะทำการกุศลทั้งทีก็ชวนคุณมาสนุกสนานกันได้นี่เป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับรวมพลคนรักเสกโลโซนะคะ30ปีใจสั่งมา by Pisces by Phuket Waterside นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นภาพรวมของการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนจริงๆอีกหนึ่งงานดีๆนะคะลองก็ไปดูนะผ่านเพจ Facebook ก็ได้นะคะในโลกออนไลน์ก็มีการประชาสัมพันธ์กันอยู่หลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ติดตามก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงคุณประชาชนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะทิ้งท้ายรายการ
2: ก็อยากเชิญชวนมาร่วมคอนเสิร์ตวันนี้กันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็คนรักเสกโลโซนะคะมารวมพลังทำบุญกันครั้งนี้นะคะที่ตลาดวินเทจนะคะถ้าใครไม่รู้จักตลาดวินเทจก็ตลาดท้ายรถเก่าค่ะเพราะว่าตลาดวินเทจไม่มีคนรู้จักนะคะวันที่13กันยายนนี้นะคะประตูเปิด16 นาฬิกา 4 โมงเย็นค่ะแล้วเจอกันนะคะ
1: เห็นไหมนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสนับสนุนเจ้าภาพเจ้างานด้วยคุณบุ๋มมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะ
0: ใจสั่งมานะคะให้เรามารวมตัวกันวันที่13นี้นะคะใจสั่งมาให้เรามาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ13กันยายนนี้นะคะ
1: แล้วค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันกับใจสั่งมา30ปีเสกโลโซวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะสำหรับคุณกันนิกาหนูสุภาษิตแล้วก็คุณปริชาตนำชัยเจนกิจด้วยขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะและคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะ13กันยายนนี้นะคะไปดูเสกโลโซแล้วก็ยังร่วมด้วยช่วยกันกับงานบุญครั้งสำคัญที่ต้องการจากทุกคนเช่นเคยวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: เอาสตรอเบอรี่ไปในแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็ร้องลาวคบฟันไว้ก่อนคบฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครบถูกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งซัดกับหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
4: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT to HD แห่งนี้และทางออนไลน์ YouTube Facebook TikTokInstagram และ X ครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาในชั้นประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินีครับตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านผ่านหลากหลายเรื่องราวที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดในรายการร้อยวันร้อยใจไทยมาและวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะครับที่เราจะได้มาฟังอีกหนึ่งพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อทั้งสหายร่วมรุ่นรวมไปถึงพระสหายที่เป็นรุ่นพี่ด้วย

0: องค์ท่านทรงให้ความสนิทสนมทรงรักใคร่และก็ทรงให้ความเป็นกันเองด้วยอีกทั้งมีพระเมตตาต่างๆมากมายทีเดียวครับวันนี้เราจะพูดคุยกับพระสหายรุ่นพี่จากโรงเรียนราชินีครับนั่นคือคุณตรีดาวอภัยวงศ์สุขุมครับสวัสดีครับคุณตรีดาวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าปกติพระสหายรุ่นเนี่ยอันเนี้ยพระองค์ท่านก็จะทรงรู้จักแล้วก็ทรงให้ความเป็นกันเองรวมถึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันมาแล้วแต่ละปีก็ทราบมาว่าได้คุยกับทั้งท่านคุณครูประทินทิพย์นะครับแล้วก็พระสหายอีกหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าราชินีเขาก็จะสลับเปลี่ยนคือคละชั้นเรียนไปเรื่อยๆพอขึ้นชั้นหนึ่งก็จะเปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะรู้จักกันหมดแต่ในฐานะของรุ่นพี่อันเนี้ยรู้จักยังไงครับมีโอกาสได้เฝ้าใกล้ชิดยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะคะคือคำว่าโอกาสเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับดาวเพราะว่าเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ในพระราชดำริของโครงการกำลังใจในพระราชดำริคำนี้เป็นคำที่สำคัญสำหรับดาวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเสมอโดยเฉพาะในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยท่านมอบโอกาสให้กับผู้ต้องขังหรือเยาวชนที่ในครบทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพการให้ความรู้รวมทั้งดูแลเรื่องจิตใจด้วยดาวก็เลยรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำสำคัญเลยสำหรับการจะพูดถึงพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะคือถ้าถามว่าโอกาสของดาวคืออะไรก็คงจะต้องเล่าว่าเนื่องจากว่าดาวเนี่ยเป็นรุ่นพี่พงพา2ปีแต่ว่าดาวเป็นพี่สาวของน้องเล็กน้องเล็กน่ะจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพระองค์ท่านที่อยู่กับพระองค์ท่านตั้งแต่อนุบาล1จนถึงมัธยม3คู่กับน้องก้อย คือ2คนเนี้ยจะเป็น2คนที่ไม่ได้ต้องสลับเปลี่ยนห้องค่ะคือจะอยู่กับพระองค์ท่านตลอด11ปีแล้วพอหลังเลิกเรียนนะคะน้องเล็กก็จะต้องเข้าไปที่วังสวนอำพร
0: ก็คือยังไม่กลับบ้านตามเสด็จพระองค์ท่านไปด้วยน
1: ้
0: องเล็กต้องขออนุญาตนะครับคุณสิริการนะครับที
1: ่
0: เคยมาออกรายการร้อยวันร้อยใจไทยของเราเหมือนกันได้มาเล่าถึงความประทับใจต่างๆอ่ะหลังจากเลิกเรียนแล้วไม่ยอมกลับบ้านตามเสด็จพระองค์ท่านไปด้วย
1: ค่ะคือน้องเล็กน้องก้อยเนี่ยเรียกว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านเสมอในตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็พอเลิกเรียนก็จะกลับไปเล่นที่วังอัมพรนะคะแล้วก็เรียกย่อว่าวังอัมพรทีนี้พี่ดาวก็มีหน้าที่ต้องรอค่ะเพราะว่าบ้านเราไกลมากซึ่งก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้พี่ดาวเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมเนียมหรือขนบธรรมเนียมของวังโดยอ้อมรวมทั้งพระกรุณาธิคุณของพระองค์โสม
0: ยังไงบ้างครับ
1: ด้วยก็คือว่าในทุกๆครั้งค่ะในทุกๆปีเนี่ยในวันประสูติพระองค์พาคือ7ธันวาคมท
0: ่
1: านก็จะน้องเล็กน้องก้อยรวมทั้งพระสหายเนี่ยบางคนนะคะก็จะได้รับเชิญเข้าไปที่สวนอัมพรแล้วพี่ดาวพี่อู้คือพี่น้องก็จะได้รับเชิญด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของการปฏิบัติตัวในวังซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนึงเนี่ยเราจะได้ใช้เมื่อเราโตขึ้นมา คืออย่างต้องขออนุญาตเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยค่ะในวันประสูติเนี่ยท่านน่ารักมากนะคะคือท่านจัดโต๊ะเนี่ยโต๊ะเสวยอะค่ะ ก
0: ็
1: จะมีพงพามีน้องเล็กแล้วก็มีดาวได้นั่งขนาบเลยนะคะแล้วก็มีพี่อูก็ได้รับเชิญด้วยคือพี่สาวคนโตสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพที่ถ่ายมาในคลิปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลานึงที่ช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนั้นนะพี่ดาวอยู่ป.3แล้วได้แสดงละครร่วมกันค่ะก็เลยจะได้ตามเสด็จในหลายๆครั้งแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะอย่างโต๊ะเสวยเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นเด็กอะค่ะรู้ไหมคะคุณบอกว่าเวลาที่เราอยากจะทานอาหารนะคะคือถ้าเราอยู่บ้านส่วนตัวเราอยากทานไม่อยากทานอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่พอเราอยู่กับเจ้านายเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เลยว่าโอ้ถ้าพระองค์ท่านไม่เริ่มเสวยเราก็จะไม่เริ่มพระองค์ท่านหยุดเราก
0: ็
1: หยุดหรือว่าพอมีอาหารมาเสิร์ฟค่ะเราเนี่ยเป็นคนทานอาหารได้ไม่กี่ชนิดค่ะของแพงทานไม่เป็นทานเป็นของถูกๆแล้วพอเวลาเริ่มโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการนะคะเขาก็จะต้องมีอาหารมาเสิร์ฟ
0: เป็นคอร์สไป
1: เป็นคอร์สไปค่ะทีนี้เราก็ได้ฝึกเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปาลกาคือพระอภิบาลท่านผู้หญิงรากาเนี่ยประกบท่านประกบดาวเลยแล้วก็บอกว่าดาวไม่ทานไม่ได้นะแล้วถามอุ้ยเราจะต้องทำยังไงก็เราทานไม่เป็นนะคะเราทานไม่เป็นเลยของแพงทานไม่เป็นทานเป็นของง่ายๆอะไรเงี้ยพอเราก็บอกก็แอคติ้งไปลูกทำเป็นหั่นทำเป็นตากแล้วก็วางค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรียนรู้เลยค่ะว่าพอโตขึ้นมา

0: เนี่ยที่โรงเรียนราชินีก็สอนมารยาทบนโต๊ะอาหารแต่ว่าอันนี้คือเกรดเล็กๆที่ทำให้เราทราบว่าอ๋อเราทานไม่เป็นเราก็ต้องแอคทำเป็นเหมือนว่าเรารับประทานค่ะเพราะฉะนั้นพอเขามาเสิร์ฟเราก็จับๆนิดหน่อยแล้ววาง
1: จับแล้วหั่นอะไรทานไม่ทานเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าก็
0: แอคติ้งไป
1: ถูกไหมครับ
0: นิดนึงให้เป็นมารยาทค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันที่เป็นระบบสากล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราต้องไปงานที่เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอันนี้คือโอกาสสำคัญของคุณดาวเลย
0: ใช่ค่ะเราคิดว่านี่คือโอกาสแล้วก็เป็นต้นทุนที่ดาวได้รับจากการที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมหรือระเบียบของวังค่ะ
1: ครับ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยน้องเล็กต้องก้อยเนี่ยเวลาเข้าวังถ้าเป็นวันธรรมดาก็ใส่ชุดนักเรียนไม่มีปัญหาเพราะเราใส่กระโปรงใช่ไหมคะแต่พอเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็อยากจะต้องไปเล่นกับพระองค์ท่านก็ใส่กางเกงแต่ตอนเข้าวังต้องใส่กระโปรงตามระเบียบวังแล้วก็เอาชุดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จจะออกจากวังก็กลับมาใส่กระโปรงใหม่อย่างนี้ค่ะ
1: ผมเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วคือระเบียบตรงนี้ก็มีด้วยในเรื่องของต้องมีความเรียบร้อยต
0: ้
1: องเป็นกระโปรง
0: เป็นระเบียบของพระราชวังทุกพระราชวัง
1: ค
0: ือตอนแรกเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อสภาวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: จริง
0: ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคือระเบียบของพระราชวังซึ่งอันนี้เราก็เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตอนเด็กก็ดื้อเหมือนแบบไม่อยากใส่กระโปรงแต่ว่าพอเราโดนเองคุณแม่พูดไม่เชื่อแต่ว่าต้องลงไปรับน้องเล็กอันนี้ก็เป็นโอกาสโดยอ้อมไม่ได้เล่นกับท่านนะคะต้องไปรับก็ไปรอปรากฏพอเดินลงจากรถอ่ะข้าราชบริพารก็เดินมาแล้วว่าต้องใส่กระโปรงนะครับครั้นเข็ดเพราะว่าพอเราโดนตำหนิเราจะเข็ดคุณพ่อคุณแม่พูดเราไม่เชื่อใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้เลยว่าถ้าเราจะไปในสถานที่ที่เขามีกฎมีระเบียบเราก็ต้องเคารพถ้าไม่เคารพอยากจะใส่ตัวแต่งตัวตามสบายก็ไม่ต้องไปค่ะไปรอข้างนอกหรือไม่ต้องเข้าค่ะหลังจากนั้นพอโตมาเนี่ยค่ะพอเรามีอาชีพการงานที่โตขึ้นเราก็จะได้สิ่งเนี้ยเป็นต้นทุนทำให้เวลาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนหรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยตัวแทนของเมืองเนี่ยเราสามารถปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยได้อย่างไม่เก้อเขินเลยเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากการเห็นต้นแบบที่งดงามที่สุดเลยก็คือจากสำนักพระราชวังจากพระองค์ท่านค่ะ
1: ผมฟังคุณดาวแล้วผมได้ความคิดอย่างหนึ่งว่าเหมือนที่คุณบอกว่าเอาให้เรียบร้อยเอาให้เนียบเอาให้ดูดีที่สุดไว้ก่อนอันนี้มันจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจากโอกาสที่เราได้รับจากพระองค์ท่านในครั้งนั้น
0: ค่ะ คือเรียบร้อยมีกาลเทศะแล้วเรายังได้วิธีปฏิบัติแบบที่เรียกว่าพิเศษ อย่างตอนเด็กค่ะต้องอธิบายว่าก็เป็นโอกาสเหมือนกันที
1: ่
0: เวลารับประทานพระองค์พาเนี่ยท่านโปรดส้มเขียวหวานเราก็บ้านๆใช่ไหมคะเราก
1: ็
0: แต่เวลาเราประทานส้มเขียวหวานเราก็แกะส้มเราก็ดึงไม่ทานกากก็ดึงส้มแล้วก็รับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่พอเราเห็นของวังเตรียมเนี่ยเขาจะแกะกากออกไปด้วยแล้วเขาวางเป็นชิ้นๆแล้วก็วางบนจานแบบสวยงาม
1: คือ
0: ได้เห็นความสวยงามอะค่ะตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็แช่เย็นมาอู้ส้มอร่อยมากเพราะว่าทั้งหวานทั้งเย็นแล้วก็มาเป็นชิ้นๆอย่างเนี้ยค่ะเราก็ได้เรียนรู้ของความระเมียดระไมพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเราจะต้องเตรียมรับแขกที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองหรือผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเตรียมงานรับเสด็จเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะเราเคยเห็นแม้กระทั่งห้องสงฆ์คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังมาเตรียมแล้วค่ะแต่เราในฐานะเจ้าภาพเราก็ต้องเตรียมในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้เราพอมีภาพว่าอ๋อควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่เราได้จากการใกล้ชิดและตามเสด็จค่ะนอกจากนั้นเราก็ได้เรื่องความเมตตารวมทั้งต้องเรียกว่าพระองค์พาเป็นครูคนแรกของดาวด้วยนะคะ
1: ยังไงครับคุณดาว
0: คือเด็กๆนะคะท่านจะชอบออนพี่ค่ะคือดาวเนี่ยโตกว่าท่าน2ปีแล้วก็เรามีการแสดงร่วมกันตอนนั้นน่าจะเป็นของสมาคมนักเรียนเก่าราชินีเล่นที่โรงละครแห่งชาติก็เป็นการแสดงชื่อท่านเพคะเนี่ยค่ะตอนซ้อมคือดาวก็จะเป็นคนแบบว่าเด็กมีระเบียบวินัยอะค่ะคือเกรงเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของโรงเรียน
1: อันนี้คือคุณดาวใช่ไหม
0: ดาวใช่ค่ะก็จะเกรงแล้วก็ไม่กล้าขยับแบบแข็งทื่อไปหมดเลยค่ะท่านก็จะเป็นการเองแล้วท่านก็ชอบหยอกล้อให้ดาวรู้สึกแบบผ่อนคลายในทุกที่ที่ดาวซ้อมเนี่ยน้องเล็กน้องก้อยก็ต้องไปเฝ้าไปให้กำลังใจท่านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องของกันและกันตอนนี้ซ้อมท่านเพคะทุกคนก็จะร้องเพลงท่านเพคะได้หมดเพราะว่าต้องไปซ้อมด้วยกันท่านก็จะหยอกล้ออย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วในการแสดงค่ะ คือพระองค์ท่านจะตีความอันนี้พี่ดาวกับพระองค์ท่านนะคะท่านก็จะตีความในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยค่ะก็คือถ้าในเพลงเนี่ยจะร้องว่าท่านเพคะพี่ดาวจะตอบท่านก็จะร้องตุ๊กแกมันร้องพี่ดาวจะฮึท่านก็จะเอาบ่วงมาคล้องให้มอมฉันหน่อยอ่ะมีคลิปให้ดูด้วยค่ะ
1: ใช่เดี๋ยวเราไปดูคลิปการแสดงเรื่อง
0: ท่านเพคะค่ะ
1: เพคะ

0: ครับก็ต้องบอกว่าภาพเหตุการณ์นี้ผ่านมา40กว่าปี
1: ค่ะ
0: เห็นแล้วก็โอ้โหแบบอย่างนึงนะคุณดาวเป็นคนที่มีบุญมากๆอ่ะที่มีโอกาสได้เฝ้าได้ใกล้ชิดได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดขนาดนี้แบบโอ้หลายๆคนอยากจะมีโอกาสแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อนะว่าตัวคุณดาวเองเนี่ยตราตึงในหัวใจตลอดเวลาม
1: ากค่ะคือพระองค์ท่านเป็นกันเองแล้วก็ที่เราบอกว่าท่านเป็นครูเราคนแรกก็เพราะว่าท่านสอนให้เรารู้จากคำว่าตีความค่ะเพราะว่าเพลงมีแค่ไม่กี่ท่อนแต่พระองค์ท่านมาไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะอย่างเอาบ่วงมาคล้องให้หม่อมฉันหน่อยเพคะเนี่ยบางวันก็มาแบบมันเคี้ยวบางวันก็จะเอียงคอเยอะบางวันก็ซบบางวันก็แตะพุงเนี่ยมันจะเป็นท่าแค่แตะอะไรค่ะบางวันท่านก็โกรธแบบมันเคี้ยววันนี้มันเคี้ยวพี่ดาวก็จะโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็จะร้องแบบประชดประชันบางวันก็จะร้องแบบอ้อนมากอ้อนน้อยคือถ้าถามว่าโตขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนการแสดงเนี่ย เรียกว่าครูคนแรกคือพระองค์พาค่ะพระองค์พาเนี่ยเป็นคนสอนเรื่องการตีความแล้วก็ทำให้พี่ดาวรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะแข็งทื่อมากเลยค่ะเพราะกลัวผิดบนเวทีกลัวทำไม่ดีพระองค์ท่านก็จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ต้องตื่นตลอดเวลาว่าวันนี้พระองค์ท่านจะมาแบบไหนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นภาพความประทับใจที่มันหาอีกไม่ได้อีกแล้ว หลังจากที่เวลาผ่านมาแน่นอนที่สุดว่าในรั้วโรงเรียนราชินีเองเนี่ยก็มีความผูกพันกันพระองค์ท่านเวลาที่อยู่โรงเรียนราชินีเจอเราก็ส่งทักส่งเข้ามากอดส่งเรียกแม้แต่กระทั่งพอจบจากโรงเรียนราชินีไปมีโอกาสได้เฝ้าหลายๆครั้งพระองค์ท่านก็ทรงจำได้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: พระเมตตาตรงนี้คุณดาว
1: ก็ต้องเรียนว่าจริงๆขอเล่าอีกนิดนึงได้ไหมคะอยากกล่าวถึงพระองค์โสมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าพระองค์โสมทรงมีพระเมตตามากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจำไม่ลืมเลยค่ะเพราะว่าพระองค์โสมสอนให้พระองค์พาเนี่ยมีเมตตาแล้วก็พระองค์โสมเป็นคุณแม่ต้องขอใช้คำสามาว่าเป็นคุณแม่ที่ไม่สปอยลูกแล้วก็ให้เกียรติคุณแม่ของเพื่อนท่านทุกคน อย่างเวลาจะชวนน้องเล็กหรือน้องก้อยหรือน้องคนอื่นๆนะคะไปด้วยกันเนี่ยพระองค์โสมท่านจะโทรศัพท์มาเองแล้วก็มาบอกคุณแม่ว่าขออนุญาตพาลูกของคุณแม่เนี่ยไปนี่นะคะแล้วก็จะดูแลให้อย่างดีบางครั้งเนี่ยพระองค์ทรงทำกับข้าวก็จะประทานบอกให้เอามาฝากพี่ๆคือเราก็จะได้รับ พระเมตตานี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเมนูตับโบสถ์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้ทานตั้งแต่เด็กอร่อยมากๆค่ะก็เป็นพระเมตตาของพระองค์ท่านแล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเรามากๆเลยก็คือว่ามีครั้งนึงค่ะน้องเล็กน้องก้อยกลับบ้านมาแล้วก็คุณแม่ได้รับโทรศัพท์จากพระองค์โสมค่ะพระองค์โสมโทรมาเองอีกแล้วโทรมาบอกว่าโทรมาขอโทษคุณแม่ว่าวันนี้พงพาทำให้ลูกของคุณแม่เจ็บหรือเปล่าคุณแม่ก็ตกใจว่าเรื่องอะไรเพราะว่าน้องเล็กก็ไม่ได้เล่าพวกเราก็ไม่ได้รับทราบเลยว่ามีประเด็นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องของเรื่อง

0: คือว่าตอนนั้นพระองค์พายอยากเป็นหม
1: อ
0: แล้ววันนั้นมีฉีดวัคซีนที่โรงเรียนค่ะแล้วท่านก็อยากทำบทบาทสมมุติเป็นหมอด้วยท่านก็เลยตั้งโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยต้องผ่านโต๊ะหมอพระองค์พาก่อนโดยเอาวงเวียนมาจำลองเป็นเข็มค่ะแล้วทุกคนก็ต้องเปิดแขนให้ท่านจิ้มจิ้มจิ้ม
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายหรือว่าบาดเจ็บนะคะทุกคนก็มองว่าเป็นเรื่องเล่นการแต่พอความทราบถึงพระองค์โสมพระองค์ท่านมองว่าเนี่ยพระองค์พาทำไม่ถูกนะการเอาวงเวียนซึ่งเป็นของแหลมไปโดนเพื่อนเนี่ยเหมือนไปทำให้ลูกคนอื่นเขาเจ็บเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็โทรมาหาคุณแม่ทุกคนวันนั้นใครโดนจิ้มบ้างเนี่ยโทรมาหาทุกคนแล้วก็อีกวันนึงก็เชิญไปพบที่โรงเรียนแล้วก็กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นี่อยากจะลงไปแบบนั่งที่พื้นไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้านายมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านไม่ปล่อยจริงๆที่จะให้พระองค์พาเนี่ยทำตัวเหนือคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่นกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความประทับใจที่คุณแม่ก็เล่าแล้วก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าเพราะพระองค์โสมเนี่ยท่านดูแลพระองค์พาแบบนี้จึงทำให้พระองค์พาเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าที่ติดดินแล้วก็ทรงมีพระเมตตาต่อทุกคน
1: ครับ
0: ไม่ใช่แต่คนอย่างเดียวนะคะต่อสัตว์เนี่ยอันนี้ทุกคนจะรู้พระสหายจะเล่าเยอะมากแต่มีเรื่องนึงอยากเล่าให้ฟังอะค่ะ คือเรื่องสัตว์เนี่ยเป็นคนตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่รักสัตว์เลยแต่ว่าได้ด้วยความที่ท่านชอบประทานสัตว์มาให้ที่บ้านแล้วก็เราต้องดูแลพระน้องเล็กก็จะเข้าวังอะค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์น้องเล็กก็จะไปถวายงานท่านใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลสัตว์ทั้งหลายที่ท่านประทานมาก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่มีความเมตตาต่อสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับพระเมตตาโดยอ้อมสอนให้เราเมตตาต่อสัตว์ท่านไม่ได้โปรดแต่สัตว์ที่น่ารักธรรมดานะคะสัตว์เลื้อยคลานท่านก็โปรดเรื่องนี้เราไม่ได้รับประสบการณ์ตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของน้องเล็กแล้วเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนึงเนี่ยจิ้งจกวิ่งในห้องเรียนเพื่อนก็กรีดด้วยความตกใจใช่ไหมคะจิ้งจกอะไรเงี้ยปรากฏท่านเอามือเนี่ยค่ะประหัตสัตว์ป้าบตบตรงไปค่ะแต่ไม่ได้ตบให้เจ็บนะคะตบเพื่อจับจิ้งจกค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแนบแก้มแล้วก็ลูบให้เพื่อนดูบอกว่าเขาน่ารักนะเห็นไหมเขาตัวนิ่มๆเขาไม่ได้เป็นอันตรายซึ่งเพื่อนทุกคนก็เลยแบบจากที่ตกใจกลัวสัตว์เลื้อยคลานก็เลยรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: mm-hmm.
0: อันนี้เป็นเรื่องที่น้องเล็กมาเล่าแล้วแบบประทับใจมากว่าโอ้ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้านายที่ทรงติดดินแล้วก็มีพระเมตตาสูงมากๆจริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นท่านเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในความเมตตาค่ะ แล้วก็มาสักครู่กลับมาที่คำถาม นะคะที่บอกว่าพอพระเมตตาของพระองค์ท่านเนี่ยคือพอเราจบจากราชินีแล้วเราก็ไม่เจอพระองค์ท่านนานมากเพราะพระองค์ท่านอยู่ถึงแค่มัธยม3แล้วทรงไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาเรียนต่อที่จิตรลดาแล้วก็ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยท่านไปต่อที่คอแนลแล้วไปเรียนปริญญาโทที่คอแนลแล้วท่านเสด็จนิวยอร์กดาวก็จบเรียนจบมานานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะเป็นรุ่นพี่แต่ว่าไปเยี่ยมน้องเล็กไปเยี่ยมได้ที่นิวยอร์กก็พระองค์ว่าท่านเสด็จนิวยอร์กพอดีก็ได้โอกาสไปพบท่านด้วยได้ไปเฝ้าท่านด้วยสิ่งแรกคือเราเนี่ยคิดว่าไม่เจอพระองค์ท่าน10กว่าปีแล้วเราก็เหมือนเป็นคนที่ห่างกันไป10กว่าปีแล้วปรากฏว่าตอนเจอท่านเข้ามากอดค่ะท่านเข้ามากอดอย่างไม่ถือพระองค์เลยแล้วท่านก็บอกพี่ดาวเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยแล้วก็พูดคุยแบบเป็นกันเองเหมือนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งนึงซึ่งภาพที่เราประทับใจอะค่ะคือมันกลับมาหมดเลยว่าตอนวัยเด็กที่ท่านแบบชอบมานั่งตากชอบกอดชอบอ้อนเนี่ยอู้ตอนนี้ท่านโตแล้วท่านแบบท่านก็ยังไม่ถือพระองค์ท่านก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็เฝ้าติดตามพระองค์ท่านในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะหลายๆครั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านแล้วแต่ว่าทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จก็จะไปยืนเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านในฐานะประชาชนซึ่งเพื่อนหลายคนนะคะหรือว่าพระสหายรุ่นท่านหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเวลาเจอท่านเนี่ยไม่กล้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กพระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าแล้วยิ่งตอนหลัง
1: ท่
0: านทรงงานเยอะเราไม่กล้าเราตัวเล็กมากปรากฏว่าท่านเดินมาแล้วท่านถามว่าจำเราไม่ได้หรอทุกคนบอกว่าไม่มีใครจำพระองค์พาไม่ได้หรอกไปค้าแต่เราอะ เกรงพระเกรงใจพระองค์ท่านเหมือนเรา

0: ตัวเล็กไม่กล้าแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ดาวได้รับโอกาสคือทุกครั้งที่พี่ดาวไปเฝ้าอะค่ะท่านเห็นพี่ดาวท่านจะเดินมาทัก
1: เดี๋ยวเรามีภาพเหตุการณ์คุณผู้ชมครับให้ได้ชมเหตุการณ์ที่คุณดาวเองเนี่ยนะครับไปรอเฝ้าพระองค์ท่านนะครับในพระกรณียกิจบางพระกรณียกิจแล้วพระองค์ท่านก็พอเห็นทรงทักด้วยนะครับไปติดตามคลิปภาพนี้กันครับอันนี้น่าจะเป็นบทหนึ่งที่คุณดาวบอกเมื่อสักครู่เสด็จแม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทรงสั่งสอนให้เคารพนอบน้อมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่ต่างๆแล้วมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของคนพอพระองค์ท่านทรงเจริญพระชนสาขึ้นแบบนี้พระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติตามไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเห็นคนที่อาวุโสกว่าเป็นรุ่นพี่และเป็นรุ่นพี่ที่โตมาด้วยกันที่โรงเรียนราชินีแบบนี้พระองค์ท่านก็ยังทรงทักทายและทรงเรียกด้วยความเสียสมเหมือนเดิม
0: ค่ะเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจมากแล้วก็ถ้าเมื่อสักครู่เราเห็นคือพระองค์ท่านเสด็จเข้ามาถึงสิ่งที่พระองค์ท่านพูดประโยคแรกกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จคือขอบคุณนะขอบคุณที่มาช่วยคือวันนั้นเป็นวันที่เป็นงานของเพื่อนพึ่งพาค่ะแล้วพวกเราไปช่วยกันแพ็คถุงท่านเสด็จมาถึงท่านกล่าวขอบคุณประชาชนก่อนค่ะนี่เป็นความน่ารักของพระองค์ท่านที่เราติดตามพระองค์ท่านมาตลอดนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าจะถามแล้วว่านี่พาหลานนะคะน้องเล็กแล้วก็พาหลานสองคนไปรับเสด็จด้วยก็ให้หลานๆได้เห็นพระจริยวัตรแล้วก็ความน่ารักของพระองค์ท่านในความไม่ถือพระองค์ค่ะซึ่งพอเสร็จจากพิธีแล้วท่านก็ทรงพระดำเนินแล้วก็มาทักน้องเล็กแล้วก็หลานๆค่ะก็เป็นความปราบปลื้มใจในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยแล้วก็มีต่อพวกเราพี่น้องสองคนนะคะแล้วก็หลาน
1: ก็ถือว่าเป็นภาพของความประทับใจที่ตราตรึงอยู
0: ่
1: ตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราจำความได้มีโอกาสเฝ้าพระองค์ท่านจนผ่านมาถึงณเวลานี้โอกาสต่างๆที่พระองค์ท่านพระราชทานให้เนี่ยมากมายทีเดียวจนแม้กระทั่งพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์แล้วก็ยังได้รับพระราชทานโอกาสนี้อีกเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะโอกาสนี้ก็คงต้องเรียนว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะที่ทรงพระราชทานโอกาสให้พระสหายหรือผู้ที่เคยถวายงานผู้ใกล้เคยใกล้ชิดเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมฟังสวดพระศพของพระองค์ท่านค่ะซึ่งก็เป็นความปิติยินดีนะคะที่เรารู้สึกว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของจากในหลวงแล้วก็เป็นโอกาสที่พระองค์ท่านได้มอบให้เราอีกครั้งนึงเพราะว่าเราได้เห็นพระราชพิธีที่งดงามได้เห็นพระที่นั่งได้เห็นเขตพระราชฐานฝ่ายไหนที่ไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้เข้ากันได้ง่ายๆซึ่งตอนนี้ก็ท่านก็มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปกราบสักการะพระศพแล้วก็รวมถึงเป็นเจ้าภาพได้เนี่ยถ้าสังเกตจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะนะคะแต่ว่าเวลานะจะไม่พอ
1: ก็ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ครับคุณดาวเชิญเลย
0: จะเล่าให้ฟังว่าดาวเข้าไปดาวก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้ร่วมในพระราชพิธีเราได้เห็นประติมากรรมนะคะเราได้เห็นประติมากรรมที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เห็นประติมากรรมของคุณท้าวศรีสัจจาซึ่งอยู่ด้านหลังอะค่ะด้านหลังที่บริเวณเพชรบันไดและด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นประติมากรรมที่สร้างสมัยรัชกาลที่4ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเราจะทราบเราก็จะเห็นแต่ภาพนี้แต่โอกาสนี้คือโอกาสที่เราได้เห็นด้วยตาค่ะก็จะเป็นภาพของท้าวศรีสัจจาซึ่งเราถือว่าเป็นโคลนคือเหมือน
1: กับเป็นตำรวจวัง
0: จ
1: ะเป็นผู้หญิง
0: ฝ่ายนายที่ดูแลนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีมากๆจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ส่งให้สร้างประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยเพื่อระลึกถึงท่านท้าวศรีสัจจาในวงเล็บว่ามินะคะคนนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสเห็นหรือสระอโนดาตจำลองนะคะซึ่งอยู่ในพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยซึ่งก็ทราบจาก

0: ือว่าน้ำที่หลั่งออกมาจากสัตว์ในหิมพานต์ซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมากๆเลยที่ได้รับจากพระองค์ท่านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็จากพระองค์พาค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่เข้าไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะมีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่คุณดาวบอกเมื่อสักครู่นะครับคือทุกอย่างมีประวัติศาสตร์ทุกอย่างมีเรื่องเล่าทุกอย่างมีความทรงจำที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ทุกๆอย่างนั้นร้อยเรียงมาเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ถ้าเกิดว่าคนไทยเราเนี่ยมีโอกาสได้ซึมซับมีโอกาสได้เรียนรู้มันก็จะยังประโยชน์ที่ทำให้มันสามารถสืบสานต่อไปได้อย่างยาวนานอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้สำหรับตัวของคุณดาวแล้วก็เพื่อนๆและอีกหลายๆคนในหมิ่นราชินี
0: ค่ะสุดท้ายดาวก็อยากจะฝากอะไรได้ไหมคะก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะว่า เราสามารถที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลให้กับเจ้าฟ้าพระองค์น้อยของพวกเราได้นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับโอกาสและเราคือเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากพระเมตตาแล้วก็จากการได้เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาสั้นๆสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำให้พระองค์ได้ท่านได้เลยก็คือว่าการทำความดีค่ะหรือการให้โอกาสผู้อื่นตามพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงทำมาตลอดนะคะทรงนึกถึงประชาชนเสมอดาวอยากใช้คำว่าพระองค์ประสูติมาเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกชื่นใจและเมื่อพระองค์ท่านเจริญพระชนสาขึ้นพระองค์ท่านก็เป็นเจ้าฟ้าที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างที่เราทราบกับท่านทรงงานหนักมากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศนะคะทรงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในหลายเรื่องและสุดท้ายการแม้วันที่พระองค์ท่านจะเสด็จจากพวกเราไปแล้วพระองค์ท่านก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครได้อีกหลายๆคนในพระกรณียกิจหรือพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของการให้โอกาสผู้อื่นค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านก็ช่วยกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลกันค่ะ
1: ครับและพระองค์ท่านก็จะสถิตในดวงใจเราตราบนิรันดร
0: ์ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณตรีดาวอภัยวงศ์สุขุมพระสหายรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงกลางดึกเบื้องต้นพบความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์เสียหายประมาณ10แผงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟอุโมงค์ทางลอดสว่างครบ 100% ติดตามโครงการสำคัญกลุ่มเข้มร้านกัญชาผิดกฎหมายนครศรีธรรมราชเปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันศุกร์พร้อมสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงผู้บริโภคติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสะกาญจนะและพันณพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: ที่4กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะเจอกับเรา2คนนะคะวันนี้ฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสาธิดาโตสะกัญจนะค่ะมีข่าวสารให้ได้ติดตามกันในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทุกวันนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X ค่ะ NBT สงขลาและก็ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรากันได้นะคะหลายช่องทางเลยนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การลงพื้นที่ไปตรวจสอบโซลาร์เซลล์บ้านบาตันที่จังหวัดยะลานะคะหลังชาวบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงกลางดึกเบื้องต้นพบเป็นความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์พบอุปกรณ์เสียหายประมาณ10แผงอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันตำบลลิดนอำเภอเมืองยะลาช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาถึง23นาฬิกา50นาทีของวันที่3กันยายน2569นะคะล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหมู่ที่4บ้านบาตันตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ค่ะเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณระบบแผงโซลาร์เซลล์โดยมีแผงได้รับความเสียหายประมาณ10แผงค่ะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะยังไม่พบว่าเป็นเหตุระเบิดจากวัตถุหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงตามที่มีการกังวลในช่วงแรกโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานหรือความร้อนสะสมของอุปกรณ์หรือไม่ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุของความเสียหายพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่และป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือตื่นตระหนกค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าดำเนินการในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจากเหตุด้านความมั่นคงพร้อมดำเนินขั้นตอนควบคุมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดย้ำยึดหลักนิติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้วันนี้ค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยได้เชิญตัวนายรุสตัมสงวนนามสกุลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการเชิญตัวค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมจัดทำรายงานการควบคุมตัวตามมาตรา22และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565
1: จากนั้นได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบันนังสตาก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติภารกิจจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดค่ะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่บิดเบือนค่ะหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกตินะคะก็สามารถจะแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสนับสนุนการป้องกันเหตุและเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามเหตุโจรกรรมที่อำเภอเมืองเบตงนะคะโดยเกิดเหตุคนร้ายปีนเข้าร้านขายของเบ็ดตะเล็ดกลางดึกในเขตเทศบาลเมืองเบตงก่อนเจ้าของร้านได้ยินเสียงและออกมาพบเหตุคนร้ายพยายามหลบหนีเจ้าของใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บก่อนตำรวจเข้าควบคุมตัวและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะร้อยตำรวจโทอัฟฟานจูเฮงพนักงานสอบสวนสภ.เบตงจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุคนร้ายปีนเข้าไปลักทรัพย์ภายในร้านขายของเบ็ดตะเล็ดเลขที่89ถนนนาคราชบำรุงเขตเทศบาลเมืองเบตงนะคะโดยเจ้าของร้านค่ะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเปิดเป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ดพบชายอายุ29ปีค่ะได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาจากกระสุนปืนนอนร้องครวญครางอยู่บริเวณหน้าร้านนะคะเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเบตงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่นายเดชานวัฒน์อายุ65ปีเจ้าของร้านยืนรอเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับอาวุธปืนขนาด .38 ซึ่งระบุว่าเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณบ้านข้างเคียงก่อนปีนเข้าไปในภายในร้านขณะเจ้าของร้านนอนพักอยู่ด้านในกระทั่งได้ยินเสียงผิดปกติจึงตื่นขึ้นมาและออกมาตรวจสอบโดยนายเดชาให้การค่ะว่าก่อนหน้านี้ร้านเคยถูกลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนหลายครั้งสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อพบคนร้ายอยู่ภายในร้านจึงตะโกนสั่งให้หยุดแต่ผู้ก่อเหตุพยายามปีนหลบหนีออกจากทางเดิมเจ้าของร้านจึงใช้อาวุธปืนยิงหนึ่งนัดทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาก่อนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและรอมอบตัวทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของกฎหมายมาดูโครงการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าของชีพอย่างไทยช่วยไทยกันบ้างค่ะชาวนครศรีธรรมราชมีทางเลือกในการจับจ่ายเพิ่มขึ้นหลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันศุกร์เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตจากชุมชนนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายพร้อมร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหวังเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่บริเวณลานสนามหญ้าสวนป่าตะเคียนทองหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนทยอยเดินเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆนำสินค้าจากชุมชนมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากภายในตลาดค่ะมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนนำสินค้าหลากหลายประเภทมาจัดจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการโคกหนองนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงสินค้าและของดีจากชุมชนที่ผลิตขึ้นโดยคนในพื้นที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตลาดแห่งนี้ค่ะคือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตรายย่อยช่วยให้มีรายได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชน
1: สำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ต้นเดือนเวลา 7:00 นถึง 12:00 นณลานสนามหญ้าบริเวณสวนป่าตะเคียนทองหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแล้วนะคะทางจังหวัดยังมุ่งหวังให้ตลาดนัดคนไทยยิ้มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้จ่ายภายในท้องถิ่นเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะใครที่กำลังมองหาสินค้าราคาดีราคาน่าสนใจนะคะอยากจะอุดหนุนผู้ผลิตในท้องถิ่นก็สามารถแวะเวียนมาซื้อสินค้าได้ค่ะทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่7:00 นถึง12:00 นที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงนะคะคนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศร้านค้าร่วมโครงการในอำเภอเบตงคึกคักนะคะประชาชนเร่งใช้สิทธิสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อพร้อมเรียกร้องรัฐบาลนะคะให้ขยายโครงการต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2569 ค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกและค้าส่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและรองรับการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อใช้สิทธิ์เงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนก่อนโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ค่ะด้านนายกิติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนะคะก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทำให้ทางร้านต้องเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะข้าวสารเครื่องปอกสบู่แชมพูและน้ำยาล้างจานค่ะพร้อมจัดเตรียมสถานที่จุดให้บริการและพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ
0: ผู้ประกอบการยังมองค่ะว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและส่งผลดีต่อร้านค้ารายย่อยโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อยังชะลอตัวขณะที่ประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ระบุว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเผชิญกับราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปี2569เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะมาดูซอฟต์พาวเวอร์อาหารท้องถิ่นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะจากแนวคิดที่จะสนับสนุนอาหารพื้นถิ่นของโรงแรม CS ปัตตานีทำให้ข้าวยำกรอบผลงานจากห้องเรียนของโรงเรียนยะหริ่งจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสก้าวออกมาสู่ตลาดจากภูมิปัญญาในชุมชนสู่การคิดค้นของนักเรียนและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อรสชาติข้าวยำกรอบปัตตานีไปสู่ผู้มาเยือนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หนึ่งในอาหารที่สะท้อนตัวตนของจังหวัดปัตตานีได้อย่างชัดเจนคือข้าวยำที่รวมเอาข้าวผักสมุนไพรเครื่องเคียงและน้ำบูดูซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่แต่เมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกนำมาผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ข้าวยำแบบสดที่คุ้นเคยจึงถูกคิดค้นและแปรรูปให้กลายเป็นข้าวยำกรอบผลงานจากการเรียนรู้ทดลองและลงมือทำของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่มองเห็นทั้งคุณค่าของอาหารพื้นถิ่นและโจทย์ของการถนอมอาหารจนสามารถพัฒนาให้ข้าวยำแบบสดมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นสามารถพกพาได้สะดวกและนำไปเป็นของฝากได้จากอาหารที่ต้องรับประทานสดจึงกลายเป็นนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นที่ไปได้ไกลกว่าเดิมเมื่อข้าวยำกรอบถูกนำไปจัดแสดงในงานโรงเรียนนวัตกรรมและมีโอกาสให้ผู้บริหารโรงแรม CS ปัตตานีได้ลิ้มลองจากรสชาติที่สร้างความประทับใจจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าพักทำให้ข้าวยำกรอบจากโรงเรียนยะหริ่งได้ก้าวออกจากห้องเรียนสู่ห้องพักโรงแรมและส่งต่อเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นปัตตานีไปยังผู้คนจากต่างพื้นที
3: ่โรงแรม CS ปัตตานีค่ะเราเป็นโรงแรมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงอาหารท้องถิ่นอาหารทางภูมิปัญญารวมถึงผลไม้พื้นถิ่นด้วยค่ะดังนั้นข้าวยำกรอบที่โรงแรม CS ปัตตานีนำมาเสิร์ฟเป็นข้าวยำกรอบที่คุณอนุสาสสุวรรณมงคลค่ะกรรมการผู้จัดการโรงแรม CS ปัตตานีค่ะท่านได้ไปเห็นผลงานของน้องๆ จากโรงเรียนในสังกัดสพท.นะคะในโครงการโรงเรียนนวัตกรรมค่ะซึ่งมาจัดแสดงผลงานที่ห้องน้ำพราวบอลรูมโรงแรม CS ปัตตานีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะท่านก็เลยเกิดมีความคิดว่าถ้าช่วงเวลาไหนที่ผลไม้พื้นถิ่นที่เราจะเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาพักโรงแรมอะค่ะไม่มีช่วงนั้นเราก็ใช้ข้าวยำกรอบแทนค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบมากค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะเพราะว่านโยบายของโรงแรม CS ปัตตานีค่ะเราส่งเสริมในการ อยากให้ภูมิปัญญาของจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในเรื่องของด้านอาหารนะคะได้มีการสืบทอดต่อยอดแล้วก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปัตตานีที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อยู่นอกพื้นที่ค่ะได้เห็นถึงเสน่ห์ของปัตตานีนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ใครๆก็อยากมาค้นหาปัตตานีนะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวยำนะคะ
2: จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่การเรียนรู้ของเด็กสู่การคิดค้นนวัตกรรมและก้าวไปสู่ตลาดจริงนี่จึงไม่ใช่เพียงข้าวยำกรอบแต่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำอาหารพื้นถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นผู้สืบทอดซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเกิดด้วยตนเองและข้าวยำกรอบยังกลายเป็นห้องเรียนทักษะอาชีพของนักเรียนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการเตรียมวัตถุดิบการผลิตการควบคุมคุณภาพการบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กระบวนการทั้งหมดทำให้เด็กนักเรียนได้มีการฝึกทั้งความรับผิดชอบความอดทนการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่สำคัญเมื่อผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้จริงนักเรียนยังมีโอกาสได้รับรายได้เป็นค่าขนมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชีวิตจริงได
4: ้คือโรงเรียนนี้เองนี่เราเริ่มต้นจากที่เราเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นของดีในชุมชนแล้วก็เราก็อยากที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นทักษะอาชีพเพราะงั้นเราก็จะเอาสองส่วนนี้มารวมกันโดยการที่เรานำอาหารซึ่งเป็นอาหารของชุมชนยามูเนี่ยมาเป็นตัวหลักสูตรนะครับที่เราเรียกว่าหลักสูตรปัตตานีเฮอริเทจทีนี้เราก็ได้นำเอาส่วนตรงนี้แหละมาคิดต่อเลยระหว่างนักเรียนระหว่างคุณครูแล้วก็คิดวิธีการว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ข้าวยำของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานอย่างน้อยสามารถที่จะนำไปฝากนำเป็นของฝากสามารถที่จะส่งไปให้ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลได้จนในที่สุดเราก็ชวนกันไปดูว่าในการทำข้าวพองนั้นเขาเริ่มต้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำยังไงแล้วเราก็เอาสองส่วนนี้มาอัดแอปด้วยเข้าด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นจากการเริ่มลงมือทำลองผิดลองถูกจนในที่สุดค่อยปรับปรุงมาจนในที่สุดก็สามารถที่จะไปออกบูธแล้วก็สามารถที่จะไปนำเสนอให้กับชุมชนแล้วก็สามารถที่จะลงสู่โรงแรมตอนนี้นี่ก็สามารถที่จะขายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์โรงเรียนครับในกระบวนการของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการวางแผนการปฏิบัติงานแล้วก็การผลิตการจำหน่ายแต่ว่าในกระบวนการของเด็กเนี่ยเขาจะมีอีกหลากหลายเช่นในเรื่องของการทำการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเพราะงั้นของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะรักษามาตรฐานความเป็นส่วนผสมสูตรอาหารแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรต่างๆแต่ให้มันครบถ้วนให้มันน่ารับประทานแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมซึ่งพอผู้บริโภคเขาเปิดดูแล้วเนี่ยเขาจะประทับใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรา
2: ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการทำให้อาหารเก็บรักษาได้นานและพกพาได้สะดวกขึ้นแต่ยังเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนอย่างคาดไม่ถึงเพราะเด็กบางคนที่ไม่ชอบรับประทานผักและไม่คุ้นเคยกับข้าวยำแบบสดเมื่อข้าวยำถูกเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นอาหารว่างกลับเปิดใจทดลองชิมและพบว่ารสชาติของข้าวยำในรูปแบบกรอบสามารถรับประทานได้ง่ายและอร่อย จากเมนูที่เด็กบางคนไม่เคยสนใจกลายเป็นขนมที่เด็กอยากหยิบขึ้นมารับประทานสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานอาหารพื้นถิ่นอาจไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่ในรูปแบบเดิมแต่สามารถรักษารากของภูมิปัญญาและปรับรูปแบบให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ได้
5: มันก็เลยเป็นจุดประกายของการเริ่มต้นที่ว่าหลังจากที่เราเป็นข้าวยำสดเราสามารถที่จะทำเป็นข้าวยำกรอบได้โดยที่ดูจากของข้าวพองอะค่ะแล้วก็เรามาปรับเรื่องของสูตรให้เป็นเรื่องของสูตรการใส่ข้าวยำว่ามันจะมีทั้งน้ำบูดูน้ำเป็นเครื่องเคียงต่างๆที่ให้ยังคงคุณค่าของความเป็นข้าวยำมันก็เลยเป็นให้เป็นอาหารที่แปรรูปสามารถทำเป็นข้าวยำกรอบได้นะคะในส่วนตรงนี้ใช้เวลาในส่วนของขั้นตอนของการทำก็คือมันจะเกิดจากการทำโครงงานของนักเรียนก็มีการทดลองนะคะทดลองครั้งที่หนึ่งรสชาติมันก็อาจจะไม่ดีเท่าความกลมกล่อมยังไม่ได้ก็ปรับไปเรื่อยๆ 2-3 ครั้งนะคะในขั้นตอนของกว่าจะลงตัวให้เป็นสูตรต่างๆนะคะซึ่งสูตรของมันของข้าวยำของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยจะมีข้าวพองนะคะข้าวพองเราจะใส่น้ำตาลเหลวน้ำแล้วก็ในส่วนของน้ำบูดูซึ่งน้ำบูดูตรงนี้เราจะทำก็คือเป็นสูตรของโรงเรียนยะหริ่งของเราขึ้นมาเองเลยจากภูมิปัญญาชาวบ้านคือพอเขาชิมปุ๊บเขารู้ซึ้งหรือรู้ถึงรสชาติของความเป็นข้าวยำอะค่ะเขาว่าทำได้ยังไงตรงนี้ยังคงเก็บรักษาได้นานซึ่งจะพกพาไปไหนก็ได้แล้วการตอบรับของเหมือนเด็กๆอะจากที่เด็กๆไม่ชอบกินผักอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบการกินข้าวยำพอหลังจากมาเป็นข้าวยำกรอบเด็กก็คือมันกลายเป็นเหมือนอาหารทานเล่นอะค่ะกินแล้วรู้สึกชอบเด็กว่าอ๋อคุณครูแบบนี้ก็อร่อยนะพอหลังจากฟีดแบ็กของลูกค้าจากกรุงเทพเอ่ยจากที่อื่นเอ่ยเหมือนกับว่าจะทำให้เขาอะรู้จักความเป็นข้าวยำของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็โทรมาสั่งก็คือเราเองก็เออนะดีเหมือนกันเราเหมือนกับว่าเราได้เผยแพร่วัฒนธรรมของเราไงคะของความเป็นบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็พยายามสอนเด็กๆตลอดเวลาตรงนี้แหละค่ะความเป็นตัวตนของเราตรงนี้เห็นไหมมันมีคุณค่ามากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราให้เห็นเป็นเด่นชัดต้องเห็นว่าความมันมีความดีงามอยู่ตรงนั้นไปถึงที่ไหนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยมันเป็นของดีบ้านเรานะเป็นของโรงเรียนชั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราพยายามจะปลูกฝังให้กับนักเรียนนะคะ
2: จากข้าวยำในจานสู่ข้าวยำกรอบจากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนสู่ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จากผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสู่ของฝากจังหวัดปัตตานีและจากอาหารหนึ่งจานสู่เรื่องราวที่กำลังพาอัตลักษณ์อาหารปัตตานีให้กลายเป็นที่รู้จักเรื่องราวของข้าวยำกรอบจึงสะท้อนภาพของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรมอากพงบุญชีพถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
1: ในช่วงนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะพาไปดูมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะสำนักงานศึกษาธิการภาค5จัดมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประจำปี2569เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางการศึกษามุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศค่ะที่โรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะดร.สัมมนาการบุญเรืองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค5เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษา For All Education กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีนายสันติพัฒน์โคจิจุนรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการ5ศึกษาธิการจังหวัดผู้บริหารทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า300คนค่ะ การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเชิงบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศักยภาพอย่างเต็มความสามารถค่ะ
0: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายให้ความรู้การจัดนิทรรศการการเสวนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่างๆที่หน่วยงานและสถานศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเพื่อสะท้อนความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาศึกษาไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงพลังและสร้างความร่วมมือด้านการศึกษานำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และรองรับการพัฒนาในอนาคต
6: สำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลานะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษานะครับด้วยธีมงานคือมหกรรมวิชาการทางการศึกษา All for Education นะครับซึ่งเรานำเสนอผลงานนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะได้เห็นแนวทางการทำงานของแต่ละจังหวัดนะครับเมื่อเห็นแนวทางแต่ละจังหวัดทำงานประสบผลสำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแนวทางที่ประสบผลสำเร็จนี้ไปขยายผลในจังหวัดต่างๆได้นะครับซึ่งที่สำคัญในวันนี้นะครับเราก็ได้รวมภาคีเครือข่ายนะครับที่จะมาช่วยพัฒนาการศึกษาและที่สำคัญก็คือเราจะนำภาคีเครือข่ายนี้นะครับมาช่วยจัดการศึกษาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั้ง5จังหวัดนี้ด้วยครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของการศึกษานะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เปิดเวทีโชว์พลังนวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่ค่ะรองเลขาธิการกพฐเปิดเวที Smart PK 24S Symposium 2026โชว์นวัตกรรมการศึกษามุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ค่ะวันนี้ที่โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตดร.วิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้แนวคิด Innovation for Education Education Through Excellence ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
0: ภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการศึกษา Smart PK24S จำนวน72นวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ของครูผู้สอน709นวัตกรรมและผลงานการขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาอื่นๆอีก186นวัตกรรมนอกจากนี้ค่ะยังมีนิทรรศการทางวิชาการและบูธนำเสนอผลงานของนักเรียนด้านทักษะอาชีพจาก8เครือข่ายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะยังเป็นโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาได้เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของกันและกันและสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา
1: ทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงผ่านการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดจากห้องเรียนสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุขมีทักษะและศักยภาพที่พร้อมรับความท้าทายของโลกยุคใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่21ต่อไปค่ะ
0: ขณะเดียวกันที่ NBT สงขลาค่ะก็ได้เปิดบ้านรับนักศึกษามทร.มาศึกษาดูงานค่ะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ NBT สงขลาเปิดโอกาสเรียนรู้การทำงานจริงพร้อมพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือ NBT สงขลาให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ NBT สงขลาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

0: จริงและเรียนรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาได้เข้าชมห้องถ่ายทอดรายการสดค่ะรายการพิราบคาบข่าวได้เห็นการทำงานของผู้ประกาศที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหน้าในการทำงานจริงรวมถึงการได้เรียนรู้กระบวนการทำงานด้านสื่อของ NBT สงขลาตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกประเด็นข่าวการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการผลิตรายการตลอดจนการถ่ายทำและนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆทำให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงพร้อมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการผลิตสื่อการทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างส่วนงานต่าง
1: ๆนอกจากนี้นะคะนักศึกษายังได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในยุคดิจิทัลสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเสริมสร้างทักษะด้านการผลิตสื่อและการสื่อสารตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนในอนาคตค่ะมาดูการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่จังหวัดสงขลากว่า 1,500 ทุนนะคะโดยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซียงตึงหัดใหญ่จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีภายใต้แนวคิดสะพานบุญการศึกษาสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาครอบคลุมทั้งบุตรหลานนักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวมถึงนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการเขียนเรียงความและการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในอาคารกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซียงตึงหัดใหญ่เต็มไปด้วยนักเรียนผู้ปกครองครูและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมรับมอบทุนการศึกษาท่ามกลางความอบอุ่นและความประทับใจด้านนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม
0: นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้วค่ะภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยมีการอ่านเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในหัวข้อการศึกษาสร้างอนาคตความกตัญญูสร้างคุณค่าจริยธรรมสร้างความยั่งยืนขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอคลิป TikTok ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายกฤติยะสุวรรณชาตรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านควนเนียงสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และสื่อสมัยใหม่ในการสื่อสารเรื่องของคุณค่าการศึกษาและการเป็นคนดีของสังคมสำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ครอบคลุมหลายกลุ่มรวม830ทุนคิดเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,600,000 บาทประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรหลานจำนวน360ทุนทุนละ 2,000 บาทรวม 720,000 บาททุนการศึกษากรอบการศึกษามูลนิธิจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมวิทยาจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนคนตาบอดจำนวน20ทุนรวม 40,000 บาททุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2จำนวน247ทุนรวมกว่า 490,000 บาทและทุนสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความและการจัดทำคลิป TikTok จำนวน3ทุนทุนละ 5,000 บาทรวม 15,000 บาท
1: ในส่วนของนักเรียนที่ได้รับทุนต่างกล่าวขอบคุณมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซียงตึงและผู้สนับสนุนนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตรวมถึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีและตอบแทนสังคมในอนาคตค่ะขณะที่ดร.ชดาพรเสนเผือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

0: ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบทุนการศึกษาได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซี่ยงตึงที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องการมอบทุนในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่เป็นการส่งต่อโอกาสและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาให้สามารถเดินหน้าศึกษาต่อพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมค่ะ
1: ค่ะมาดูการติดตามศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ของสอบต.กันบ้างค่ะสอบต.ติดตามการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์จังหวัดยะลารับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ประจำจังหวัดยะลาซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลาพร้อมพบปะเจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางสนับสนุนการให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศูนย์ดังกล่าวค่ะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการผู้ป่วยและผู้มีความจำเป็นให้สามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงโดยตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันศูนย์ซ่อมได้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษากายอุปกรณ์มาแล้ว 1,680 รายการและเฉพาะปี2569มีผู้เข้ารับบริการในระดับจังหวัด394รายการ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2570นะคะทางสอบต.ได้เตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขยายการจัดตั้งและเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมดำเนินการเชิงรุกด้วยการสำรวจและรวบรวมกายอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อนำมาซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งก่อนส่งต่อให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยประสานเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนการขนส่งและส่งมอบกายอุปกรณ์ให้ถึงมือผู้มีความจำเป็นอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการดำเนินงานดังกล่าวนะคะมุ่งลดข้อจำกัดในการเข้าถึงกายอุปกรณ์ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามการส่งมอบเงินซักกาดปี2569กว่า 300,000 บาทของไอแบงค์นะคะโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีส่งมอบเงินซะกาตประจำปี2569ช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่รวม48รายบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีจัดพิธีส่งมอบเงินซะกาตจำนวนประจำปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธีระยีโกบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ปรึกษาธนาคารและอนุกรรมการซะกาตธนาคารตลอดจนนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้กล่าวค่ะว่าไอแบงค์ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นมากกว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักชะรีอะห์โดยในปี2569คณะอนุกรรมการซะกาตธนาคารได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน48รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,000 บาทครอบคลุมทั้งทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน การส่งมอบเงินสกัดครั้งนี้ค่ะนอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นแล้วยังมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้รับสามารถนำเงินไปต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสกัดในการเกื้อกูลและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
0: ทางนี้ไอแบงค์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีทรัพย์สินครบพิกัดและครบรอบปีจันทรคติร่วมชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่001-103-8799เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในสังคมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ iBank Contact Center โทร1302ค่ะ
1: มาดูการเปิดเวทีนวัตกรรมที่จะยกระดับบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะ PEA เขต3ยะลาเปิดเวที Innovation KM Day 2026ส่งเสริมบุคลากรคิดค้นนวัตกรรมยกระดับการทำงานและบริการประชาชนพร้อมผลักดันผลการงานสู่การใช้จริงและเชิงพาณิชย์มุ่งสู่การเป็น Digital Utilityที่โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์แอร์พอร์ตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสำราญขุนฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงาน Innovation KM Day PEA 2026โดยมีผู้บริหารผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดนวัตกรและบุคลากรเข้าร่วมกว่า400คนพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ WebXเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในสำนักงานต่างๆได้ร่วมรับฟังตลอดการจัดงานค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรสนับสนุนให้บุคลากรนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ตามนโยบาย MOVE สำหรับปีนี้ค่ะมีผลงานนวัตกรรมส่งเข้าร่วมรอบพิชชิ่งจำนวน295ผลงานและผ่านการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำจำนวน112ผลงานครอบคลุมทางด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการทำงานรวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
0: ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเขตรวมถึงบูธพิเศษพร้อมการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาทินวัตกรรมที่ใช่ต้องขายได้จริงการแนะนำนวัตกรรมรู้ทันอุปกรณ์อ่านหน่วยมิเตอร์อัจฉริยะและ PEA Evergrid ระบบสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแบบไร้รอยต่อผ่านโปรแกรม SCADA ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาเปิดเผยนะคะว่าการส่งเสริมนวัตกรรมเป็นนโยบายสำคัญขององค์กรโดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานนั้นมีการนำเสนอนวัตกรรมพร้อมสนับสนุนงบประมาณและจัดเวทีให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งนวัตกรรมจากบุคลากรนั้นมีความหลากหลายทั้งด้านกระบวนการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็วและง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะคือการยกระดับการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเข้าถึงง่ายค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะยังมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานเช่นระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตการมุ่งสู่เน็ตซีโร่รวมถึง EV ชาร์จเจอร์และโซลาร์รูฟท็อปทางนี้ค่ะนวัตกรรมที่มีศักยภาพยังมีโอกาสได้รับการต่อยอดจากระดับเขตสู่ส่วนกลางและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยที่ผ่านมาผลงานของ PEA ยังได้รับโอกาสนำไปเผยแพร่และศึกษาต่อยอดในต่างประเทศทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์การจัดงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นทั้งเวทีที่แสดงผลงานและพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรนำแนวคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ
2: คือนวัตกรรมของน้องๆจากการไฟฟ้าแต่ละการไฟฟ้านะครับก็จะมีผลงานหลากหลายนะครับ ทั้งกระบวนการทั้งทางด้านเทคโนโลยีทั้งด้านซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนี่จะมาช่วยในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภาคให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือบริการประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ไฟแน่นอนอย่างนวัตกรรมของทีมันจากเขต3ภาคใต้ยะลาเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการใช้ไฟนะครับสามารถดูการใช้ไฟระบบเรียลไทม์ดูได้เลยจะบริหารจัดการว่าจะใช้ไฟช่วงไหนจะบริหารจัดการยังไงนะครับดูไฟตกไฟดับช่วงไหนบริหารค่าไฟยังไงดูได้ชัดเจนพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้ไฟที่สนใจนะครับในนวัตกรรมของการไฟฟ้าเองที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วก็ไปดูใน PA เว็บไซต์ของ PA นะครับเว็บไซต์ช้อปปิ้งของ PA นะครับแล้วก็เว็บไซต์หลักของ PA สามารถดูได้แล้วก็ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าได้ทุกแห่งทั่วประเทศ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเดินหน้าพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลค่ะกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดินหน้าศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2ในพื้นที่ตำบลเทพราชอำเภอสิทชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2ในพื้นที่ตำบลเทพราชอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบค่ะโครงการดังกล่าวมีที่ตั้งบริเวณหมู่10บ้านเพียนตำบลเทพราชอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2มีการออกแบบองค์ประกอบสำคัญประกอบด้วยฝายความสูงประมาณ25เมตรขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 5.87 ไร่ระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ800เมตรและโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีระดับโรงไฟฟ้าประมาณ54เมตรโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2.62 ไร่โครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง32กิโลวัตต์และมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 13.17 ไร่ระยะเวลาการปฏิบัติงานกำหนดไว้270วันเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569และสิ้นสุดสัญญาในวันที่29มีนาคม2570
1: โครงการนี้ค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างเหมาะสมขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟลอดอุโมงค์ครบ 100% แล้วค่ะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟอุโมงค์ทางลอดสว่างครบ 100% ติดตามโครงการสำคัญคุมเข้มร้านกัญชาผิดกฎหมายนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ครบทั้ง5แห่งเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ช่วยเพิ่มความสว่างทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: สำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข4027ช่วงบ้านพาราเมืองใหม่และโครงการก่อสร้างแนวทางใหม่ตอนบ้านเมืองใหม่3แยกสนามบินภูเก็ตที่ประชุมรับทราบว่ายังมีความล่าช้ากว่าแผนนะคะโดยมีประเด็นสำคัญจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้รวมถึงการรื้อย้ายสาธารณูปโภคพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน ขณะที่โครงการผลิตและส่งน้ำประปาจังหวัดพังงาภูเก็ตมีความก้าวหน้าแล้ว 21.82% เร็วกว่าแผน 8.57% ส่วนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินครบวงจรจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการทำการบินด้วยอากาศยานรูปแบบใหม่กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือมาตรฐานโดยคาดว่าจะสามารถนำอากาศยานรูปแบบดังกล่าวมาใช้งานได้ในช่วงปีค.ศ. 2028ถึง2029ค่ะ
1: ด้านการกำกับดูแลและการควบคุมการใช้กัญชาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ประชุมรับทราบข้อมูลณวันที่28สิงหาคมมีร้านกัญชาจำนวน 1,065 ร้านจากเดิม 1,089 ร้านผลการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกถอนใบอนุญาต35ร้านพักใช้ใบอนุญาต112ร้านอยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต11ร้านและมีการส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว13ร้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยพบกรณีความผิดตามมาตรา46กรณีจำหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาตและมาตรา52กรณีจำหน่ายระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตรวม17ร้านรวมถึงความผิดมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จำนวน23ร้านเพื่อควบคุมการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT ภาคใต้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ผ่าอยู่ไม่เคยปัดตลอดไปอุปสรรคในชีวิตก็เช่นกันต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตีห้าวันเย็นค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโมข้าวเช้าเถื่อนกันแล้วค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะในวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะน้องโบและน้องไม้นำข้าวสารมาเสิร์ฟกันไว้ตรงนี้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข้าวสารดีๆนะครับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้

0: แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากคุยกับครม.อนุทินค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เบิกมุมมองเจาะลึกนโยบายเบื้องล่างการบริหารประเทศโดยรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้ง20กระทรวงของประเทศไทยเลยนะคะต่อชาวประเดินเทพเรศค่ะพูดคุยกับฐานปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการให้มีความคล่องตัวขึ้นราชการไทยกำลังเปลี่ยนอะไรนั่นเองค่ะช่องทางในการรับชมค่ะน้องไหม
0: ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางโทรทัศน์ก็คือช่องของ NBT ครับแล้วก็ MCOT HD แล้วก็ททบ5ครับในส่วนของออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ของ NBT แล้วก็ NBT Connect รวมไปถึงไทยคูฟาสามารถรับชมกันได้ทุกวันเสาร์เลยครับเวลา 9:05 นไปจนถึง 9:35 นย้ำอีกทีพรุ่งนี้คือเทพแรกครับ
1: ใช่ค่ะ EP 1ต่อเช้าไปดูกันว่าราชการไทยจะปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะอย
0: ่
1: าลืมติดตามกันค่ะกลับมาข่าวสั้นของรายการโมข่าวเช้าเทือนค่ะเรื่องแรกค่ะไปดูเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียค่ะทางกองทัพภาคที่4ค่ะได้จัดพิธีประดับเครื่องไม้ปีกรอมกิตติมาศักดิ์แก่นายทหารและนายตำรวจระดับสูงค่ะของประเทศมาเลเซียเพื่อเชิดชูเกียรติด้านความร่วมมือระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียฝ่ายไทยค่ะได้ไปประธานในพิธีประดับเครื่องไม้ปีกรอมกิตติมศักดิ์อันทรงเกียรติพร้อมกับการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นายทหารนายตำรวจและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับสูงฝ่ายประเทศมาเลเซียจำนวน12นายค่ะโดยมอบกันที่ห้องทองเอกโรงแรมฮันซ่าเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพิธีดังกล่าวนะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้แทนฝ่ายมาเลเซียที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันตามชายแดนนะคะไทยและมาเลเซียตลอดจนเป็นการแสดงถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศที่ได้มีการประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับแล้วก็ซึ่งที่ผ่านมาครับไทยและก็มาเลเซียก็ได้มีการรวมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริหารจัดการชายแดนตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและขอเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศครับการที่ประดับเครื่องไม้ปีกรอมกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ครับจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศมิตรภาพและก็ความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างไทยและก็มาเลเซียพร้อมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการสร้างต่อความสัมพันธ์และก็ยกระดับความร่วมมือด้านชายแดนให้เกิดผลประโยชน์นะครับให้เกิดเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชายแดนไทยและมาเลเซียนะคะ
0: ซึ่
1: งประเทศไทยเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมิตรภาพให้แก่หลากหลายประเทศนี่ล่าสุดเน
0: ี่
1: ยประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ1ใน5ที่ว่าเป็นมิตรประเทศกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะจากเรื่องราวของความมั่นคงค่ะมาดูเรื่องราวของการศึกษากันบ้างค่ะโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะคะก็ได้มีการเร่งรัดและก็เข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยนะคะที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยการรับรู้นโยบายจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเอ้ยจังหวัดกำแพงเพชรเอ้ยนะคะเกิดขึ้นที่ก็เลยสร้างความกังวลค่ะให้แก่เด็กผู้ปกครองนะคะครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสังคมค่ะทางศึกษาธิการภาค5ก็เลยจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังค่ะสำนักงานศึกษาธิการภาค5ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีการเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการทั้ง5จังหวัดค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านดร.สัมมนาการบุญเรืองศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค7รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ

0: การสำนักศึกษาธิการภาค5บอกว่าได้มีการสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง5จังหวัดภายใต้สังกัดครับรับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติทันทีเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยมีแนวทางครับทั้งหมดก็คือ7มาตรการก็คือได้แก่1ครับจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาทุกแห่งเป็นจุดรับแจ้งให้คำปรึกษาประสานงานและขอช่วยเหลือเยียวยาครับ2ครับมีแผนความปลอดภัยและซักซ้อมเผชิญเหตุให้ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนการเดินทางทัศนศึกษาและก็คุมเข้มวัสดุอันตราย3ครับยกระดับมีระบบดูแลสุขภาพจิตโดยเชื่อมโยงนักจิตวิทยาสาธารณสุขและครูแนะแนวในพื้นที่ 4. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจฝ่ายปกครองอปท.และก็เครือข่ายในพื้นที่รวมกันป้องกันและก็เยียวยาครับ 5. ครับเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสังเกตการและก็รวมกันสร้างความเชื่อมั่น 6. ปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ใช่ความรุนแรงการจัดการอารมณ์และความขัดแย้งอย่างมีสติครับ 7. ครับประกาศให้ทุกสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยสกูลเซฟตี้โซนคัดกรองและก็ลงทะเบียนผู้เข้าพื้นที่ที่ห้ามอาวุธและก็สิ่งผิดกฎหมายครับ
1: แน่นอนค่ะเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถมาเรียนได้อย่างมีความสุขครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและผู้ปกครองสามารถที่จะส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะ
2: ศึกษาไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและก็ที่ล่าสุดที่กำแพงเพชรนะครับทางสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ตอบรับนะครับโดยออกนโยบาย7มาตรการนะครับให้กับสถานศึกษานะครับปฏิบัตินะครับโดยแนวทางในการขับเคลื่อนในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็ได้สั่งการโดยด่วนนะครับเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาปลอดภัยนี้นะครับสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เองนะครับก็มีแนวทางติดตามนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยนี้นะครับด้วยกระบวนการคือให้รายงานผลและที่สำคัญสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนะครับเพื่อดูว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริงหรือไม่นะครับและก็ในส่วนของทั้ง5จังหวัดนี้นะครับผมเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับครบพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรลวงทองด้วยครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้มาโรงเรียนยังมีความปลอดภัยเพราะว่าโรงเรียนก็คือหลายๆคนก็คิดว่าเป็นสถานที่เซฟโซนดังนั้นมาตรการนี้คือถือว่าดีมากๆเลยครับ
1: สบายใจกันทุกฝ่าย
0: ใช่ครับอ่ะพี่โบพี่อ้ำมาต่อเช้าวันเกิดพี่อ้ำ
1: จริ งอ
0: ่ะใช่ดังนั้นเราต้องพาไปเที่ยวต้องพาไปเที่ยวพี่อ้ำครับเดี๋ยวจะพาพี่อ้ำไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาบอกได้เลยว่าทางซ่องจังหวัดนี้เขาได้มีการเปิดมุมไม้ท่องเที่ยวไทยผ่านไม้เอ็ดเวนเจอร์ครับสัมผัสทางธรรมชาติวิถีชุมชนและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้แล้วก็กระจายไปสู่เศรษฐกิจท่านรักแล้วก็ยกระดับของประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
1: ไปแล้วกันค่ะ
3: ท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 miles adventure work hard play smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมภาษณ์ประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพาโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีล่องเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกลางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก แต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อน Miles Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง MICE และ Adventure Tourism ในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
0: ภาคใต้พี่โบไม่ใช่มีเขตดีเขตทะเลแต่ยังวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนได้มาเที่ยวแล้วก็สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ครับ
1: สุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
0: อ
1: นุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะลูกหลานได้เที่ยวได้เห็นภาพอันงดงามที่เราได้เห็นกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้ามีความน่ารักของเด็กๆมาฝากกันใช่ค่ะสู้กันกลางแดดเป็นบรรยากาศของเราได้ติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อน
1: เรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
2: ไหนดูหน่อย
1: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
2: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
1: เออว่ะ
2: นั่นดิ
3: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
5: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
6: We don't know what they are. It is your ability to read.
7: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคน

0: รับมาเล่งมาลาวกันจงตีซ่องข้องรายการครับอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของความน่ารักบอกได้เลยว่าเรื่องราวนี้จิ๋วแต่แจ๋วเลยทีเดียวครับกับความน่ารักของหนูน้อยฮูลาฮูปครับคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสเต็งเขาบอกว่าโชว์ลีลาสเต็ปแบบว่าพริ้วกันกลางแดดแบบว่าร้อนเปรี้ยงเลยทีเดียวดีกรีไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเรียนทองข้องผากตายเราไปเลยภาพความน่ารักกันเลยครับนี่เลยบอกได้เลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับต้องบอกว่าเป็นการเรียกเสียงปรบมือแล้วก็รอยยิ้มจากผู้ปกครองหรือว่าผู้ชมได้อย่างท่วมท้นเลยทีเดียวครับสำหรับความน่ารักแล้วก็ความสามารถพิเศษที่เกินวัยของเล่าหนูน้อยฮูลาฮูปครับนักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสะเต็งอำเภอเมืองยะลาดีกรีเรียนทองระดับภาคใต้ประจำปี2569ครับจากงานมหกรรมวิชาการเทศบาลเมืองถุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ล่าสุดได้รับเกียรติรวมแสดงโชว์ชุดพิเศษหนูน้อยฮูลาฮูปในงานมาแกนาซิกาบูของสำนักงานคุมประพฤกษ์ยะลาครับ
1: แล้วก็ถ้าสังเกตนะคะเห็นเงาไหมคะเงาชัดแสดงว่าแดดเปรี้ยงนะคะสภาพอากาศกลางแจ้งไม่ไหวร้อนพันปลื้อค่ะแต่ว่าน้องๆก็ไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังโชว์สปิริตความตั้งใจเต้นฮูลาฮูปอย่างธรรมะธรรมแห่งกระชับกระเชงเมื่อเห็นอยู่ค่ะโยกย้ายสายสะโพกคริวตามเพลงอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแน่นอนก็สร้างความประทับใจให้กับคุณทีเข้าร่วมงานส่งเสียงเชียร์และก็ปรบมือเป็นกำลังใจกันอย่างล้นล่ามจนนู่นน้อยนักเต้นก็พากันยิ้มแก้มปริและค่ะด้วยความภาคภูมิใจผู้ปกครองก็ภูมิใจเช่นเดียวกันค่ะโดยเบื้องล่างความสำเร็จและรอยยิ้มบนเวทีนี้นะคะต้องบอกเลยอยู่ภายใต้การอำนวยการฝึกซ้อมโดยนางอุสนิซาภาคยานุวัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาและก็มีนางโรซิยาอาเวเป็นครูผู้ฝึกซ้อมค่ะโดยคุณครูก็ล้าวนะคะว่าตอนแรกเนี่ยก็มองเห็นว่าเอ๊ะน้องๆเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเหล็กยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าใดก็ประกอบกับบริบทของโรงเรียนที่เด็กๆเนี่ยชอบการเคลื่อนไหวประกอบเพลงก็เลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะตอบโจทย์ก็เลยนัดเด็กๆมาฝึกซ้อมกันทุกๆเย็นเพิ่มวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงปลายแข่งขันจนในที่สุดผลงานก็ออกมายอดเยี่ยมค่ะขวาเรียนทองลำดับที่16ระดับภาคใต้จากงานมหกรรมวิชาการเมืองถุงส่งจังหวัดนครที่ธรรมราชมาครองจนสำเร็จค่ะแล้วไม่ได้จ้างครูที่ไหนมาสอนนะคะ คือคุณครูนี่แหละดูใน YouTube ออกมั่งเอาทักษะเดิมที่มีมั่งมาสอนน้องๆนู่นๆนะคะต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ร้อนร้อนกี่หัวเนื้อแต่นุ่มเด็กๆพี่โว้คือกลางแดดเปรี้ยงๆเลยแบบว่ายกมือให้เลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆ
1: ใช่ค่ะเต้นเซตก็กินน้ำเยอะๆนะลงหน้าด้วยความห่วงใยโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ไปกินข้องร่อยๆกันต่อบอกได้เลยว่าใช่ออกกำลังกายเซตเราต้องกินเพิ่มกล้ามเนื้อครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบกินปูมาบอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับตอนนี้ที่จังหวัดยะลานะครับก็กำลังคึกคักเลยทีเดียวรับฤดูกาลปูมาเมื่อร้านยำกระเซ่แรงย่างกับร้านบ้านบีมยำปูมาครับพี่โบครับสาขาย้อยร้านนลิโกเปิดตัวเมนูเด็ดเลยทีเดียวทีนักชิมต่างๆรอเพราะว่า1ปีมีให้ลองเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับชูจุดเด่นปูมาสดใหม่ส่งตรงจากทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยเนื้อว่านชำปรุงด้วยน้ำยำสูตรเด็ดไร้ผงชูรสแล้วก็ใช้มะนาวแท้คั่นสดมัดใจทั้งวัยรุ่นวัยทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะก็คือไปจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวหน้าร้านเนี่ยจะคึกคักไปด้วยลูกค้าที่มายืนรอต่อคิวที่จะเลือกซื้อปูมาตามใจชอบครับก่อนจะให้ทางร้านเนี่ยนำไปลวกแล้วก็ปรุงรสความแซ่บตามสไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไส้ย่ำก็เลือกไส้เครื่องเคียงแน่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแครอทข้าวโพดต้นหอมผักชีหรือจะเพิ่มความนัวโดยปลาราสูตรพิเศษครับนอกจากนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มรสความหวานธรรมชาติของปูมาทางร้านก็ยังมีบริการลวกสดๆพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บไว้คอยบริการด้วยครับด้านคุณปาริตาบุญมาเหลือเจ้าของร้านนะครับก็เปิดเผยว่า ทีมาข้องร้านยำปูมานะครับทางครอบครัวเองก็ประกอบอาชีพประมงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นฤดูการที่ปูมาออกชุกชุมและก็มีความสดใหม่เป็นพิเศษประกอบกับญาตินะครับมีสูตรนํายำรสเด็ดจากร้านนาเนียยานตือเบาะครับจึงปิ้งไอเดียส่งตรงปูมาสดๆนะครับมาเปิดตลาดความอร่อยในยะลาเนื่องจากว่ายังไม่มีใครทำในลักษณะนี้มาก่อนแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดตั้งแต่เปิดวันแรกเลยทีเดียวครับ
1: จะถึงปูมาเลราค่ะการค่ายนะคะต้องบอกข่าวถึงง่ายมาค่ะเพราะว่าเริ่มต้นน้องปูขนาดตัวเล็กๆเนี่ยส่งตัว5บาทกันก็มีตัวละ5บาทก็มีจนไปถึง10บาทนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่สุดก็อยู่ที่ตัวละเพียงแค่15บาทเองค่ะโดยถ้าหากว่ามาทำเป็นหนูย่ำนะคะก็คิดขายย่ำเพิ่มอีก20บาททำให้เมนูยอดฮิตที่น้องๆนักเรียนนักศึกษานิยมสั่งก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง50บาทเท่านั้นนะคะขณะที่ลูกค้าบางรายจัดเต็มเลยค่ะซื้อทานกันมูลค่ามากว่า300บาทต่อมือค่ะส่วนค่าบริการลวกแล้วก็พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่บอกว่าสูตรเด็ดก็คิดเพิ่มอีกแค่1เหรียญ10บาทแค่นั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะอยากลิ้มลองความเซ็ตความสดใหม่ค่ะก็5ซื้อกันได้ค่ะที่ร้านบีนยำปูมาเขาเปิดค่ายกันตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีนาที4ครึ่งวันเย็นไปจนถึงคองมดค่ะแต่ก็แนะนำนะว่าให้แค่ไปก่อนช่วงค่ำเพื่อจะไม่พลาดความอร่อยตามฤดูกาลนี่เพิ่งรู้แล้วว่าปูมานครนี่รสเด็ด
0: ใช่ช่วงตรงจับนครเลย
1: ฉะนั้นเราต้องไปหาปูมากินกันแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะจบสุดท้ายของรายการค่ะติดตามนโยบายภาครัฐกันในช่วงของเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: มาดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวระดับประเทศค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการกำหนดทิศทางนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ค่ะโดยการตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ทางอาหารวัฒนธรรมแล้วก็ด้านสุขภาพค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี70นะคะปีหน้านี้ค่ะอย่างที่บอกไปแนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เอเชีย Number 1 High Value and Meaningful Destination แล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันค่ะ
1: ครับโดยได้มีการตั้งเป้าการท่องเที่ยวครับเติบโตไม่น้อยกว่า5%ครับกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและก็เมืองรองที่60-40ปรับสมดุลตลาดและก็กลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่เปิดตัวหนองสุขใจและหนองรักยิ้มครับคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและก็สร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวครับโดยผ่านการออกแบบทีม Experience ครอบคลุมอัตลักษณ์เฉพาะแต่ของแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะสร้างเหตุผลไม่ให้การเดินทางครับแล้วก็ต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailandเน็ตเวิร์กแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งครับ
0: แล้วก็ยังมีการเดินหน้านะคะสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์เดสทิเนชั่นแบรนดิ้งนำร้อง5จังหวัดกันก่อนค่ะเชียงรายอุบลสงขลาตราดและสมุทรสงครามพร้อมกับการสร้างเครื่องยนต์การเติบโตไม่สี่ด่านนะคะโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ค่ะยังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะทางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่ Wellness Hill นะคะที่เสมืองห้างดงแล้วก็ Wellness Hot Spring ที่แม่ออนสั้นกำแพงค่ะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Coffee and Tea ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกันได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ในหมู่ข้าวชาวเทือนครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับไม่แล้วก็พี่โบพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราช City

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอ๊ะไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้ค่ะอยู่กันที่หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้ยังคงเป็นความร่วมมือระหว่าง NBT ภาคใต้แล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภารกิจทุกๆวันศุกร์ค่ะพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง20กระทรวงที่ขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะบทบาทวันนี้เพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทันทรงผ่านมาอย่างทันเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าหลายท่านตอนนี้กำลังให้ความสนใจในเรื่องของการเข้ารับบริการจากหลายๆหน่วยงานและหนึ่งในนั้นค่ะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในหลากหลายโครงการแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกๆขั้นตอนที่จะ

0: มีทางรถให้กับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันหลายท่านกำลังให้ความสนใจเอ๊ว่าเราจะสามารถที่จะขอรับบริการได้อย่างไรในเรื่องนี้มีขั้นตอนผันปรื้อแล้วเราพอที่จะไปปรึกษากับหน่วยงานในใดบ้างโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้ามาต่อไปได้ตรงจุดสำหรับเรื่องราวของการขอรับบริการกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือการขอรับบริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนส่งเรื่องนี้แยกออกจากกันวันนี้ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนทั้งสองประเด็นว่าเรามีเงื่อนไขและทำผันปรือกันได้มั่งที่จะขอรับบริการในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตอนรับท่านวิวัฒน์ชัยหนูทองค่ะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพูดคุยกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางผู้ระดับชมฟังดูแฟนด้วยนะครับ
0: ค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแต่ว่าในท่านาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งผ่านมายังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่งต่อมาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าต้องมาแล้งมาเล้าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเมื่อสักครู่ไม่ได้เปิดประเด็นไปแล้วว่าซ่องเรื่องนี้เราต้องแยกออกจากกันก็คือเรื่องของกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกร1เรื่องแล้วก็เรื่องที่2คือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนไม่อยากจะให้หัวหน้าเนี่ยได้แยกส่งประเด็นนี้ทำความเข้าใจให้ผู้ชมทางบ้านอย่างชัดเจนกันสักนิดเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อน
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านสมชายลีลาหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ให้โอกาสทางกับผมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมาเพราะว่าท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของเกษตรกรเราเป็นอย่างสูงนะครับจึงก็เลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นช่องทางของแหล่งเงินทุนนะแล้วก็ช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกรเอาไว้ง่ายนะครับกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรก็เป็นเงินที่เราให้ทางสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยยืมไปพัฒนาอาชีพของตนเองไปสร้าง
0: จะต้องเป็นสถาบันหรือกลุ่มเท
1: ่
0: าน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็ยืมไปทำกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อไปพัฒนาพิพันธ์ของตัวเองพัฒนาการผลิตได้ของตัวเองแต่ประเด็นที่สองของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนี่เป็นกรณีที่เราไปช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เกษตรกรเราหรือว่าคนยากจนนี่มีหนี้สินอยู่แล้วนั้นเราไปช่วยมันก็เลยชัดเจนแล้วว่ากองทุนส่งเคราะห์ก็คือให้ยืมแต่ว่ากองทุนหมุนเวียนนี้ก็คือไปช่วยคนที่ว่าให้ไปช่วยเขาปลดเปลื้องหนี้สินแล้วมาใช้เงินกองทุนแทนเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยที่จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกว่าครับเยอะความแตกต่างเป็นหลัก
0: ๆค่ะคราวนี้เรามาแยกเป็นซ่องเหลืองเรืองเรดกันก่อนพี่น้องจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสำหรับกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรเนี่ยพอเรามีความตั้งใจที่เข้ารับบริการแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนกันก่อนว่าเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับอันแรกนะครับเราต้องมาเข้าใจหลักการโครงการของกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรว่าเงื่อนไขข้อจำกัดเขามีอยู่เลยมั้งนะครับอันแรกๆเราง่ายๆนะครับให้เข้าใจว่าตรงนี้มันเน้นเพื่อให้พัฒนาเกษตรกรเป็นหลักดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราให้ทำอยู่ไล่เรื่องที่จะกู้ยืมนะแต่เราเมื่อเอาไปง่ายว่าเรากู้ยืมไปก็คือถ้ามาเอาไปทำไอ้ไรได้มั่งนะครับก็คือเอาไปทำไอ้กิจกรรมการผลิตนะครับไปรูปหรือว่ารักษาเสถียรภาพราคาหรือว่าเอาไปทำวิจัยก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเงินส่วนเนี้ยมันก็จะมีอยู่สามส่วนหลักๆที่สามารถใช้ได
0: ้
1: นะครับส่วนเล็กก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐอันนี้เราไม่ต้องเล่งถึงเลยกันนะวันนี้เราเน้นในส่วนของที่เป็นเกษตรกร
0: เป็นหลัก
1: คร
0: ับ
1: สถาบันเกษตรกรนะครับส่วนที่สองก็คือเป็นองค์กรเกษตรกรองค์กรเกษตรกรก็มีอยู่สองส่วนแล้วนะครับส่วนเล็กก็คือที่เป็นนิติบุคคลนะครับแต่ละสถาบันก็คงเข้าใจอยู่นะครับส่วนที่ว่าไม่เป็นนิติบุคคลก็เช่นก็คือวิสาหกิจชุมชน
0: ค
1: ่อนข้างเยอะทุกจังหวัดจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้วงเงินเราให้ในส่วนของที่เป็นไม่เป็นนิติบุคคลนะครับกลุ่มละล้าน5แสนถึงช่องถึง5ล้านบาทนะครับอยู่ในช่วงวงเงินนี้นะครับซึ่งในส่วนของการให้ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเราให้ศูนย์แต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่มีดอกแต่ว่าเขาก็ต้องไปสนับสนุนเกษตรกรต่อนะครับมันก็จะมีการจ่ายก็คือคิดดอกเบี้ยอีกต่างหากแล้วก็ส่วนที่ช่องก็คือถ้ากลุ่มกู้ไปเองนะครับกลุ่มกู้ไปเองเนี่ยมีอยู่ช่อง ช่องอัตรานะครับหนึ่งถ้าเรากู้แล้วไปซื้อปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยเราคิดดอกเบี้ยแค่ร้อยละหนึ่งต่อปี
0: โอ้ทุกมาก
1: ท
0: ุ
1: กมากนะครับทุกมากทุกมากแต่ว่าถ้าว่ากลุ่มกู้ไปแล้วใช้เป็นเงินทุนมุ่นเวียนนะครับยกตัวอย่างช่วงนี้มังคุดเราออกวันนี้กลุ่มวิชาการชุมชนรับซื้อมังคุดจากสมาชิกนะครับสมมติว่ารับซื้อจากสมาชิกแล้วก็เอาไปขายต่อถึงพอคาได้รับซื้อบอกว่าเอ้ย7วัน5วัน7วันแล้วค่อยมาจ่ายถึงชาวบ้านเราเวลาไปขายของนี่มันต้องได้ตังค์เลยถึงกับกลุ่มก็เอาเงินก่อนเนี่ยไปมุ่นเวียนก็คือจ่ายให้ชาวบ้านก่อนจ่ายให้สมาชิกเกษตรกรก่อนแล้วพอหลังจากได้รับจากพอคาเราก็ค่อยมาคืนตรงนี้เราคิดร้อยละ2นะความแตกต่างอยู่แค่นี้เองนะครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องมีการได้เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือตรงนั้นนั้นจะสามารถที่จะลดดอกเบี้ย
1: ใช่ครับ
0: ดอกเบี้ยที่บางคนบอกว่าโอ้โหโคตรมากมีทั้งดอกเบี้ยคือเราไม่ถามความไปจนถึงตรงนั้นแต่ว่าหลายคนที่บอกว่าทุลักทุเลจากตรงนั้นแล้วมาเจอกองทุนเนี่ยค่ะกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรเนี่ยช่วยให้เขาได้ลืมตาอาปากได้ที่นี่พอมาเป็นสมาชิกแล้วเราก็ต้องมีกรอบระเบียบข้อปฏิบัติในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้อย่างถูกต้องด้วยและมีเงินไขด้วยไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆแต่ว่าพอได้แล้วต้องบอกว่าดอกเบี้ยถูกมากๆเลย
1: ใช่
0: เราต้องเดินต่อยังไงกันท่าน
1: ตอนนี้นะครับก็คือเราตอนนี้เราต้องไปเล่ตัวเองก่อนนะครับถ้าเป็นเกษตรกรแล้วก็ว่าเราเป็นสมาชิกกลุ่มและอยู่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรอะไรพวกนี้นะครับเราให้กู้ในนามกลุ่มนะครับกลุ่มกองทุนนี
0: ้กองทุนนี้
1: ทีนี้เราก็ต้องไปเล่ศักยภาพกลุ่มเราว่าเราพร้อมที่จะกู้ไหมความหมายว่ามันต้องไปเล่ตัวเองว่าตัวเองทำกิจกรรมในกลุ่มแล้วเนี่ยสามารถใกล้ข้องได้ไหมได้กำไรไม่ไม่เยอะขาดตัวอยู่แล้วกลุ่มไม่เข้มแข็งอยู่แล้วนี่ก็ลำบากนิดนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราคิดแล้วว่าเรามีศักยภาพเราทำได้นี
0: ่ทำได้
1: พอเราทำได้ปุ๊บเราก็ไปติดต่อขั้นตอนแรกเลยครับไปติดต่อที่สำนักงานหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆเป็นหลักสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวเราก็ไปติดต่อปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานเลี้ยงก่อนเขาจะได้มาประสานต่อให้นะครับพอหลังจากนั้นก็คือเขาจะมาส่งเรื่องมาที่ผมเลยครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจริงๆก็คือทั้งหมดทุกจังหวัดเพื่อมาพิจารณาเรียกว่าตรงนี้เราจะมีจักรยับพอทำได้ไหมพอทำได้ไหมปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มข้อโครงการว่าในส่วนของการผลิตต้นนี้อีทำอะไรเนี่ยต้นกาวผลิตอะไรเท่าใดก็ต้องเขียนแกงไม้หมดในนามกลุ่มนะครับแล้วก็มีแผนการผลิตนะครับแล้วแผนการตลาดไม่ความหมายพอทำแล้วนี้เราไปค่ายในปีในถ้าได้ประมาณการนะครับแล้วครับชุดท้ายก็คือแผนใช้นี้นะเรียกกันยังไงเพราะว่าเงินนี้ก็คือกู้มาแล้วมันต้องจ่ายคืน
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยเลทสามส่วนนี้นะครับพอเลทสามส่วนนี้เสร็จมีความเป็นไปได้ข้อมูลได้ครบสมบูรณ์เสร็จก็จะมาเข้าคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็คืออำนาจของจังหวัดเนี่ยผมเป็นประธานอยู่เองก็คือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะเป็นประธานคณะทำงานพิจารณากันกรองโครงการนะครับซึ่งคนที่มีอำนาจจริงๆเลยก็คือส่วนกลาง
0: ครับ
1: ถึงผมว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเปิดประมงบริษัทพาณิชย์แล้วก็การค้าทกส.ส่วนบัญชีถ้าก่อเรื่องนี้มาช่วยเล่วิเคราะห์โครงการให้หมดถ้าโครงการคุณพร้อมมีความสมบูรณ์นะครับเราก็ส่งไปที่กองทุนส่งขอที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็จะมีการประชุมทุกเดือนนะครับถ้ามันได้ผ่านกระบวนการมัดถูกจริงหนูยางแล้วสมบูรณ์ครบทุกอย่างการผ่านผ่านไปในช่วงเดือนตั้งแต่เริ่มทำในจังหวัดกลับไปถึงช่วงกลางประชุมก็ช่วงเดือนประมาณการได้มา
0: ค่ะ
1: นะครับได้เงินก้อนนี้มาดำเนินการ
0: วงเงินตรงส่วนนี้ที่เตรียมการไว้รองรับสำหรับกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรอยู่ที่ประมาณเท่าไรได้ค่ะภาพรวมทางประเทศแล้วก็แยกย่อยในส่วนของจังหวัดนะคะ
1: ครับในส่วนของประเทศนี่ปีหนึ่งประมาณ500ล้านนะครับที่ก็ตั้งไว้นะครับแต่ว่าภาพรวมหลายจังหวัดนี่เขาจะไม่แยกนะคร
0: ับ
1: คือแม้ความว่าจังหวัดไม่มีความพร้อมกลุ่มไม่มีความพร้อมก็สามารถเสนอข้อไปได้เลยเพราะว่าจากสถิติผ่าน 3-4 ปีที่ผ่านมานี่ก็คือใช้ไม่มัดไม่ถึงอยู่ประมาณ100 200ล้านบางปีกัน300ล้านก็ไม่ถึง500ล้านก็ยังมีโอกาสได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ยืนโครงการเข้าไป
0: ค่ะแต่ต้องบอกว่าการให้บริการที่เรากำลังคุยกันอย่างยู่ในข้อแรกค่ะพี่น้องก็คือกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรเพราะฉะนั้นก็คือแรกง่ายๆว่าต้องไปกันเป็นทีมองค์กรเกษตรกรสำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ยินดีพร้อมที่จะให้บริการทันตรงส่วนนี้ที่นี้อยากให้ทันย้ำนิดนึงเพราะว่าหลายคน

0: บอกว่าบางที่มีเสียงตกใจเลยเวลาจะเข้าไปใช้บริการหน่วยงานราชการโอ้ยเขาตรวจเอกสารลักท่านกันมากเลยเราต้องเตรียมมากแบบนี้คงจะไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาทีนี้แนะนำกันสักนิดหนึ่งเผื่อให้เข้าสู่กระบวนการได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์และนำเงินไปใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์แล้วก็ส่งกลับกองทุนเผื่อที่จะให้หมุนเวียนให้กับกลุ่มเกษตรกรรายอื่นใช่ค่ะ
1: นะครับเอาไปง่ายก็คือเราไม่ต้องตกใจนะครับเอาไปง่ายขังเลขก่อนว่าเราเลขกลุ่มเราอีทำไม่ได้แล้วเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรอยู่เนี่ยพอเหลวกว่าเอองานกิจกรรมของเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกยาอะไรก็แล้วมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได
0: ้มีความชัดเจนอยู่แล้ว
1: มีชัดเจนอยู่แล้วเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยค่อยไปคุยนะครับค่อยไปคุยกับหน่วยงานที่ผมบอกอ่ะถ้าว่านึกได้ไม่ออกโทรมาที่เกษตรและสหกรณ์ก่อนก็ได้ว่าเออต้นอีเลี้ยงกุ้งสมมุตินายเลี้ยงกุ้งนี่ตัวนี้ไปหน่วยงานไหนก่อนโทรมาที่ผมเออเวเข้ามาคุยได
0: ้แต่อันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มนะพี่นัน
1: น
0: ะย
1: ัง
0: เป็นกลุ่มก่อน
1: เป็นในนามกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าทำโครงการแล้วนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนาะเงินมันเป็นเงินกู้เพราะว่าเราไปกู้แบงก์ก็ไม่ใช่ว่าได้ยังไงเหมือนกันใช่ไหมการรักการเดียวกันมันก็ต้องมีความรัดกุมแต่ถ้ามาการเคลื่อนแพ้เลยเคลื่อนไม่เป็นเคลื่อนการลาดเต้นไม่เป็นเคลื่อนชายนี่เคลื่อนไม่เป็นไม่เพื่อกับหน่วยงานของเราคณะกรรมคณะทางบ้านของผมนี่ก็คือไปช่วยท่านรัฐมนตรีกับลงไปถึงบ้านครับลงไปเป็นผู้เลี้ยงในถึงบ้านเลยครับไปถึงกลุ่มในเลยพอเราทำกันพนิ
0: ค
1: ่ะครับ
0: คราวนี้ท่านเน้นย้ำนิดนึงค่ะว่ากลุ่มที่ว่าไปนี่มีเงินไขไหมว่าในหนึ่งกลุ่มจะต้องมีสมาชิกกี่ฐาน
1: อ๋อแต่นี่ก็คือเป็นไปตามเงินไขของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเลยเช่นถ้าวิสาหกิจชุมชนไม่ต่ำกว่าเจ็ดวิสาหกิจชุมชนไม่ต่ำกว่าเจ็ดสักอากรเลยวันนี้ก็คือทำทิปเลยประมาณนี้ตามเงินไขของเขาอยู่แล้วครับผม
0: ผู้ใช้บริการเฉพาะในส่วนของกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรที่นครศรีธรรมราชณเวลานี้เยอะหรือยังคะ
1: ก็มีน้อยมากครับมีอยู่กลุ่มเดียวเอง
0: โอ้ยมีกลุ่มเดียวเองนี่สามารถที่จะรับได้
1: 4ล้านบาทเองครับ
0: 4ล้านบาทแต่ว่าทั่วประเทศกำหนดวงเงินไว้อยู่ที
1: ่500ล้าน
0: 500ล้านบาทเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านอยากที่จะมีเงินมาขยับขยายกลุ่มแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเน้นย้ำว่าการนำไปใช้นี้จะต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ติดต่อมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านว่าได้เดินโตกัน1 2 3 4ผันปรือยังไม่หมดค่ะนี้เป็นเงินกลุ่มต่อไปนี้เป็นเงินเดียวกันมั้งเงินแรงกว่าซาบานบานเป็นเงินแยกเงินเดียวค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็คือกองทุนหมุนเวียนเผื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนอันนี้แยกย่อยให้กันออกมาแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะอธิบายกันสักนิดนึงค่ะท่านเผื่อที่จะพี่น้องจะได้เข้าใจ
1: สั้นๆนะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นกรณีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้อยากจนนะครับไม่ได้ทำการเกษตรก็ได้ต้องการปลดเปลื้องหนี้สินที่กรณีที่ว่าเราเอาที่ดินของเราไปจำนองแล้วก็ขาดอายุแล้วหรือว่าสิ้นสัญญาแล้วหรือว่าใกล้ฟากไปกรรมการเลขาเนี่ยครับเราจะจ่ายเงินกองทุนเนี้ยไปซื้อตรงนั้นให้มาก็คือแล้วก็เราคอยมาพ่อจ่ายกับเราเอาเรื่องง่าย
0: ๆนั่นคือหลักการ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกระบวนการก็ไม่ต้องคิดไรมากนะครับอันแรกก็คือที่ผมบอกว่าหน่วยงานอยู่แค่ฐานสุดก็คือเกษตรอำเภอนะครับที่ต้องไปติดต่อก่อนว่าเนี่ยฉันเป็นหนี้เป็นติดจำนองจำนำอยู่นี่ที่อำเภอเขายึดแล้วนี
0: ่
1: ก็ให้ไปคุยกับเกษตรอำเภอก่อนนะครับมันจะอยู่ขึ้นกับเงินใกล้ว่าวงเงินถ้ามันไม่เกิน300,000มันเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับมีเกษตรอำเภอเป็นเลขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิน300,000ซึ่ง2.5 ล้านนี่มันเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งผมเป็นฝ่ายเลขาอยู่กับสามารถเสนอเรื่องมาได้เลยซึ่งพอตอนเสนอนี้ก็คือคนเสนอว่าได้ไม่ได้นะครับทางทกส.จะเป็นผู้ประเมินกิจกรรมที่ว่าอาชีพของเราเนี่ยว่าถ้าว่าเอาเงินก้อนนี้ไปใช้แล้วไปจดให้กับเจ้านี้แล้วเนี่ยสามารถส่งคืนใช้ได้ไหมเขาก็จะประเมินให้นะครับถ้าประเมินให้แล้วผ่านก็คือเงินได้เลยครับไม่ยากได้เลยตรงนี
0: ้เมื่อสักครู่ในช่วงตอนภาพที่เราเห็นเป็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ว่าเขาเลี้ยงกุ้งอันนี้ต้องบอกขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยเพราะว่าทีมงานของทางด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ส่งมาให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าพี่น้องได้นำเงินที่ใช้บริการจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้อยากจนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆคราวนี้ค่ะหลายท่านที่บอกว่าแล้วเงินใครแล้วก็เอกสารคำขอใช้บริการเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้าง1 2 3 4ทำผันเปลือกกันค่ะ
1: ครับพบเอาไว้ง่ายนะครับปกติทั่วไปเลยนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็โฉนดสำเนาเอกสารที่ดินที่ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ได้เราตรงนี้ครับเขียนนั่นเองเบื้องต้นก่อนแล้วก็มาคุยกันก่อนสำคัญที่สุดคือมาคุยให้เข้าใจแหละซึ่งเราไปเก็บเปิดแบงค์ข้อมูล นะครับ

0: ไปหาโน่นหานี่มันนั่นเพิ่มได้สำคัญก็คือให้มาพูดคุยกันนะครับเราพร้อมยินดีให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทุกประการ
1: ค่ะในส่วนของยอดผู้ใช้บริการสำหรับภารกิจนี้ค่ะกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราให้บริการกันเยอะไหมคะปี69ที่ผ่านมา
0: ครับเอาไว้ง่ายว่าตอนนี้ก็คือเรามีสะสมเนาะเพราะว่าอายุการใช้นี่ตรงนี้มันคือ20ปีก็คือตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอันดับ1ของภาคใต้ที่มีคนใช้บริการกองทุนตรงนี้ถึง760คนนะครับที่เป็นลูกค้าของกองทุนนี้อยู่ครับตอนนี้ถือว่าเราได้เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้พ่อแม่พี่น้องได้มาก็เรียนได้นะปลดเปลื้องนี้นะตอนนี้สิ้นในเกิดประโยชน์กับเกษตรกรจะไปพัฒนาจีบตัวเองต่อได้นะคร
1: ับตรงนี้ค่ะทางหน่วยงานเองเนี่ยเรามีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการทำความเข้าใจเพราะว่าหลายท่านที่ว่าบางวันนี้เราไม่อยากให้ปลายทางไปถึงว่าพอกู้ไปแล้วไม่สามารถหรือว่าไม่มีศักยภาพที่จะส่งคืนได้ตรงนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้เจตนาที่จะพูดไปในทางที่ว่าท่านกู้แล้วท่านจะส่งไม่ได้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้การรับบริการนี้หรือไล่เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐวันนี้จะต้องทำกันบันปื้มั้ง
0: ครับตอนนี้ก็คือพอได้เงินกู้ไปแล้วนะครับก็ชดใช้จดใช้ที่ดินไปแล้วนะครับอย่างส่งหนี้ให้กับกองทุนแบบนี้ก็คือทุกปีนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาลงไปติดตามเยี่ยมเยียนถึงบ้านไปทำสารทุกซุกดิบว่าเอออย่างทำมาแล้วมันติดปัญหาตรงไหนบ้างไหมถ้ามีความต้องการที่จะฝึกอาชีพพัฒนาอาชีพแล้วก็มีหลักสูตรไปฝึกอบรมให้ตามความต้องการของเราเลยครับก็คือไม่ทิ้งไม่ติดตามนะครับถ้าว่ายังเจอปัญหาว่ายังไม่สามารถชำระหนี้ได้เราก็ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้มันธนาคารเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขอเน้นย้ำให้กับพี่น้องที่กำลังเลรายการอยู่ในคณะนี้สำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนค่ะทางหน่วยงานเองกับพร้อมที่จะช่วยเลือกคือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะปลดเปลืองนี้สิ้นรั่วซื้อที่ดินคืนแล้วก็เพื่อซื้อที่ดินเช้าตามพรบการเช้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็เพื่อการประกอบอาชีพรายละไม่เกิน100,000บาททีนี้ค่ะเรื่องของดอกเบี้ยก็ไม่แพงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับดอกเบี้ยตรงนี้ก็คือเข้าให้ปีละต้องจ่ายปีละร้อยละ5ต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราได้ส่งเป็นปกตินะครับไม่คาดส่งไม่คาดเลยเขาจะลดให้ปีละ 1% จนถึงเลือดซองปีนี้ส่งดีเลือดซี
1: ่
0: ปีหน้าเลือดซ้ำปีต่อไปเลือดซองแล้วก็ซองยาวจนหมดถึงสิ้นวงเงินที่เราต้องจดจ่าย
1: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้รายละเอียดมาสำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้อยากจนนครศรีธรรมราชของเราแตะ700ว่ารายเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะถือว่าเป็นงานนักพอสมควรนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นักคือว่ากัน700ว่ารายนี่คือพอเราอนุมัติไปหมดแล้วเราก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนหลังเผื่อเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านห่วงใยเน้นย้ำฝากหน่วยงานให้ดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ผันปรือมั่งเพราะว่าชื่อว่าปากทองนี่เรื่องสำคัญมาก
0: ครับเพราะว่าอาชีพด้านการเกษตรเนาะท่านผู้ว่าก็ฝากมาว่าเนี่ยพอเข้าใช้เงินตรงนี้ไปแล้วได้เงินตรงนี้ไปแล้วนะครับก็พยายามให้ไปส่งเสริมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ว่าเราไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงว่าก็เราก็ช่วยกันเนาะช่วยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดข้อโครงการเพราะว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องอีกหลายฐานที่ว่ายังมีความต้องการตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มาที่สำนักงานผมอย่างน้อยวันละ2-3คนทุกวันนะครับแต่บางคนก็ไม่เข้าเหมือนใครมั่งอะไรมั่งนะครับแต่เราก็ถ้าไม่เข้าเหมือนใครเราก็พยายามส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นที่เข้าได้ดูแลตามภารกิจของเขาเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่อติ่งเสียที
1: ค่ะแผนงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ค่ะอันนี้ใกล้สิ้นปี2500ปีงบประมาณ2569แล้วสิ่งที่กำลังจะเดินต่อในปี2570วางไว้ยังไงบ้างคะในการช่วยเหลือพี่น้อง
0: ครับสำหรับซ่องกองทุนนี้ที่จริงแล้วเราไม่ได้หยุดติดกับเรื่องงบประมาณเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินกองทุนเป็นเงินนอกงบประมาณดังนั้นก็คือทางซ่องกองทุนนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถมายืนได้ตลอดวันเวลาราชการเลยครับมันไม่ขึ้นกับปีงบประมาณนี้มันเป็นข้อดีของส่วนนี้คร
1: ับ ไล่ทันที่ว่ามีข้อกังวลว่า30กันยายนของทุกปีเป็นสิ้นปีงบประมาณเพราะฉะนั้นคงจะต้องรอให้งบในปีหน้าปีถัดไปมาถึงจะช่วยเหลือกันได้แล้ว
0: อันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องท่า
1: ถ้าทันคิดว่าทันพร้อมแล้วเป็นองค์กรเป็นกลุ่มค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับการข้อรับบริการกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรแล้วก็สำหรับแยกเดียวกันไป

0: ถ้าเกิดประสบปัญหานี้อยากขอความช่วยเหลือตรงนี้ก็จัดเป็นประเภทของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนอยากจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนวันนี้ค่ะเดินทางกันเข้าไปได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบอกที่ตั้งช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะ
1: ครับเอาแท้ง่ายๆส่วนตัวนะครับก็คือที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชันซีนะครับสาขากลางจังหวัดในเมืองเตียวาถ้าว่าท่านไม่สะดวกเลยนะที่ผมเรียนนะครับไปสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอกายบ้านทุกทีได้นะครับเบอร์โทรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับ075-357-312นะครับแต่ว่าถ้าลูกหลานมีความสะดวกนะครับท่านสามารถหาในเน็ตได้เลยเหมือนกันนะครับพิมพ์ไปว่ากองทุนเมื่อเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจนมันก็จะมีกันไขกติกาบอกถึงวัดน
0: ะคร
1: ับพิมพ์ไปว่ากองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรก็สามารถเข้าดูเป็นการเบื้องต้นได้ให้ลูกหลานช่วยอีกทางหนึ่งก็ได
0: ้คร
1: ับแต่ต่างผมยินดีให้บริการตลอดเวลาราชการ
0: แถมท้ายส่งนาทีก่อนหมดเวลาวันนี้หลายคนที่บอกว่ามีข่าวดีแต่ว่าคือเราไม่อยากจะให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมาตรการในการช่วยเหลือเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมสักนิดนึงในช่วงท้ายท่านมีรายละเอียดเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรมาฝากกันสักนิดนึงว่าเขาอัปเดตเป็นบรรลือมั้งแล้วค่ะท่าน
1: ครับตอนนี้จริงๆแล้วก็คือหลังจากที่ว่าเขามีระเบียบกระทรวงการคลังมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับว่าไอ้การจดเชยช่วยเหลือพ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นภาพรวมมาแล้วแต่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเพิ่งออกประกาศเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในการจดเชยอะไรต่างๆนี่ผมยกตัวอย่างนะก็คือมีการเพิ่มวงเงินให้กรณีได้รับความเสียหายเฉียนข้าวเนี่ยเดิมเนี่ยเราได้รับเขบหลายละ 1,340 บาทแต่ตอนนี้ปรับเป็น 2,240 บาทนะครับเพิ่มขึ้นนี่ประมาณ900บาทต่อรายนะครับเปิดฟักเปิดหลายเมื่อนี้นะครับก็จาก 1,980
0: ค่ะ
1: เป็น 3,180 บาทนะครับใหม่พ้นหมายยืนต้นนะครับจากหลายละ 4,048 บาทเป็น 6,800 บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นลักๆดีว่าช่วยเลือกท่านนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าภาวะนะภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวมันไปต้นทุนดีว่าเราเพิ่มสูงขึ้นเนา
0: ะ
1: รัฐบาลก็พยายามช่วยเลือก
0: ชดเชยกันไป
1: ชดเชยนะตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้พวกเนี้ยให้มันไปชดเชยแล้วเราพอได้ลงทุนได้โตไม่ใช่ว่าชดเชยไปได้พันกว่าบาทซึ่งไปทำได้กินแล้ววันนี้ใช่มั้ยมันก็ยิ่งเป็นภาระไปเลยตรงนี้ก็รัฐบาลก็เห็นใจและครับปรับตัวเลขขึ้นมาให้ค่อนข้างถูกยั้งนะครับทางด้านชัดประมงอะไรก็คือปรับขึ้นทั้งวัดโดยรวม
0: สักประมาณ
1: น
0: ี
1: ้ครับและก็ท่านสามารถไปดูในชื่อโซเชียลได้เลยนะให้ลูกถ้าตัวเองไม่เล่นไม่ได้ได้เหมือนเดิมการให้ลูกร้านช่วยเหลือว่าการให้ความช่วยเหลือรอบไม่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปผันผืนมั้ง
0: นะครับพูดคุยกันวันนี้ค่ะพอหอมปากหอมคอกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านวิวัฒน์ชัยนู่ทองค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเข้ารับบริการกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรและก็กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนค่ะติดต่อกันเข้าไปได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีโครงการดีๆมันรื้อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันไทยก็เข้าไปเลยได้เดี๋ยวนี้เขาต้องบอกว่าซื้อออนไลน์เป็นซื้อที
1: ่
0: 24ชั่วโมงเลยเราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับรวมรายการกันขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไม่พร้อมด้วยท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี้เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
0: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
1: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ความชัดเจนเรื่องการตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบเดินหน้าจัดระเบียบการลงทุนทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าใน1เดือนนี้จะต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุม

0: เป็นระบบสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
1: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2: หลังการประชุมครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ด้านครับประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมแล้วก็โครงการใหม่ในอนาคตด้วย
3: ถามหลายอันที่1ก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามหลายอันที่2วันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติ2ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกนะครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนะคะในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจที่รอพิจารณาในอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Centerที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
4: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
5: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
0: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำ

0: ระบบฐานข้อมูลกลางหรือว่าแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีระบบดังกล่าวก็จะรวบรวมทั้งข้อมูลพิกัดที่ตั้ง Data Center แนวสายไฟแผนผังเมืองรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆไว้ด้วยกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนหลังจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการก็จะต้องถูกนำมารวมไว้ในแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะดูแล3เรื่องหลักก็คือเรื่องผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
1: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมา
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชนพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำเพิ่มเติมว่าจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งชะลอการอนุมัติโครงการใหม่จนกว่ามาตรการและแนวทางการกำกับดูแลจะมีความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทุกพื้นที
2: ่ส่วนผลการตรวจสอบด้านมลพิษของ Data Center ย่านพระราม9นะครับก็พบว่าเชื่อมโยงกับปัญหากลิ่นที่ประชาชนร้องเรียนถึง 90% ก็ให้เวลาผู้ประกอบการ7วันครับเร่งแก้ไขทั้งคราบน้ำมันรวมถึงหามาตรการป้องกันการรั่วไหลและกลิ่นไอระเหยด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ครับโดยบอกว่าพบความเชื่อมโยงกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาถึง 90% ทั้งเรื่องน้ำมันและกลิ่นไอระเหยมีการตรวจวัดค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความสามารถในการติดไฟหรือว่า LEL ซึ่งเบื้องต้นไม่พบว่าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจตัวอย่างน้ำจากห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อยืนยันผลการตรวจให้ชัดเจนด้วยขณะเดียวกันก็ได้ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการ3เรื่องครับคือแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันหามาตรการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตและมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยของน้ำมันภายใน7วัน
3: คือจริงๆตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเราก็แจ้งทางเพราะเราไปกับผู้อำนวยการเขตด้วยขวางด้วยท่านก็ทำหนังสือเราเรียกว่าแจ้งปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้ดำเนินการ3เรื่องหนึ่งก็คือแก้ไขคราบน้ำมันเนี่ยที่มีอยู่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็2ก็คือหามาตรการป้องกันการรั่วไหลน้ำมันอนาคต3ก็คือหามาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยของน้ำมันแล้วก็เมื่อวานก็ที่ประชุมก็ตกลงกันให้ใช้ระยะเวลาน้อยสุดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขก็คืออย่างน้อยสุด7วันแล้วก็ให้7วันจบนะครับ
2: นอกจากนี้อธิบดีได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมัน2แห่งก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับระบบของสถานีบริการน้ำมันก็คือฝังถังน้ำมันลงใต้ดินแล้วก็มีระบบแคปวาล์วซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นส่วนประเด็นที่เคยร้องเรียนเรื่องเสียงกับความร้อนทางผู้ประกอบการได้เข้าไปชี้แจงแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เข้าใจมีการยกเลิกคำร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่อนข้างจะโอเคระดับนึง
4: ตอนนี้ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากนอกจากพื้นที่นั้นไหมคะ
3: ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าตอนพฤษภาที่แล้วเคยได้รับเรื่องร้องเรียนทีนึงนะครับพฤษภาที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปดูก็วันที่เข้าไปก็ปรากฏว่าทางบริษัทที่ตอนชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วแล้วก็มีการตรวจทดสอบตอนนั้นเขาร้องเรียนเรื่องเสียง ส่วนเรื่องความร้อนซึ่งทางบริษัทเขาก็ได้ทำเรื่องชี้แจงคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนทุกคนเนี่ยชาวบ้านเขาโอเคชาวบ้านที่ร้องเรียนก็เลยทำหนังสือมายกเลิกเรานะ
2: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินธุรกิจ Data Center สิ่งสำคัญคือต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบทั้งเสียงความร้อนความปลอดภัยรวมถึงการรับมือกรณีน้ำมันรั่วไหลหรือว่าเกิดมลพิษขึ้นมาซึ่งภาครัฐต้องกำหนดเกณฑ์และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
0: ไปดูเรื่องฝนที่ตกหนักที่จังหวัดน่านนะคะปรากฏว่าวันนี้มีตกหนักลงมานะคะวัดปริมาณฝนได้ประมาณ100มิลลิเมตรภายในเวลาแค่2ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วแล้วก็มีล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรอย่างเช่นที่อำเภอปัวนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เร่งลงพื้นที่แล้วก็สั่งระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเข้าไปทำคันดินกั้นน้ำป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าไปในเขตเมืองนอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเช้าที่อำเภอปัวมีฝนตกหนักมากวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำหลักสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่เคยได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้น้ำสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้เร่งนำดินมาเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มีความสูงประมาณ3เมตรเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าไปสู่เขตเมืองและมีการระดมเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่จากทั้งโครงการชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ในช่วงที่ยังมีฝนตกส่วนพื้นที่อื่นๆในอำเภอปัวนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่าแนวคันดินและผนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำสาขายังคงใช้งานได้ดีแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจทำให้น้ำล้นตลิ่งได้อีกนอกจากนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการหรือผ่านระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลล์บรอดแคสต์โดยทางจังหวัดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบแบบรายชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมรับมือได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
2: ในส่วนความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านระลอกที่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพขณะนี้ทางจังหวัดก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า26ล้านบาทและยังคงเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกรายครับศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านหรือว่า JIC น่านได้สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านการดำรงชีพทั้งค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวล่าสุดถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมารวม 11,528 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 26,100,000 บาทโดยวันนี้กำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยใน3อำเภอคือท่าวังผาภูเพียงและอำเภอปัวจำนวน 2,173 รายวงเงินรวม 2,500,000 บาทครับในวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว 2,669 รายวงเงินรวม 6,600,000 บาทยอดรวมจ่ายสะสมถึง5กันยายนจำนวน 16,370 รายวงเงินทั้งสิ้น 35,400,000 บาทหากคุณผู้ชมเป็นส่วนที่ตกสำรวจหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ประสบภัยนะครับหรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อปภ.น่านหมายเลข0547100001หรือ0547161174ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้สทนช.เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับมือน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงรองรับน้ำเหนือนะคะพร้อมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าได้เน้นย้ำให้สทนช.เร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วยังต้องเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยเฉพาะการทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินและเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
5: ผมก็พยายามย้ำเน้นวันนี้เนี่ยให้สนช.เนี่ยนะครับเร่งสำรวจจริงๆมันมีผังเรียกผังน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนนะว่ามาตรการในการป้องกันก็ดำเนินการแจ้งไปทุกจังหวัดอยู่แล้วทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์นะครับตามวิธีการที่กำหนดนะครับซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดภัยต่างๆทั้งภัยทุกภัยหรือภัยแรงเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเห็นตรงกันนะเดี๋ยวนี้ว่าเราต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่มันอาจจะลดหายไปหรือถูกทำลายไปนะครับมวลน้ำจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมหมดแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเองไม่ได้ไปเคลียร์ไปชะลอน้ำและน้ำที่ลงสู่ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพื้นที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับ
0: นายทรงศักดิ์กล่าวอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เสนอให้จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสทนช.ที่จะเร่งสำรวจพื้นที่เหมาะสมใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริส่วนการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ด้านล่างนะคะก็จะเน้นไปที่การเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสทนช.จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บรอดแคสต
2: ์ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดเสวนาเรื่องการจัดการน้ำชูแนวคิดนำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในการรับมือภัยธรรมชาติให้ได้ด้วยตนเองครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดกิจกรรม Water Resilience Forum ครั้งที่3ในหัวข้อ Smart Water Communities คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตโดยมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนวิกฤตเรื่องน้ำให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยอย่างจริงจังภายในงานมีการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วนะครับและมีเวทีเสวนาทิศทางนโยบายระดับประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดแผนระยะยาวในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยโดยการจัดทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นแบบจำลองเสมือนจริงที่เชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ในต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่มีความแม่นยำโดยโมเดลนี้ได้นำมาใช้กับสถานการณ์ในจังหวัดน่านด้วยครับ
6: เรื่องน้ำสุดท้ายถ้าจะลงให้พื้นที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้เนี่ยคณะสังคมนะอย่างเงี้ยคนที่ทำคอมมูนิตี้วิศวะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆนะครับคนที่ทำเดต้าไซน์ก็ดูซิมูเลตคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการหาเซ็นเซอร์และไม่ติดอะไรก็เป็นคนที่ทำภาคการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรับเนี่ยเราต้องมองเรื่อง water economy ซึ่งวันนี้ก็คืองานเรื่องนี้นะขอบคุณท่านคณบดีนะฮะวิทยาที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจากการที่เรามองว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับทำยังไงเราถึงจะทำเรื่องเศรษฐกิจน้ำขึ้นมานะครับที่ท่านนายกสภาได้พูดไปเลยในทุกมิติเนาะตรงนี้
2: ด้านศูนย์กันก่อนท่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตน้ำสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจจากน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำหนุนพร้อมเปิดโอกาสให้มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์ให้มีการคาดการเตือนภัยและวางแผนเชิงรุกการเสริมพลังชุมชนให้ร่วมบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมการทำงานหน่วยงานด้านน้ำทุกภาคส่วนให้เป็นระบบเดียวกัน
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับอีก134องค์กรกู้ภัยยกระดับการรับมือสาธารณภัยพร้อมปรับแผนจัดซื้อเครื่องจักรให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่นะคะเป็นการเปิดทางให้อาสาสมัครนำอุปกรณ์ไปใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องรอเอกสารค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเป็นการทำงานร่วมกัน การระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายรวม134หน่วยงานเป้าหมายสำคัญก็คือการยกระดับการ

0: งานให้มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครกู้ภัยว่าถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางปภ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้นำอุปกรณ์ได้ไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมปรับแนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับรับมือสาธารณภัยในปีหน้าเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะการเกิดภัยในแต่ละพื้นที่โดยจะนำไปประจำการไว้ที่ศูนย์เขตต่างๆเพื่อให้ทีมอาสาสมัครเข้าถึงแล้วก็นำไปใช้งานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินว่าให้สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อขอนำเครื่องมือไปใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยมาทำเอกสารตามหลังเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีที่สุด
1: ก็เป็นการบูรณาการนะครับระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกับมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็การเผชิญเหตุนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับการเข้าพื้นที่การแบ่งโซนนะครับแล้วก็การแบ่งงานในการทำงานนะครับโดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะครับการอบรมนะครับรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการแชร์อุปกรณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีพี่ๆนะครับมีโอกาสเข้าถึงในการที่จะเอาอุปกรณ์อันนี้เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับการเวลาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ๆมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับมักจะถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วกว่าทางหน่วยงานราชการนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าให้พี่ๆเนี่ยพาหน่วยงานราชการไปด้วยกันเลยนะครับก็คือข้ามขั้นตอนในการที่ต้องทำเอกสารใช้ระบบการสั่งงานหรือว่าการเตรียมพร้อมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะพาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยพาไปด้วยกันได้เลยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกทางเดียวนะครับเพื่อให้ถึงที่หมายให้ได้เร็วที่สุด
2: ส่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับก็จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1ทับ2569หารือเพื่อยกระดับการสื่อสารสาธารณภัยพร้อมจัดทำคอนเทนต์แคลนเดอร์รับมืออุทกภัยปี2569ครับนายสุภพงษ์ชวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและยกระดับระบบการสื่อสารสาธารณภัยในภาวะวิกฤตโดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและความเป็นเอกภาพที่ประชุมมีมติจัดทำคอนเทนต์คาลเลนเดอร์หรือว่าปฏิทินเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้สอดรับกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุม3ระยะได้แก่ระยะก่อนเกิดภัยจัดทำ PR เชิงรุกเน้นให้องค์ความรู้แจ้งเตือนระดับน้ำพายุและแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือระยะขณะเกิดภัยจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพจัดทำข้อมูลแบบ Single Command รายงานสถานการณ์สดแจ้งจุดพักพิงสายด่วนช่วยเหลือและแจ้งเตือนอพยพผ่านระบบ SMS และ Cell Broadcastส่วนระยะหลังเกิดภัยจัดทำ PR ชี้แจงมาตรการเยียวยาเงินชดเชยการดูแลฟื้นฟูและสุขอนามัยหลังน้ำลดพร้อมนำระบบ Social Listening มาติดตามเสียงสะท้อนและคำร้องขอจากพื้นที่จริงสำหรับผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ JIC เกาะติดสถานการณ์และผลิตสื่อกระจายข่าวสารมากกว่า 5,000 ชิ้นงานผ่านช่องทาง NBT to HD Facebook ของสวท.น่านและคลื่นวิทยุ FM 94.5 MHz ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 5,400,000 ครั้งนอกจากนี้ยังได้ปรับกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือและข่าวปลอมตลอด24ชั่วโมงผ่าน3ขั้นตอนสำคัญคือ ID Issue Identification ศึกษาค้นหาและชี้เป้าประเด็นสงสัยหรือกระแสข่าวลือในสังคมอย่างรวดเร็ว IA Issue Analysis ประสานข้อมูลจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบตรงเพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้อง IR Issue Responseจัดทำข้อชี้แจงพร้อมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนภัยซูเปอร์เอลนิโญดีเดย์วันที่14กันยายนนี้โดยสั่งการให้ทีมงานทั่วประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเริ่มเดินหน้าสื่อสารข้อมูลภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบผ่านทุกช่อง

0: องทางสื่อเพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ก่อนจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการของสื่อของศูนย์สื่อสารสู้ภัยแล้งหรือ JAC เพื่อบริหารจัดการในระยะต่อไป
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความพร้อมการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: สัปดาห์หน้าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็ยังคงวงเงินภาพรวมไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่กรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆลงกว่า 11,000 ล้านบาทค่ะนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาปรับแก้เสร็จสิ้นโดยในการพิจารณาวาระนี้มีสมาชิกเสนอคำแปรยติทั้งสิ้น154คนและขอถอนตัวไป2คนภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังคงตั้งวงเงินรวมไว้ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการวิสามัญได้มีมติปรับลดงบประมาณในหลายส่วนลงรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทโดยพบว่าแทบทุกกระทรวงถูกปรับลดงบประมาณลงทั้งสิ้นสำหรับกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณลงมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลด 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนจำนวนเงินกว่า 11,000 ล้านบาทที่ถูกปรับลดลงมานั้นก็ถูกนำไปจัดสรรใหม่เพื่อเพิ่มให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นและจัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1: มาที่ประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามล็อบบี้ประเทศที่3มากดดันแล้วก็ขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OIF Summit ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้ยังย้ำด้วยครับว่าในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชากลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะทูตนะคะและยืนยันว่าไทยมีเสถียรภาพและเปิดกว้างพร้อมร่วมมือกับมิตรประเทศเดินหน้าสร้างโอกาสในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม75คนที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่านโยบายต่างประเทศต้องเป็นประตูสู่โอกาสให้แก่ประเทศและประชาชนก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเพียงซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกประเทศโดยให้ความไว้วางใจและความเป็นหุ้นส่วนรวมถึงการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1: รัฐบาลไทยได้มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า7ล้านบาทเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้ง2ประเทศในยามวิกฤตครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลโดยได้มอบสัญลักษณ์การแสดงโดยได้มอบสัญลักษณ์แสดงการให้ความช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาลพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยขอยืนหยัดเคียงข้างเนปาลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยประกอบด้วยเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน7ล้านบาทหรือประมาณ 210,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงค่าขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ได้แก่ชุดป้องกันความปลอดภัยระดับ4ถุงบรรจุศพหน้ากากกู้ภัยหน้ากากอนามัยและชุดกรองอากาศขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทยอย่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังได้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยด้วย
0: มาดูผลสำรวจจาก KPI โพลนะคะเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะผลสำรวจเนี่ยปรากฏว่าประชาชนกว่า 56% ยังไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาทของ OECD ได้ถูกต้องสูงที่สุดถึง 61% ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่36เรื่องไทยบนเส้นทาง OECD ความเข้าใจและการติดตามข่าวสารของประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมผลสำรวจพบว่าประชาชน 56% ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในขณะที่อีก 16% เคยได้ยินข่าวแต่ไม่แน่ใจว่าไทยดำเนินการถึงขั้นใดและมีเพียง 9.3% ที่ทราบและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ OECD มาก่อนมี 55.2% เข้าใจถูกต้องว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายแต่อีก 20.6% ยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจและอีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่า OECD เป็นเขตการค้าเสรีสถาบันการเงินหรือองค์การด้านความมั่นคงและการทหารเมื่อแยกออกเป็นภูมิภาคพบว่าในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาท OECD ได้ถูกต้องสูงสุดถึง 61.7% ส่วนภาคกลางเข้าใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 47.2% สะท้อนว่าเรื่องการสื่อสาร OECD ยังต้องทำให้เข้าใจง่ายและอธิบายให้ชัดเจนทางนี้ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลวิจัยและคำปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความเท่าเทียมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก38ประเทศจากในภูมิภาคยุโรปอเมริกาเหนือละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีอีก8ประเทศที่อยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะคะการเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของไทยที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการใหม่นะครับชื่อว่าคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันครั้งแรกวันพรุ่งนี้เลยครับเสาร์ที่5กันยายน 9:05 เป็นต้นไป
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
1: นั่นคือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินรายการใหม่ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ประเดิมด้วยการเปิดใจนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนไปสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายไปสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรหาคำตอบในวันพรุ่งนี้5กันยายน9นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูแนวทางการพัฒนาร้านโชว์หวยนะคะว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดได้แข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้ไปไหนร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะคะ
1: 39เจอ1สาขาแล้ว
0: ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นในพื้นที่อย่างในชุมชนอย่างเงี้ยร้านโชว์หวยจะแข่งขันได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ีทีมีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาธิธรรมค่ะ
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางพัฒนาร้านโชห่วยไทยนะครับในวันที่ถูกโจทย์ท้าทายอย่างรอบด้านครับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปัจจุบันมีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศนะครับซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าถึงมือประชาชนแต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายตอนนี้มีทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามารวมถึงต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นทำให้ร้านค้าในชุมชนค่อยๆหายไปนะครับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยย้ำว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายนอกอย่างแพลตฟอร์มหรือต้นทุนนะครับแต่ว่าโชห่วยยังมีปัญหาภายในด้วยอย่างพฤติกรรมของเจ้าของร้านรุ่นใหม่ครับที่ไม่อยากนั่งเฝ้าร้านทั้งวันรวมถึงการจัดการสต็อกสินค้าซึ่งก็ต้องขายของให้ได้ก่อนที่ของจะหมดอายุเพราะนั่นหมายถึงเงินที่จะจมลงไปเรื่อยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับพยายามที่จะเติมความรู้ทั้งการบริหารจัดการการตลาดการบัญชีและภาษีแต่เครื่องมือสำคัญสำหรับยุคใหม่หนีไม่พ้น AI ครับปัจจุบัน AI สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทั้งการบริหารหน้าร้านและหลังร้านระบบตัดสต็อกเมื่อขายของได้แล้วก็ยังแจ้งเตือนได้ด้วยเมื่อสินค้าใกล้หมดสามารถสรุปยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนหาสินค้าที่ขายดีที่สุดหรือเวลาที่ร้านขายของดีที่สุดสามารถช่วยคิดโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อซ้ำรวมถึงการบริหารพนักงานภายในร้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้มีร้านโชห่วยไทยนำไปใช้แล้วนะครับและวันหน้าก็จะกระจายไปยังร้านค้าทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาอยู่รอดและไปต่อได้ครับ
1: ของในมุมของสมาคมก็คือว่าเราจะทำยังไงให้องค์ความรู้พวกนี้สามารถที่จะถ่ายทอดบางอย่างเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยบริบทในร้านเขาไม่เหมือนกันแต่เขาควรจะต้องรู้ว่ามันมีหลักการบางอย่างที่เขาสามารถนำมาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากคำนี้ว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไม่ transform เนี่ยแล้วพอ AI มันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบแล้วก็นำหน้าเราไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับในการทำงานร่วมกับทาง DBD เนี่ยนะครับในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พวกนี้นะครับลงไปถึงร้านค้าที่เป็นสมาชิกของพวกเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพราะเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่เราก็สามารถเป็นแอนด์แมนท่านไหนที่เคยดูหนังใช่ไหมครับเป็นแอนด์แมนแต่เป็นมดที่แบบเราไม่ได้บอกว่าเราจะใหญ่ขึ้นหรอกแต่เราเป็นมดที่อย่างน้อยในพื้นที่เราอะที่เราอยู่ตรงนั้นอะในลูกค้าเราตรงนั้นอะเราส่งพลังแล้วเราก็ดูแลลูกค้าเราได้อย่างเต็มที
0: ่คุณสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปี2569ผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่สมาร์ทโชห่วยพลัสที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มอีก102ร้านค้ารวมเป็น 8,027 ร้านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือกิจกรรมไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเชื่อมโยงร้านค้าปลีกกว่า100ร้านรวมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งคาดการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า70ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบรวม390ร้านค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ขยายผลจาก1ร้านสู่เครือข่ายร้านค้าช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นครับสำนักงานคปภ.จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569รวม60รางวัล นะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังเร่งผลักดันประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลทั้งระบบเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัยภายใต้แนวคิด Resilience Begin With Insurance ยืดหยุ่นต่อทุกความเสี่ยงยืนหยัดด้วยประกันภัยโดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น10ประเภทรวมทั้งสิ้น60รางวัล โอกาสนี้คุณทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วยปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีความเข้มแข็งด้วยเกณฑ์การกำกับของคปภ.ที่ยึดถือระบบความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือ RBC อย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ EKYC การออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-กรมธรรม์การจ่ายสินไหมทดแทนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-เคมเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลขณะที่โครงการประกันภัยพิบัติจะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็นับเป็นเครื่องมือประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติลดภาระงบประมาณภาครัฐรวมถึงจะมีการศึกษาการนำประกันภัยเข้ามาลดภาระค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วยครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เผยแพร่4งานวิจัยนะครับรับมือโจทย์เศรษฐกิจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลกหวังเพิ่มขีดความสามารถไทยสู่คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในเวทีโลกครับคุณสุกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD เปิดงาน ITD Research Forum 2026นำเสนอ4ผลงานวิจัยที่สะท้อนโจทย์สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งรับมือเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคได้แก่การปรับระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยผ่านระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสการพัฒนา Data Center ที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษคุณวิมลปั้นคงรองผู้อำนวยการวิชาการ ITD กล่าวว่าผลวิจัยทั้ง4เรื่องจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสและยกระดับประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าสู่คู่ค้าที่เชื่อถือได้ในเวทีการค้าโลกโดยผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดตั้งและพัฒนา Sustainable Data Center ในไทยและอาเซียนชี้ชัดว่า Data Center เป็นโครงสร้างดิจิทัลที่สำคัญแต่ว่ามีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาบุคลากรและกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้นครับ
2: เรามาถูกทางแล้วคือการเข้าไปมุ่งเน้นให้ Data Center มุ่งถึงความยั่งยืนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์ครับนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบการก้าวไปสู่ Content Economy การก้าวไปสู่AI Nation ที่เราสามารถที่จะผลิตคนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดจาก Data Center ให้ได้ถือว่าเรามีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านของพลังงานนะครับด้านพลังงานที่เรามีพลังงานสีเขียวอยู่แต่เฟสต่อไปก็คือการต่อยอด Data Center ให้เกิดประโยชน์ต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งต้องมีการพัฒนาคนนะต้องมีการพัฒนาคนสร้างพวกการรุ่นใหม่นะครับที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์ Data Center
0: ส่วนงานวิจัยเรื่อง Traceability ยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนเสนอให้จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญเช่นทุเรียนข้าวและผลไม้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยงานวิจัยเรื่องการบูรณาการระบบโลจิสติกอาเซียนเน้นเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและผลวิจัยการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอให้พัฒนากฎระเบียบและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศครับกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนนะครับด้วยมาตรฐานนวัตกรรมและความรู้ด้านการตลาดยุค AI หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันได้ติดตามจากรายงานครับ
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2มุ่งเน้นยกระดับสินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยอาหารการสร้างแบรนด์ ปจนถึงการทำตลาดออนไลน์และการใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นปัจจุบันกฟผ.ได้เข้าไปพัฒนากิจการชุมชนแล้ว49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศแต่เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้ชุมชนผลิตสินค้าได้แต่ต้องยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจตลาดรู้ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถนำจุดเด่นของท้องถิ่นมาต่อยอดให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่อย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือ Healthy Choice ขณะที่ลำไยอบแห้งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้รับการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคขณะที่การเข้าถึงตลาดเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของกฟผ.ที่ได้นำของดีชุมชนออกสู่ตลาดจริงผ่านงานตลาดนัด Energy Level Up ของดีชุมชนกฟผ.เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่น้ำพริกราบพร้อมรับประทานข้าวเกียบจมูกข้าวไรสเบอร์รี่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายประเภทซึ่งสินค้าทั้งหมดยังจะคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่เพิ่มเติมด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่พร้อมจัดกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา
4: เราเข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าของเราแล้วเราก็มองเห็นศักยภาพของชุมชนว่าเขามีวัตถุดิบมีทรัพยากรมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาขาดโอกาสบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางบางช่องทางซึ่งในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงกฟผ.ก็เล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้พยายามเชื่อมโอกาสให้กับชุมชนโดยการที่ดึงเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารนะคะคือสถาบันอาหารที่จะดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆทำให้ชุมชนยกระดับของผลิตภัณฑ์ตนเองขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายในการจำหน่ายเกิดรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะ
3: ความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสถาบันอาหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ยังเป็นต้นแบบความสำเร็จในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่ตลาดสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของกฟผ.ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงานตลาดนัด Energy Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ได้จนถึงวันที่7กันยายนนี้บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ราชบัณฑิตยสภาจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์พร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้รักษาความรู้สู่ผู้นำปัญญาสาธารณะครับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์โอกาสนี้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วยนายกราชบัณฑิตยสภาระบุว่าตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาได้ทำหน้าที่สั่งสมและรักษาองค์ความรู้ของชาติแต่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องขยายบทบาทสู่การเป็นผู้สร้างและชี้นำทางปัญญาโดยนำองค์ความรู้มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งในมิติของการศึกษาสังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำธรรมาภิบาลและการรับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาจึงประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2ด้วยการต่อยอดทุนทางปัญญาสร้างพื้นที่ให้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรรจบกันเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและร่วมกำหนดทางเลือกของประเทศบนพื้นฐานความรู้ปัญญาคุณธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบการจัดประชุมวันนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและคนรุ่นใหม่ร่วมกันมองอนาคตประเทศใน10ประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้แก่รัฐบาลต่อไป
1: สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีพร้อมเดินหน้าเป็นสถาบันที่สร้างผู้นำใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรเปิดโอกาสสร้างผู้นำใหม่จากทั่วประเทศค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีสถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีก้าวเข้าสู่ปีที่28มีนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้แถลงวิสัยทัศน์เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่เป็นคลังสมองของชาติด้านนิติบัญญัติและหมุดหมายสำคัญของสถาบันกับการก้าวสู่อนาคตปีที่28โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐที่ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรการสร้างหลักธรรมาภิบาลและในเดือนตุลาคมจะเปิดหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเป็นการสร้างผู้นำใหม
2: ่เชื่อว่า28ปีที่ผ่านมาที่เราภูมิใจจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นสถาบันพระปกเกล้าที่ไม่เหมือนเดิมที่เป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เราไม่เพียงแค่ภูมิใจแต่จะเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกับเราภูมิใจขอบคุณครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์เชิญตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาในต่างแดนถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยนางสาวแพรวาชัยวุฒิหรือน้องเจมินายซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Institute of Science Tokyo และปัจจุบันได้นำประสบการณ์กลับมาต่อยอดทำงานด้านการวิจัยในประเทศไทยได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside ของ NBT World เพื่อพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นการใช้ชีวิตในต่างประเทศตลอดจนโอกาสและความท้าทายที่เยาวชนไทยเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ขณะที่นายดอมรุ่งเรืองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่านอกจากการได้ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและนำความรู้ที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอีกทั้งยังเป็นเหมือนตัวแทนของไทยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย
3: อย่างเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะก็อย่างที่รู้กันดีว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ามากแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยกลับมาทำงานวิจัยต่อยอดที่ประเทศไทยได้อะค่ะแล้วก็เรื่องของแล็บหรือว่าสิ่งความพร้อมต่างๆของเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องฟาซิลิตี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างดีเราสามารถ

0: ประเทศไทยต่อไปด้วยเพราะในโอกาสปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ100ไปได้ครับ
1: ทางนี้กรมประชาสัมพันธ์และ NBT World ยังได้เตรียมต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการ Thainess Beyond Borders โดยเชิญตัวแทนจาก TSAJ มาร่วมผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชนไทยในต่างประเทศและนำเสนอศักยภาพของคนรุ่นใหม่สู่ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศ
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

านตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจแบบบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการขับเคลื่อนเชิงระบบนำร่อง20หน่วยงานทั่วประเทศสร้างองค์กรตำรวจที่มีสุขภาวะโดยโครงการจะใช้ข้อมูลสุขภาพจริงของกำลังพลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงานพร้อมพัฒนาเป็น Smart Police Health Framework ขยายผลทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาติการดำเนินงานจะแบ่งเป็น3ระยะตั้งแต่ประเมินสถานการณ์สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงสรุปบทเรียนและผลักดันเข้าสู่ระบบงานปกติโดยตั้งเป้าการเปลี่ยนแปลง3ระดับทั้งบุคคลหน่วยงานและระบบคาดว่าจะมีตำรวจได้รับประโยชน์กว่า 3,600 นายในปี2569ถึง2570ข้อมูลคาดการพบว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันสัดส่วนตำรวจที่จะเป็นเบาหวานใน10ปีอาจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 26.9 และความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 17.4 เป็นร้อยละ 33.8 ขณะที่งานวิจัยในข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจำนวน339คนพบพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 88.2 และร้อยละ 14.4 ดื่มหนักถึงระดับที่เสี่ยงต่อการติดสุราจึงเตรียมส่งเสริมการออกกำลังกายอาหารสุขภาพการจัดการความเครียดลดบุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสุขภาพที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบกิตติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังของประชาชนสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายในงานมีการมอบเงินขวัญถุงพร้อมพระฉายาลักษณ์แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบกิตติบัตรกองทุนดีเด่นจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จและปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้า8ขบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยเข้มแข็งและน่าอยู่กรมสุขภาพจิตห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งเหตุข่มขู่และเหตุที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนย้ำว่าความรุนแรงมีหลายปัจจัยทั้งความเครียดความขัดแย้งการถูกกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมไม่ควรเหมารวมว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวและทุกฝ่ายเฝ้าระวังสัญญาณเตือนทั้งการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากพบความเสี่ยงเหล่านี้ให้รีบแจ้งครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตรีตราหรือด่วนสรุปส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรกรมสุขภาพจิตส่งทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจแล้วพร้อมคัดกรองครูผู้สอนกว่า90คนและติดตามนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เด็กและประชาชนที่มีความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง

ตอนนี้มีหลายคนได้รับอีเมลอ้างชื่อว่าเป็นไปรษณีย์ไทยบอกให้กดลิงก์ชำระค่าภาษีพัสดุนะครับถ้าไม่ชำระก็จะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้แบบนี้เราจะต้องจ่ายจริงหรือว่ามันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกันแน่ตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

ณีมีอีเมลไปรษณีย์ไทยส่งลิงก์ให้ชำระค่าภาษีหากไม่ชำระจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้เป็นอีเมลปลอมค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตรวจสอบแล้วพบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลของมิจฉาชีพไม่ใช่การติดต่อจากไปรษณีย์ไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอีเมลหรือข้อความที่แนบลิงก์ไม่ควรกดลิงก์หรือดำเนินการตามข้อความที่ส่งมาหากยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัดดังนั้นหากได้รับอีเมลอ้างชื่อไปรษณีย์ไทยให้กดลิงก์เพื่อชำระค่าภาษีอย่ากดเด็ดขาดค่ะ

ช่วงนี้จังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงยังต้องเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะแต่ว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องตรวจสอบติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: วัสดีครับช่วงนี้พี่น้องทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังน้ำขึ้นฉับพลันกันเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนได้ครับโดยระดับน้ำในวันนี้ที่สถานีหนองคายน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 0.28 เมตรส่วนในวันพรุ่งนี้ที่สถานีบึงการน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 1.22 เมตรทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอปากคาดเมืองบึงการบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยคาดว่าฝนจะเริ่มเบาลงหลังวันที่7กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำอิสราเอลครับออกมาระบุว่าระบอบการปกครองของอิหร่านนั้นใกล้ล่มสลายแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้กล่าวต่อนายทหารระดับสูงของกองทัพว่าระบบการปกครองของอิหร่านในเวลานี้กำลังสั่นคลอนและอ่อนแอที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิหร่านกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการโค่นล้มระบอบของอิหร่านนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกใหม่อย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการยุติช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างหยุดยิงชั่วคราวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยังสามารถตอบโต้กลับได้โดยในช่วงหลายวันมานี้อิหร่านได้เล็งเป้าถล่มฐานทัพสหรัฐในประเทศอาหรับต่างๆทั้งจอร์แดนและอิรักแต่ก็มีผู้สังเกตการที่ชี้ว่าไม่เห็นอิหร่านโจมตีไปที่อิสราเอลซึ่งทำให้เนทันยาฮูถือโอกาสคุยโวว่าเป็นเพราะเกรงกลัวแสนยานุภาพทางทหารของอิสราเอลนั่นเอง
1: รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์แห่งสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซล่าสุดได้บอกว่าเวลานี้ปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเกือบเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้วและยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางเดินเรือสายนี้ของอิหร่านได้พังทลายลงหมดสิ้นนับเป็นแถลงที่สร้างความสับสนแก่สื่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือล่องผ่านในหลักหน่วยซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ก่อนหน้าที่เจดีแวนส์จะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านฮอร์มุซมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติอย่างมาก
0: หน่วยกู้ภัยในเนปาลได้ช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าไตรสุรีที่อยู่ติดอุโมงที่ติดอยู่ในอุโมงค์หลังถูกน้ำท่วมและดินถล่มจากเหตุการณ์สึนามิช่องเขาฮิมาลัยเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนได้แล้ว2คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ควบคุมงานก่องานช่างกลและอีกคนเป็นหัวหน้าช่างกลทำให้ความหวังที่จะพบคนงานอื่นๆรอดชีวิตมีมากขึ้นจากที่มีรายงานว่าคนงานโรงไฟฟ้าสูญหายไปประมาณ900คนจากภัยพิบัติครั้งนั้นซึ่งก็ผ่านมาแล้ว9วันภารกิจกู้ภัยตรงจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมอยู่ด้วยจากนี้ก็จะมีการค้นหาคนงานที่เหลือในอุโมงค์ในระดับที่ลึกลงไปอีกจากที่พบทั้ง2คนนี้ที่ระดับความลึก170เมตรทั้งนี้การกู้ภัยที่ผ่านมาได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,280 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,628 คน
1: ชาวแอฟริกาใต้ในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งจากการที่ลุกฮือจับอาวุธและบุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีผู้บาดเจ็บโดยการกระทำของชาวท้องถิ่นเป็นไปเพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งพวกเขาได้กล่าวหาว่าคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นความวุ่นวายดังกล่าวทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อเหตุหัวรุนแรงไว้บางส่วนส่วนคนต่างด้าวที่บาดเจ็บเป็นชาวคองโก5คนแต่มีรายงานที่ระบุว่าคนเหล่านี้บาดเจ็บจากอาวุธของตำรวจทั้งนี้การขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและส่งผลให้แรงงานต่างด้าวราว 200,000 คนที่หวาดกลัวพากันอพยพหลบหนีออกนอกแอฟริกาใต้
0: เรือสินค้าติดธงรัสเซียชื่อโอมสกี้107ลอยไปเกยตื้นไกลถึงชายฝั่งตะวันออกของนครอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังจากที่เรือตกเป็นเป้าโจมตีของโดรนที่คาดว่าจะเป็นของยูเครนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับท่าเรือโนโวรอสซิกของรัสเซียโดยตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะห้องบังคับการถูกไฟไหม้จนวอดทำให้ลูกเรือต้องสละเรือหนีเอาชีวิตรอดด้วยเรือชูชีพและปล่อยให้เรือลำนี้ซึ่งมีความยาวถึง108เมตรลอยเท้งเต้งไร้การควบคุมข้ามทะเลดำเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรไปจนถึงตุรกีย
1: อดผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นนักเรียนและครูในอินโดนีเซียที่บริโภคอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คนแล้วโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดซึ่งมีจำนวน777คนมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองลาเซมในจังหวัดชวากลางถือเป็นการตอกย้ำเรื่องการไร้คุณภาพของโครงการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยข้อครหาโดยในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนแต่ก็พบว่าผู้ที่รับสัมปทานไปดำเนินโครงการกระทำทุจริตบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคุณภาพของอาหารนักเรียนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สูงลิ่ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังสอบหาสาเหตุอาหารเป็นพิษดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะการปรุงสุกๆดิบๆที่มักพบบ่อยหรือไม่
0: โตรอนโตเมืองใหญ่ของแคนาดามีลูกเห็บตกหนักลงมาในช่วงที่เมืองกำลังเผชิญพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ภาพข่าวแสดงให้เห็นบรรยากาศขณะนั้นมีทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงประมาณ30เมตรเท่านั้นขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาวัดปริมาณฝนได้กว่า150มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนสิงหาคมทั้งเดือนที่จะอยู่ที่78มิลลิเมตรเท่านั้นความเสียหายจากพายุลูกเห็บได้ทำให้เกิดไฟดับน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำดอนซึ่งทำให้รถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้รถไฟใต้ดินบางสถานีต้องหยุดให้บริการลงสนามบินนานาชาติเพียร์ซันต้องเลื่อนและยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งวัน
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์
0: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศนะครับจะส่งผลต่อชาวต่างชาติกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไปหาคำตอบจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอเดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสัมชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องของทัพไทยพร้อมลุยเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไปพูดคุยกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
5: ไม่รู้อยู่กับแม่ก่อน
4: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาเถอะลูก
6: ไม่แก้แม่แอบมีเรานะแม
4: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
7: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
4: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
8: ๆแ
9: ม่แม่เล่นอะไรเนี่ย
4: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับช่วงทำไมของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าใกล้เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลาของมหากรรมลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ตื่นเต้นเพื่อที่จะลุ้นว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับปีนี้นะครับเช่นเดียวกันการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปร่วมทำการแข่งขันจะเป็นอย่างไรความหวังของเราในปีนี้เนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรวันนี้ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับ
2: ยินดีครับ
1: ทราบว่าภารกิจเยอะแต่ยังกรุณาให้เกียรติ
2: ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: แห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: 19กันยายนแล้วอีกไม่กี่วัน
0: ใกล้นะครับ
1: วันนี้วันที่4กันยายนแล้วนะครับจะมีมหากรรมกีฬาที่ใหญ่สุดของเอเชียนะครับไทยเราก็ส่งทุกปีนะแล้วดูไปแล้วไทยเราผมดูประวัติไทยเราเป็นเจ้าภาพบ่อยที่สุดในโลกนะ
2: ในเรา
1: สี่ครั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้จัดที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพใหญ่ละเราส่งนักกีฬาไปเท่าไหร่ครับเที่ยวนี
2: ้คือนักกีฬาเที่ยวนี้จะน้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่ง
1: คราว
2: ที่แล้วเนี่ยเราส่งไป900กว่าคนคราวนี้เนี่ยก็เกือบ700นะครับ693คนนะซึ่งก็การลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะตัดให้ลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าเราได้สร้างมาตรฐานว่านักกีฬาที่ไปเนี่ยจะต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับเช่นมีแรงกิ้งนะครับมีการคัดเลือกไปได้แล้วก็มีเลือกว่าเป็นการยืนยันจากสหพันธ์กีฬาที่จัดเนี่ยว่าเราได้สิทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ชนะเหรียญเนี่ยครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นทีมชาติไทยนะทั้ง600กว่าชีวิตนะครับผมถือว่ามีเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอยู่ดีๆเราจะไปสมัครเอเชียนเกมไม่ได้นะ
1: ครับ
2: มันจะแตกต่างจากหลายๆกีฬาที่เล็กลงมาหน่อยนะเช่นซีเกมหรืออะไรต่างๆนะครับแต่การคัดเลือกต่างๆเนี่ยเข้มข้นนะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้ติดทีมชาติครั้งนี้ซึ่งก็น้อยกว่าคราวที่แล้วเล็กน้อยครับประมาณ200กว่าคน
1: ท่านผู้ว่าแปลว่าถึงแม้จะเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศก็ไม่ได้ไป
2: ไม่ได้ไป
1: เพราะฉะนั้น693ท่านที่ไปเที่ยวนี้ต้องถือว่า
2: เก่งมาก
1: เก่งมาก
2: ต้องชื่นชม
1: ต้องชื่นชม
2: และก็ยินดีนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ผมดูแล้วนะครับว่าค่อนข้างสูงจากการที่เรามีความต่อเนื่องจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ4เกมที่ผ่านมาและเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองใน4เกมนะกลับมายิ่งใหญ่ในหลายชิ้นกีฬาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บตัวต่อเนื่องนั้นนักกีฬาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะ6เดือนยืนพื้นนะโดยที่อาจจะต้องมาฟื้นความฟิตอะไรกันใหม่แต่ด้วยการที่เรามีเพิ่งมี4เกมเนี่ยมันทำให้นักกีฬาเนี่ยเรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วต่อเนื่อง
1: การเตรียมพร้อมต่อเนื่อง
0: สำหรับปีนี้ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬากันเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ชนิดกีฬาแล้วเราเนี่ยส่งไปกี่ประเภทครับสำหรับรอบนี
2: ้ในเอเชียนเกมนะครับ43ชนิดกีฬาเราส่งครบครับ46สมาคมกีฬา
0: ครับ
2: นะในสำหรับอาเซียนพาราเอเชียนพาราเกมนะคือต่อเอเชียนเกมเนี่ยเดือนกันยา
0: ครับ
2: เอเชียนพาราเกมก็ตุลานะซึ่งเราก็ส่งเยอะพอสมควรเหมือนกันเราส่ง282คนนะใน18ชนิดกีฬา
0: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นทัพเราเนี่ยเราได้ลุ้นทุกชนิดกีฬา
0: ครับ
2: นะแต่จะเอาถ้าลุ้นเหรียญทองจริงๆเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันว่ามันมีกีฬาอะไรบ้าง
1: ที่
2: จะได้ลุ้นนะครับ
1: ในเราส่งทั้ง43ชนิดกีฬานะครับโอ้693คน
2: ครับ
1: นะครับมันมีกีฬาใหม่ๆพูดถึงกีฬาใหม่
2: กีฬาใหม่ที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่มีกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
0: คือ
2: ปาเดล
1: ปาเดล
2: เราก็ส่ง4คนครับ
0: 4คน
2: ครับใช่ฮะเป็นกีฬาที่
0: อันนี้ส่งเป็นปีแรกเลย
2: ใหม่เอี่ยมเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่บรรจุในเอเชียนเกม
0: ครับ
2: นะกีฬายอดฮิตของคนไทยตอนนี้นะฮะที่มาแรงมากพิกเกอร์บอล ที่กระบอกก็ได้บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกม
1: มีตรงนี้ด้วย
2: มีด้วยครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เราพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเราเป็นระดับโลกเข้าไปสู่โอลิมปิกเนี่ยเราได้ลุ้นเหรียญโอลิมปิกเป็นโต๊ะปิงปองที่มีความโค้งนะแล้วก็ใช้ลูกเหมือนลูกไอ้ลูกฟุตบอล
1: ท่านผู้ว่าพูดถึงเทคบอล
2: เราเทคบอล
1: เทคบอล
2: ครับให้ผมขออนุญาตพี่กระบอกยังไม่มีนะแต่เทคบอลม
1: ี
2: นะเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเป็นระดับโลกจริงนะแล้วก็เล่นคล้ายๆโต๊ะปิงปองโค้งๆนะมีลูกบอล
1: แล้วก็คนที่มีทักษะตะก้ออย่างคนไทยเวลาฟาดเฟิร์สเนี่ยเราเห็นแล้วนี่มีโอกาสได้เหรียญแน่นอนนี
2: ้แน่นอนแล้วก็จริงๆตอนนี้หลายประเทศเนี่ยมาเรียนตะก้อเพื่อจะมีพื้นฐานไปเล่นเทคบอล
1: ครับผมดูหลังๆหลายๆประเทศก็ฟาดเป็นแล้วนะ
2: ใช่
1: ฟาดเป็นแล้วนะแต่ก่อนก็ฟาดไม่เป็นอย่างเรา
0: ก็คือใช้ทักษะของตะกร้อนี่แหละนะครับไปใช้ในการแข่งขัน
1: ครับ
2: ก็นักฟุตบอลก็เล่นได้ในทักษะแบบนี
1: ้อันนี้เป็นกีฬาใหม่ที่เรามีโอกาสได้เล่น
2: มีโอกาสครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดคราวนี้คราวที่แล้วที่จีนเราได้12เหรียญทองนะครับคราวนี้ท่านผู้ว่าตั้งเป้าไว้กี่เหรียญครับ
2: คือเราก็ตั้งเป้าว่าต้องดีกว่าเดิม
1: ต้องดีกว่าเดิม
2: ขั้นต่ำเนี่ยต้อง15เหรียญ
1: ตั้งเป้าไว้15
2: ตั้งไว้15เหรียญนะครับแต่ก็หวังว่ากิจเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะติดอยู่ในท็อป6ของเอชของอันดับตารางเหรียญรางวัลนะปีคราวที่แล้วที่จีนเนี่ยเราได้อันดับ8นะเราอยากจะขยับขึ้นมาเพื่อให้ไปติด1ใน6ที่ดีที่สุดของเอเชียให้ได
0: ้ที่ผ่านมาเนี่ยจากสถิติเราเคยมี
2: เราเคยมีน้อยนะครับเราตอนที่เราเป็นเจ้าภาพ
0: แ
2: ต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยโอกาสที่จะได้1ใน6เนี่ยยากมากเหรียญเราก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนคือประมาณเนี้ย10ต้นต้น
1: 10 11 12
2: ถ้ามันทะลุไปถึง20ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะก็หวังว่านักกีฬาเราหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจากซีเกม
1: ส์ครับตอนเราเป็นเจ้าภาพทางนู้นคุณนวัตกร 2,141 เราได้24เหรียญทอง
0: อันนั้นคือสูงสุดเลยของกีฬา
1: ใช่ครับหลังนั้นก็ลดมาช่วงหลังๆนี้ประมาณ72
2: ผมเรียนว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมีนะ
1: ฮ
2: ะไม่ใช่ไม่มีเราสู้ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสต่างๆนะเซลวินาทีนะซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไอ้ตรงจุดเนี้ยตรงเซลวินาทีเนี่ยด้วยการเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเขาก็มีศักยภาพพัฒนา
2: เหมือนกันไม่มีใครหยุดนิ่งนะเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าใครเป็นคู่แข่งเราในแต่ละชนิดกีฬามีการวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาคู่แข่งเราคือใครจุดอ่อนจุดแข็งเขาคือใครตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราเสียเปรียบทันทีนะแต่ถ้าเราใช้ผมคิดว่าเรื่องของความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมา
1: ก่อนจะกลับมาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยขออนุญาตดูแชมป์ในเอเชียก่อนจีนเนี่ยอันดับหนึ่งทิ้งขาดแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สลับกันเป็นที่สองที่สามใช่ไหมครับท่านผู้ว่าบอกอยากจะเป็นที่หก4 5นี่เป็นใครที่เหนือกว่าเรา
2: ที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับดูประชากรนะ
1: ครับ
2: อินเดียอินเดียระยะหลังนี่เขาแรงมากเขาเน้นเรื่องของการพัฒนากีฬาหลายๆอย่างนะครับเรื่องของกรีฑาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับและประชากรเขาเยอะ
1: ครับ
2: อิหร่านปกติแล้วก็จะอยู่เหนือเรา
1: ครับ
2: แต่ว่าคราวนี้ไม่ทราบว่าไอ้ผลจากสงครามต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เขามีศักยภาพมากน้อยขึ้นอย่างไรนะคาซัคสถานก็เป็นประเทศใหญ
1: ่
2: นะรวมถึงประเทศที่เป็นคู่แข่งสูสีกันมาอย่างเช่นไต้หวันไต้หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมคิดว่าเราพอสู้ได
1: ้ไต้หวันคนไม่เยอะแต่ว่ากำลังทรัพย์เงินเยอะ
2: ใช่ฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีนักกีฬาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในระดับที่สูงตลอดนะอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับท็อป3หรือว่าอะไรที่เป็นลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองได้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันเนี่ยประเทศเหล่านี้ผมคิดว่าสูสีนะแล้วเรามีโอกาสได้หลุด
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงอยากจะเจาะที่15เหรียญจังเลยครับอาจารย์15เหรียญที่ตั้งเป้าไว้ในรอบนี้เนี่ยเราไปแบ่งเป็นชนิดกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี
2: ้คือเอาว่าเรายืนพื้นจากกีฬาที่เราเคยได
1: ้
2: 12เหรียญเนี่ยเราอย่างเดิมเราก็จะมีที่ทราบกันนะกีฬาทางน้ำเราเก่งนะนะอย่างเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยเราท

0: ทำได้ดีมาต่อเนื่อง
1: ค
0: ราวที่แล้วอย่างเรือใบเนี่ยเราถ้าจำไม่ผิดได้3เหรียญทองเรือใบคราวนี้เราก็หวังสักเหรียญ2เหรียญเหมือนกันวินเซิร์ฟเราก็เคยได้มาเรื่อยๆคราวที่แล้วได้1เหรียญนะฮะตะกร
1: ้อ
0: แน่นอนตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ตั้งความหวังไม่ได้และความหวังอย่างน้อยต้อง4เหรียญนะคราวนี้เราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ตะกร้อก็จะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับในการที่นักกีฬาบางคนเนี่ยเราโดนแบนนะจากการแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะศักยภาพอาจจะไม่ได้สูงสุดนะแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: นะอีกหลายๆชนิดกีฬานะครับที่เพิ่มเติมมาจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ลุ้นเพิ่มเนี่ยคือเรียนว่าเราได้ลุ้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10ชนิดกีฬานะอย่างเทควันโดเนี่ยเราก็ต้องลุ้นคราวที่แล้วได้2เหรียญนะคราวนี้ก็อยากได้2เหมือนกันนะแต่น้องเทนนิสหายไปคนหนึ่งมันก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่แทนนะก็ไม่ใช่ง่ายแต่กีฬาที่คราวที่แล้วเราไม่ได้แต่คราวนี้เราหวังเนื่องจากเราดูผลงานดูสถิติจากซีเกมและการแข่งระดับนานาชาติเนี่ย
1: ค
0: ือยกน้ำหนักยกหนักเราไปถึงระดับโอลิมปิกนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เหรียญทองนะก็เราค่อยสร้างนะสร้างทีมสร้างเด็กขึ้นมา
1: ค
0: ราวนี้เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะติดเหรียญนะไม่เหรียญสองเหรียญ
1: ครับ
0: กีฬาที่เราเคยเก่งมากนะครับและไม่ได้เหรียญคราวที่แล้วมวยสากลมวยสากลคราวนี้เรามีความหวัง
1: กลับมานะ
0: กลับมาโดยเฉพาะผู้หญิง
1: ครับ
0: นะผู้ชายเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดเหรียญอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็มีโอกาสก
1: ับ
0: ผู้หญิงเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้เหรียญกลับมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในแต่ละชนิดกีฬานะครับตั้งแต่ที่จีนมาเนี่ยเรายังคงไว
1: ้
0: นะแต่เราอยากที่จะสอดแทรกหลายๆชนิดกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่เราได้ต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เราก็ต้องลุ้นกอล์ฟต่อแบดมือสามของโลกนะฮะก็มีหวังกรีธานะครับก็คราวนี้เรียกว่าพร้อมกว่าเดิ
1: ม
0: นะใน100เมตรคือบิลเนี่ย
1: เทปบิล
0: เนี่ย เป็นคนที่แรงมาตีนปลายนะเขาก็มีการคราวนี้ก่อนเอเชียนเกมเราส่งไปที่ไปเทรนอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ประมาณเดือนกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะไปแก้ไอ้จุดบกพร่องในเรื่องของการออกสตาร์ทต่าง
1: ๆ
0: นะคราวนี้ก็เป็นความ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
2: เกิน15นะครับว่านับเนี่ยเกินแล้วเนี่ยผมต้องจด
0: คือตอนนี้เราวิเคราะห์โดยที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์คู่แข่งนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเอาคู่แข่งคือใครอันนี้ไม่ง่ายเล
1: ย
0: ที่เราบอกว่าแบดมินตันมีลุ้นมีอะไรเราอยู่อันดับ3 1 2 3แพ้ชนะกันเนี่ยระดับโลก
1: มันคลิกกันได้
0: เพราะว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยมันยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่านะน้องๆโอลิมปิกแบดมินตันปิงปอง
2: ก็นี่เท่ากับอยู่ในเอเชียจีนนี่คือแชมป์ตรงนี้แล้ว
0: นั้นเราก็ลำบากที่เราจะลุ้นเหรียญทองค่อนข้างเหนื่อยกว่าซีเกมเยอะครับ
1: ครับแต่ว่าตรงนี้นี่พูดไปถึงนี้ท่านผู้ชมอยากดูแล้ว
2: ครับ
1: ก่อนจะไปรายละเอียดถ่ายทอดกีฬาเยอะแค่ไหนครับช่วงนี
0: ้NBTก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ร่วมกันถ่ายทอดพยายามนะครับพยายามให้ได้ครบที่นักกีฬาเราลงเล่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นฟีดที่มาจากประเทศเจ้าภาพนะคือญี่ปุ่นนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดเราจะพยายามให้ดูเทปนะเพราะว่าเรามีช่องทางเนี่ย7สถานีที่ร่วมกันนะภาครัฐเนี่ย T-Sport 7นะครับของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็จะเป็นแม่งานหลักนะ NBT ของรัฐบาลนะรวมถึงช่อง9อสมท.นะ3สถานีของรัฐเนี่ยเราดูได้ฟรีสบาย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็พยายามคัดกีฬาที่ดีๆเข้ามาด้วยนะส่วนเอกชนรายใหญ่ที่เป็นยักษ์ใหญ่กีฬาเนี่ยอีก4สถานีผมคิดว่ามันครอบคลุมนะครับทั้ง PPTV ไทยรัฐโมโนวันช่องวันเนี่ย4สถานีนะก็เป็นสถานีที่เรตติ้งใช้ได้นะเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้คราวนี้มันเป็นการสร้างกระแสอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีอะไรที่สร้างความสุขนะในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ดีนักนะในภาวะสังคมที่มีเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าเอเชียนเกมมันจะมาบรรเทาจิตใจคนไทยได
1: ้ครับอันนี้ท่านผมเห็นด้วยท่านว่า 100% ทุกครั้งที่นักกีฬาไทยไปชิงแชมป์หรือได้แชมป์ระดับโลกนี่เราจะมีความสุขกันทั้งประเทศนะ
2: ใช่ครับทีนี้มีหนึ่งเรื่องที่กังวลเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าก็พูดเรื่อง

0: บางครั้งมันจะมีเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเรื่องของการดูแลจัดการนักกีฬามีดราม่าเกิดขึ
1: ้
0: นในปีนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงครับ
1: ปีนี้ไม่มี
0: ครับ
1: นะต้องยอมรับเลยว่าซีเกมมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
0: ครับ
1: งบประมาณไม่พอในซีเกมเนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่มชนิดกีฬาทราบนะครับเราต้องตั้งก่อนล่วงหน้านะปรากฏว่าพอมันมีการเพิ่มเข้ามาเป็น50กว่าชนิดกีฬาเดิมเราตั้งไว้30กว่าเงินก็ประมาณไม่พ
0: อ
1: แต่คราวนี้เราได้วางแผนที่มันไม่มีการเพิ่มแบบ4เกมนะฮะ4เกมนี่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเอเชียนเกมเนี่ยมันประกาศล่วงหน้านะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: เราตั้งงบประมาณไว้เนี่ยพอเพียงนะเพราะฉะนั้นเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตรงเวลาการที่ในอดีตที่เราจ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีนะมันมีปัญหาเรื่องของการอนุมัติเงินอนุมัติงบประมาณแต่คราวนี้ได้ครบตามระยะเวลานะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่วันนี้นะครับการทำงานก็คือเราคำนวณนะแล้วก็ประสานกับสมาคมต่างๆสมาคม46สมาคมส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลตรงตามเวลาและเบิกจ่ายได้ตามเวลาตอนนี้มีอยู่ประมาณ12สมาค
0: ม
1: นะที่ล่าช้านะแต่12สมาคมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ประสานกับสมาคมเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราไม่ต้องการให้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไปตกกับตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้น12สมาคมนี้ก็รับนะครับว่าจะมีการเบิกจ่ายเอาเงินของสมาคมเนี่ยให้กับนักกีฬาก่อนแล้วก็มาเบิกจากกกท.นะแต่โดยรวมประมาณ 80-90% ก็เป็นไปตามแผนคร
2: ับตอนซีเกมเนี่ยประเภทกีฬาจำนวนกีฬามันขึ้นประเทศเจ้าภาพพอสมควรเพราะอยากจะได้เหรียญมาเพิ่มกัน
1: ภ
2: ายแล้วที่มีปัญหาแต่เช่นเกมมาตรฐานสูงไม่มีการเพิ่มอะไรกันง่ายๆนะ
1: ไม่มี
2: ปีนี้ก็ประมาณไม่มีปัญหาแล้วอัดฉีดเขาเยอะไหมครับอัดฉีด
1: ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเหรียญทองสองคือคิดว่าเงินอัดฉีดเนี่ยในระดับของเรานะครับถ
0: ้
1: าเทียบกับเอเชียเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครนะแต่สิ่งที่เราตอนนี้กำลังเน้นก็คือว่าทำยังไงในระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยให้ได้เบี้ยเลี้ยงให้เพียงพอได้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่จะเคลียร์ให้เรียบร้อยภายในเดือนนี
0: ้
1: นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่สมาคมต่างๆได้ร้องขอมา
0: ครับ
1: นะรวมถึงตอนนี้ที่เราเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีศูนย์โภชนาการการกีฬาเรานอกจากกินฟรีแล้วเนี่ยอาหารมีคุณภาพด้วยนะตอนนี้ก็มีการอะไรได้บริการนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกวันนะครับวันละ200 300นะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นที่ฉาของหลายประเทศเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากอายิโนโมโตะประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำศูนย์โภชนาการที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาทำนอกประเทศร่วมกับการกีฬาดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยอาหารให้ตรงตามความต้องการของนักกีฬาได้
2: แต่ละประเภทด้วย
1: แต่ละประเทศประเภทเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไป43ชนิดกีฬาว่าต้องกินต่างกันยังไงแต่ที่เราลงรายละเอียดเนี่ยคือว่าก่อนที่เรานักกีฬาจะเข้าไปเนี่ยต้องกรอกก่อนว่าวันนี้ฝึกซ้อมมาหนักไห
0: ม
1: ฝึกซ้อมปานกลางหรือว่าเป็นวันพักผ่อนเราก็จะจัดโภชนาการให้มีโปรตีนมีเกลือแร่มีวิตามินต่างๆตามลักษณะการฝึกซ้อมและน้ำหนักตัวนั้นก็เขาจะไม่ได้เป็นระดับบุฟเฟ่นะ
0: ครับ
1: จะต้องเป็นพอชั่นหรือว่าเป็นอะไรเป็นที
0: ่
1: ที่จัดเอาไว้เป็นจาน
0: ๆ
1: นะตักเองไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียหายแต่ว่าถ้ามาคุยกันเป็นไลน์เคสวันนี้เนี่ยหิวเป็นพิเศษไม่ได้ทานอะไรมาเลยต้องการ
2: ปั๊มมาจากภาคใต้เป็นนักกีฬาแล้วจะให้คุณวัชกรไม่อยากกินผัดสะตอแกง
0: อยากกินไม่ได
2: ้ต้องกินตามหลักโภชนาการ
1: ครับจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญไปดูนะเพราะว่าเราจะคิดว่าอาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่น่าทานมันไม่อร่อยนะรสชาติไม่ดีแต่ที่เราทำกันเนี่ยฮะอายิโนโมโตะเขามีประสบการณ์สูงในการประสบความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นเขารู้ว่าถ้าทำอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรที่เป็นคลีนมากๆมันไม่ชอบและนักกีฬาจะเบื่อ
2: ต้องมีรสชาติด้วย
1: มันต้องมีรสชาติ
2: ครับอีกอันหนึ่งที่คนสนใจคือชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เราเห็นข่าวแล้วเราก็ปราบปลื้มแทนนะครับแบรนด์สิริวัฒน์วลีต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะแบรนด์สิริวัฒน์วลีอันนี้ออกเสียงถูกต้องนะ
0: ครับ
2: เล่าที่ไปที่มาแรงบันดาลใจแล้วก็

0: ีต้องเรียนเพราะองค์ท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะปีนี้เนี่ยที่ผมได้เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้ไปเนี่ยพระองค์ท่านต้องไปควอลิฟายเก็บคะแนนในยุโรปเพื่อให้ได้คะแนนขั้นต่ำในการเข้าไปเล่นนะคือบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ถ้าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนที่ไม่ได้ควอลิฟายเนี่ยไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไป
0: พระองค์ท่านไปควอลิฟายหลายสนามนะครับจนคะแนนถึงในการควอลิฟายไปและถึงแบบที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยท่านไม่มีอะไรอภิสิทธิ์อะไรใดๆ
1: ไม่สามารถ
0: ไม่มี
1: เจ้าฟ้าเจ้า
0: ไม่ได้
1: เราประเทศไทยขออ
0: ันนี้ระดับมาตรฐานไม่ได้ครับแล้วก็เป็นการจัดแข่งในยุโรปทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยต้องเรียนว่าคนทั่วไปอาจจะเห็นเอ๊ะท่านไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติทำไมมีภารกิจไม่อะไรพระราชกรณียกิจเยอะแยะปรากฏว่าท่านทดสอบความฟิตอันดับหนึ่งในทีมขี่ม้า
1: เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: จริงๆคือเป็นความเข้าใจผิดของคนมากเลยว่าไอ้ท่านไม่ทำไมไปเป็นทีมชาติได้แล้วมัน
1: จะไม่มีเวลาในการฝึกซ้อม
0: เรามีการเช็คเรื่องของความฟิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสามครั้งนะครับก่อนที่จะแข่งเอเชียนเกมพระองค์ท่านอยู่ในระดับดีระดับดีมากนะสูงกว่าหลายๆกีฬาด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีความภาคภูมิใจรู้สึกเท่เวลาเดินณนาทีที่เปิดการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยแลนด์มาเนี่ยท่านอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าโอ้ชุดพวกเราเท่มากต่างประเทศนะฮะเราเห็นในโอลิมปิกเนี่ยอย่างที่อเมริกาใช้ราฟลอเรนซ์เขาก็จะมีฝรั่งเศสก็จะใช้แบรนด์เนม
2: น
0: ะอิตาลีนี่โอ้โหอาร์มานี่อย่างเงี้ยนะเราสิริวัณณวรีแบรนด์ระดับโลก
1: ครับ
0: แล้วผมรู้สึกลึกๆเลยว่ามันมีผลต่อจิตใจนักกีฬา
1: แน่นอน
0: นะเพราะว่านักกีฬาเคยคุยกันเนี่ยครับบอกว่าเขารู้สึกเท่เขารู้สึกภูมิใจและมีความฮึกเหิมและที่สำคัญเนี่ยครับเป็นการที่ดึงคนจำนวนมากมามีส่วนร่วมกับเอเชียนเกมนะพระองค์ท่านเนี่ยใช้ผ้าจากสกลนครดอนก่อยนะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนของแม่บ้านมารวมตัวกันนะทำเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามนะก็เป็นเรียกว่าทำด้วยมือแฮนด์เมดนะแฮนด์เมด 100% และยิ่งกว่านั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านให้ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศทำนะเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันผ้าฝ้ายย้อมครามเหมือนกันนั้นทุกคนเนี่ยครับที่ได้ทำเนี่ยถือว่ามีส่วนกับทีมไทยนะเป็นการกระจายความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของทีมไทยมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของนักกีฬาซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลในเรื่องของจิตวิทยาพอสมควรนักกีฬารู้สึกว่ามีความฮึกเหิมขึ้นนะแล้วก็สวยจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราโดนวิจารณ์เยอะนะในอดีตคนจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ส่วนตัวผมว่าคราวที่แล้วเนี่ยชุดไทยเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนแต่ว่าผมถามต่างชาติเขาบอกเอ้ยชุดไทยก็สวยดีแต่คราวนี้เนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติ
2: ชอบแน่นอนเพราะเราเริ่มได้เห็นข่าว
1: แล้วมีบางคนเริ่มถามแล้วสามารถที่จะไปจองไปซื้ออะไรได้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับ
0: ต้องพยายามติดทีมชาติให้ได้จะได้ใส่
1: ทางเดียวทางเดียว
0: คือเราไม่ได้มีขาย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ที่คือเข้าใจคนไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์ท่านก็เข้าใจว่าคนอยากได
1: ้
0: ก็เลยมีแนวทางในเรื่องของการที่อาจจะมีหมวกออกมาจำหน่ายนะครับแต่ว่าทั้งชุดเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปตัดเป็นชุดส่วนตัวเลยนะต้องพอดีตัวไม่งั้นไม่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยต้องไปวัดตัวนะออกแบบมาเพื่อการนั้นไม่ได้มีขายทั่วไปครับ
2: ครับวันนี้ฟังดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจหลายๆเรื่องนะครับ
1: ใช่ครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของวันที่19กันยายนนะครับจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นเอเชียนเกมครั้งที่20นั่นเองเราทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจครับเพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้15เหรียญทองในรอบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดหรือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division

นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนจากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราธิ

เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ9วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับนำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร์อ่ะ
1: ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้องมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนหิวรุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารุ่นนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆไม่น่าเลยอะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก

0: ครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีไม่ตอบอ่ะเฮ้ยใช้เป็นไร
1: ชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
2: จำเรื่องมา3เดือนก่อนได้มั้ย
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะพี่เราจะใส่เข้าสิงหรือไง
3: ร้องไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรอะไรวะ
4: อุ้ยรวยเงินล้าน
3: เพื่อนสมัยมหาลัยมันแชร์มาก็เลยลองทักไปถามรายละเอียดมันดูเฮ้ยเจ๋งเว้ย
4: เจ๋งยังไง
3: นี่
0: อะไร
3: คือไอ้กลุ่มเนี้ย

0: ็นกลุ่มที่ชวนให้ลงทุนออนไลน์แค่เราโอนเงินไปให้เขาเขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหุ้น Forex
1: อ๋อไอ้ถุงยางอะนะ

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันหัวเช้าเช้าต่อสายสายปันนี่นะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวตายเจอกันวันนี้อยู่กับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึง YouTube TikTok เว็บไซต์แล้วก็เพจ NBT ภาคใต้นะตอนนี้ในเพจก็ไลค์กันแล้วทักทายกันด้วยน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสมาคนแรกเลยแล้วก็ตามด้วยน้องอาร์มอมรเทพแผงสภาม าวัดตื่นตั้งแต่ตีสามนะแล้วก
0: ็
1: แฮปปี้เบิร์ดเดย์หลวงหน้าด้วยบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดผมครับ
0: แต่น่าจะไปทำบุญเราไม่ให้นวาบุญมาฟักหลวงหน้ากันเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์หลวงหน้ากันนะครับปัตตุยตักไทยกันมาได้นะไม่ว่าจะแรงอะไรได้หมดเลยนะคร
1: ับ ใครแรงอยู่ที่ไหนติดตามอยู่ที่ไหนคอมเมนต์กันมาได้นะ
0: ครับผมวันนี้ติดตามกันไล่เรื่องเหมือนเดิมนะครับแรงข่าวชาวตาเราก็จะแน่นๆประเด็นเรื่องของข่าวสั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก่อนนะครับเดี๋ยวก็แลกกันนี่หนังแลเช็คกันมาโอ้น่าสนใจไล่เรื่องนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเขาครบรอบ48ปีค่ะจะเป็นวันสถาปนามสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะจะมีอะไรกันมั่งมาพูดคุยกับอาจารย์ชนันท์อยู่เพื่อพรมหัวหน้างานประสานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.นครศรีธรรมราชแล้วก็นายธันวาหมู่สิกะประธานชมรมนักศึกษามสท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าในวันครบรอบ48ปีเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือว่าทำอะไรกันมั่ง
0: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมกันหลายพื้นที่แล้วก็เกิดกันต่อเนื่องนะเมื่อนี้เริ่มเช็คกันแล้วพอข่าวหน้าฝนตึงต่างเนื้อก่อนแหละเดี๋ยวสักภายปี
1: ก็ต้องเตรียมตัว
0: ก็ต้องลุ้นทางปากปลายบ้านเรากันนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆจากคปภ.นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกิจการการประกอบธุรกิจประกันภัยย้ำอีกทีนี้คือคปภ.ได้จำได้แล้วนะครับเขาก็มีข้อแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมแล้วก็พร้อมเช็คประกันภัยก่อนเดี๋ยวจะเกิดเหตุเช็คกันไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่ามีอะไรกันมั่งนะครับที่นี่ไปแลกเป็นเรื่องๆเลยนะอย่างแรกนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับก็คือเวลาน้ำมาเนี่ยก็ต้องย้ายสับสิ้นขึ้นเตะสูงใช่ไหมและระวังนี้นั้นก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐนะครับการจัดเตรียมทุ่งอย่างชีพยาและก็เอกสารสำคัญเตรียมเส้นทางอพยพฉุกเฉินนะครับจอดรถก็ต้องพาไปจอดในสู้ในเตสูงนะเลขเลี่ยงจุดเตเสียงน้ำท่วมแล้วก็จัดแก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สับสิ้นสำคัญระดับน้ำที่อาจจะท่วมถึงนะครับต่อมาครับก็คือระวังเกินน้ำท่วมแล้วนะครับก็คืออาจจะต้องอยู่ในบ้านมั่งอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าสำคัญเลยคือให้เลขเลี่ยงพื้นเทที่ว่าน้ำเชี่ยว
1: นะครับอันตรายเลยนะ
0: นะครับแล้วก็ระวังนี้ห้ามใช้ปลั๊กสวิตช์ไฟฟ้าในจุดเตน้ำท่วมถึงนะครับดูแลเด็กผู้สูงอายุแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารระหว่างนี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ค่ะขั้นตอนที่3ก็คือเช็คความคลุมครองของประกันภัยนะมาเลยว่าประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยประกันภัยบ้านและก็ทรัพย์สินประกันภัยรถยนต์ในกรณีน้ำท่วมตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะแล้วก็ประกันภัยอุบัติเหตุสุขภาพและประกันชีวิตตรวจสอบทุนประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองค่ะพอตรวจสอบเสร็จแล้วพอล้างน้ำหลอดนี่ควรทำพื้นมั่งนะเราก็ต้องบันทึกภาพความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งบริษัทประกันภัยทันทีเก็บหลักฐานและเอกสารให้ครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลมสินไหมอันนี้4ขั้นตอนนี้นะแล้วก็มันจะเป็นการให้เราอุ่นใจเลยเพราะว่าตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยจะเพิ่มความอุ่นใจว่าเมื่อเขาจะมีสโลแกนนะตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยความอุ่นใจเมื่อภัยมาเลยไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลรถยนต์เวลาน้ำท่วมแจ้งเหตุแล้วก็กรมธรรม์แล้วก็เช็คลิสต์เลยเราจะได้แบบว่าอุ่นใจเลยไม่ต้องกังวลเครียดอยู่
0: ครับ
1: ก็สำนักงานคณะกรรม

0: ว่าการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นี่เขาก็ห่วงใยประชาชนนะให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติแล้วก็ตรวจสอบความคุ้มครองประกันภัยอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ
1: นะครับน้ำท่วมทีนึงนี่มันสร้างผลกระทบหลายเรื่องนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือบ้านนึงแหละรถแล้วก็ทรัพย์สินอะไรในบ้านเหล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัยนี่ก็เก็บไว้ในเทปปลอดภัยไว้ก่อนนะเอาเป็นเบาหวานน้ำท่วมไม่ถึงแน่นะครับแต่ก็ระหว่างนี้ทำตามขั้นตอนในทางคปภ.เขาแนะนำเรา
0: แต่ว่าถ้าใครจะโทรสายด่วนคปภ.ก็มีนะคะ1186โทรไปได้เลยหรือถ้าเกิดเช็คในเว็บไซต์ www.oic.or.th Facebook เขาก็มีนะไปแลได้เลยค่ะ
1: OIC Thailand นะครับฝากกันด้วยนะครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันในทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ติดตามข่าวสั้นบ้านเราในช่วงทันข่าวเช้านี้นะครับเราไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะครับจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิประจำปีการศึกษา2569เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการแต่มีท่าไหนอยากจนในพื้นที่ร่วม119ทุนหวังเป็นโอกาสทางการศึกษาและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและก็ครอบครัวด้วยครับไปกันที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีนายชวนรินทร์เกิดส้มผัวราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิประจำปีการศึกษา2569พร้อมด้วยนางปวีริซาเกิดส้มนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดภูเก็ตนางณัฐศศิศรีวิกรบุญกิจรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสถานศึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปกครองและก็นักเรียนผู้ได้รับทุนเข้าร่วมในพิธีครับ
1: ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณภูมิทรงมีเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีท่าหนาอยากจนทั่วประเทศค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2550จนถึงปัจจุบันร่วมระยะเวลา19ปีโดยพระองค์ทรงเสด็จประทานทุนการศึกษาด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณภูมิได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆค่ะสำหรับปีการศึกษา2569จังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิจำนวน119ทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาทค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและก็สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกระแดนเชิญพระราชดำรัสของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีความต่อเนื่องกลับว่าค่อยนำเงินทุนไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขทุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมินับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กนะเด็กกลุ่มเด็กพิเศษเด็กอะไรกันเนี่ยได้ให้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปแลที่สุราษฎร์ธานีค่ะม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก18โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพรท้ายถอดข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะคนไทยภายใต้หัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดข้อให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะเรียกว่านี่ค่ะที่อาคาร100ปีห้องประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดข้อให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีโดยใช้กระบวนการสภานักเรียนแก่นักเรียนตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะผู้บริหารและคณะครูจาก18โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยนายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พร้อมด้วยดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนางเพียงแค่ฉิดจุยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรทั้ง11โรงเรียนให้การต้อนรับค่ะ
0: ทีนี้พอไปถึงตามในภาพเลยนะครับม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีได้กล่าวทักทายขณะผู้ต้อนรับพร้อมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ครูลำยองวีรชนผู้เสียสละชีพด้วยความกล้าหาญในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพาเทเป็นเทกรอบข้องคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการห้องเกียรติยศและห้องนิทรรศการพระพันปีก่อนเข้าสู่ห้องประชุมครับในโอกาสนี้นายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับท่านองคมนตรีและก็ดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีในชุมพรก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและก็ตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรทั้ง11โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาซ่องโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซ่องโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบ้านนาซ่านโรงเรียนเวียงซะโร รงเรียนมาอมริตวิทยาและโรงเรียนปฐิววิทยารวมรับฟังบรรยายพิเศษครับ
1: ในการบรรยายพิเศษม่อมหลวงปนัดดาได้ให้ข้อคิดกับเยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะคนไทยการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความซื่อสัตย์สุจริตการตระหนักถึงนาทีและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำนักเรียนซึ่งเป็นสภานักเรียนในโรงเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปและสามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานรวมกับผู้อื่นค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรก็คาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและก็ประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนรวมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งคุณธรรมความโปร่งใสและวัฒนธรรมสุจริตอันจะนำไปสู่การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและใช้กระบวนการสภานักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลมุ่งให้นักเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความรู้แต่เป็นผู้มีส่วนรวมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ในเรื่องราวข่าวสั้นการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตซ่องก็ได้เปิดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10มุ่งปลูกฝังคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคมภายใต้แนวคิดการสร้างคนแก๊งควบคู่กับการเป็นคนดีที่สามารถดำรงชีวิตรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับไปกันที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้จัดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10ประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนางซ่าปวิชยาสิ้นหน่อยผู้อำนวยการสพป.สุราษฎร์ธานีเขตซ่องเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและก็นักเรียนเข้าร่วมครับ
1: หลังจากพิธีเปิดงานก็ได้มีการมอบรางวัลและประเภทโลนะเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และก็สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดแข่งขันทักษะและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน9กิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยค่ะ
0: การจัดงานในฮดนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกฝนความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และก็น้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์โดยงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนครับที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปแรกเกี่ยวกับเครือข่ายต้นแบบต้านทุจริตมั่งมีการคว้ารางวัลมาด้วยค่ะ
0: ครับ
1: พอ.ปปท.เขต8ก็เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานและองค์กรในจังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตถึง12แห่งค่ะพร้อมหารือแนวทางการทำงานและการวางนโยบายด้านการป้องกันทุจริตของจังหวัดในอนาคตต่อไปค่ะเรียกว่านี่ค่ะทีห้องซีสุราสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีดร.ธรรมนูญคงรัตน์ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8ข้าพบนายจุมพรวรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานและก็องค์กรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569รวมทั้งหมด12แห่งค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถานศึกษาและภาคประชาชนค่ะโดยมีทาง

0: ระดับดีเยี่ยมดีเด่นดีและก็ระดับมาตรฐานสะท้อนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ค่ะ
1: โอกาสนี้กับปปท.คิดแปลอย่างไรห้ารือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการนำพ้นการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางและนโยบายของจังหวัดในระยะถัดไปกับโดยทางปปท.คิดแปลการเตรียมเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายตอนแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและก็ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่านะแล้วก็รวมถึงทางปปท.เขตปากแปดกันด้วยนะครับ
2: แล้วก็ขอบคุณทั้ง12หน่วยงาน12หน่วยงานรวมจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนด้วยนะครับภาคเครือข่ายต่างๆเราน่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับรางวัลเยอะขนาดนี้ถึง12รางวัล นะครับก็มันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมในการที่ร่วมกันทำให้เกิดรางวัล นี้ขึ้นมาเป็นความลำบากแต่ได้ผลตอบรับที่ดีครับยินดีครับขอบคุณแล้วก็ดีใจกับแทนทุกๆหน่วยด้วยก่อนเรามาก่อนผมจะมานะฮะปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างมันเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราเห็นก็คือส่วนราชการต่างๆบางทีคนที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ได้จบมาด้านนี้โดยตรงซึ่งทุกคนไม่ได้มีเจตนาหรอกครับในการทุจริตแต่เขาไม่รู้ไงว่าวิธีการต้องทำยังไงงั้นเรามีการร่วมมือกันฮะปปท.เขต8ปปช.สุราษฎร์ธานีคลังจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเรามาให้ความรู้กับน้องๆเหล่านั้นโดยใช้เงินในส่วนของจังหวัดเองจัดสรรออกมานะครับจัดเป็นรุ่นๆหลายรุ่นมากนะ5-6รุ่นเนี่ยฮะทำออกมาเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยผมอยากให้ทุกคนเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็ผมก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับ
3: นี่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆเพราะว่าแสดงถึงความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับของโรงเรียนในพื้นที่เองครับก็ได้รับรางวัลนี้ทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีความเข้มแข็งทั้งในมิติของเชิงนโยบายตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะวันนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดเดียวครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับและในระดับดีเยี่ยมด้วยนะครับสำหรับกลุ่มองค์กรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอื่นๆนะที่ผมเชื่อว่ามีผลงานอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีถูกจัดเก็บจัดเรื่องเป็นหมวดหมู่นะก็ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าปีหน้าเราจะมีหลักเกณฑ์ยังไงแล้วก็สำนักงานปปท.เองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทุกกลุ่มเครือข่ายที่สนใจที่จะสมัครคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและก็ระวังการทุจริตเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทุกหน่วยงานนะครับมีเจตนาเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราครับ
0: เท่าดีก็สถานีเราเป็นหน่วยงานนึงในนั้นใช่ไหม
1: เอ็นบีทีสุราษฎร์ธานีนะครับได้รับรางวัลได้รับดีเด่นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลตอนใดเดียวก็เอามาอวดในรายการนะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีการมาพูดคุยในช่วงห้องจับกระแสตายกันด้วยนะครับทีนี้เราไปต่อกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยกันแต่ยังคงต่อเนื่องนะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับโดยทางชลประทานที่15กับระดมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่155หน่วยปล่อยขบวนลงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในนครที่ธรรมราชและก็จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนและก็บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีครับและกว่านี้นะครับเตล่านพิธีสู้นำหน่วยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569โดยมีนายสุรพงษ์เจริญการยนต์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15ก็กล่าวว่าจากการขัดไม้ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมนะหรือดูมรสุมแล้วนะช่วงนี้ก็อาจทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังค่ะกรมชลประทานจึงให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดการปล่อยขบวนคาราวานในครั้งนี้ก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดและรถตัก15คัน รถและเรือกำจัดวัชพืช8หน่วยและรถบรรทุกขนาดต่างๆ50คันรวมทั้งสิ้น155หน่วยค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน70คนเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายข้าวประจำ

0: จุดตามแผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบคือรับผิดชอบทันทีเลยนะเมื่อเกิดเหตุการณ์นั่นแหละ
1: ผมท่านรองผู้ว่านะครับก็กล่าวขอบคุณกรมชลประทานในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และก็ข้อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรับมือต่อสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับฟังเสียงทางท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางสำนักงานชลประทานที่15ครับ
2: ชมทานนะครับเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับที่ได้บูรการนะครับความร่วมมือสิ่งที่จะสำเร็จนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าทางชมทานนะครับทางจังหวัดนะครับทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับในการช่วยกันนะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยที่จะมาถึงนะครับ
3: ในนามของกรมชลประทานและสำนักงานชลประทานที่15นะครับก็มีความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับให้กับพี่น้องดูแลพี่น้องนะครับให้มีความสบายใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับแล้วก็ทั้งนี้นั้นก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็หนังสือเตือนจากส่วนทางราชการต่างๆในการป้องกันภัยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการรักษาสภาพลำน้ำคลองนะครับไม่ทิ้งขยะถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาเรื่องน้ำนะครับก็สามารถที่จะติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านแล้วก็มีสายด่วนชลกรมชลประทาน1460นะครับพวกเราพร้อมที่จะดูแลและเคียงข้างพี่น้องประชาชนช่วยเหลืออย่างตลอดครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าลำคลองอะไรก็คือต้องให้มันโล่งๆไว้ก่อนพอน้ำมาจะได้ไม่เกิดปัญหาน้ำ
1: นี้ไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปแลกกิจกรรมที่น้องๆเขามาศึกษาดูงานที่ NBT สุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้นำหนังศึกษาลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลศึกษาดูงาน NBT สุราษฎร์ธานีสัมผัสเบื้องหลังการผลิตสื่อโทรทัศน์จากมืออาชีพเพื่อปันบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ค่ะการพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะด้านการสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษาในยุคดิจิทัลก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานสื่อสารยุคใหม่ค่ะเรียกว่านี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟาริดาเจ๊อ้อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรได้นำนักศึกษาชั้นปีที่2รายวิชางานพิธีกรและผู้ดำเนินรายการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จำนวน19คนค่ะเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า NBT สุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ที่จริงเลยนะแล้วก็บุคลากรวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนโดยตรงค่ะโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ NBT สุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ครับผมนี่คือบรรยากาศและกว้างนะครับที่นักศึกษาก็ได้มาสัมผัสเบื้องหลังการทำงานจริงของ NBT สุราษฎร์ธานีแบบใกล้ชิดเลยครับทางการเรียนรู้ระบบการผลิตรายการในห้องสตูดิโอห้องควบคุมการออกอากาศห้องควบคุมการเผยแพร่กลางพร้อมกับได้ลงมือฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวโดยตัวเองโคกันไปกับการรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีค่ากับพี่ๆเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนมืออาชีพครับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญเดี๋ยวว่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และก็ประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อยอดทักษะและก็เตรียมความพร้อมก้าวสู้การเป็นมืออาชีพในวงการสื่อสารมวลชนได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ
0: เรียกว่าน้องๆเขาก็ตื่นเต้นกันนะเพราะว่าอาจารย์เขาให้แบบว่าทดสอบอ่านแบบเหมือนกับมานั่งที่
1: ผู้ประ กาศจริงนะมีคะแนนก
0: ันให้พวกเราให้คะแนน
1: กันสักนิดนะเออครับกลายเป็นบรรยากาศนี่วันนี้กันมาแลกกันได้นะเราครับพร้อมตอนรับเสมอนะครับเพื่อว่าใครอยากแลกวันน
0: ี้จะ
1: รายการวันนี
0: ้มาแลกว่าเออแรงบันดาลใจในการจะก้าวต่อไปสู่อาชีพแบบนี้มาแลกกันได
1: ้ครับผมอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนติดตามเหมือนกันนะเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาเรียกว่าห้วยเอ็นซ้ำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ่ะการมาติดตามกันนะครับทางสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้แห่กันรวมลงชื่อเพื่อรวบรวมสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหลังจากที่สำนักงานสลากได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากเอ็นซ้ำถึงวันที่30กันยายนนี้ครับไปกันที่สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลคลองไส้อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขซ้ำลักหรือสลากเอ็นซ้ำ โดยนุ่นกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติประกอบโดยซ่องกลุ่มก็คือ1กลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฮอกลักแบบใบรวมถึงแบบดิจิทัลและก็ซ่องก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครในกลุ่มคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและก็หลักเกณฑ์ความพิการพ.ศ. 2568ครับ
0: การสมัครก็ต้องยืนผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะได้ถึงวันที่30กันยายน2569เวลา15นาฬิกาจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่าน www.salak80.net ค่ะตัวแทนก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนแล้วก็หักค่ายมอดการันตีรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวดขณะเดียวกันปริมาณการจำหน่ายสลาก N3 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อสลากนี่เริ่มเข้าใจการซื้อสลาก N3 มากขึ้นและเห็นว่าเป็นทางเลือกนึงในกรณีที่ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6ลักในหมายเลขที่ต้องการได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมความพิเศษของสลาก N3 นะครับก็คือราคาสลากเพียงใบละ20บาทสลาก1ใบมีสิทธิ์ทกเซ่ประเภทรางวัลเลือกเซอร์ตัวเลขได้ตั้งแต่00ถึง999ถ้าประเภทเงินรางวัลเทไม่มีผู้โทกรางวัลเงินรางวัลนั้นก็จะทกนำไปส้มท็อปกับเงินรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไปการเซอร์สลากทุกๆใบก็จะได้รับเลขรางวัลพิเศษ1เลขเซอร์ผ่านทางร้านค้าทางสำนักงานสลากกับหรือว่าตัวแทนของจำหน่ายนะหรือว่าทางแอปเป่าตังก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าขึ้นรางวัลได้รวดเร็วนะผ่านทางแอปเป่าตังด้วยนะครับฝั่งเสียงกับสกิทกับ
4: ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเพื่อจะได้ส่งเสริมให้คนพิการได้มีอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไปเลี้ยงดูตัวเองในครอบครัวได้ก็ทางสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ได้ลงในเพจของสมาคมในเรื่องของลิงก์ที่ได้จากของกองฉลากมาครับเพื่อให้สมาชิกได้ลงสมัครขาย N3 ได้เลยครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางไลน์ทางกลุ่มไลน์ของจังหวัดด้วยนะครับผมครับต้องการให้ทางสำนักงานออกเผยแพร่ในเรื่องของความข้อมูลนะข้อมูลข่าวสารให้ละเอียดว่าขายยังไงแล้วก็มีผลประโยชน์คนพิการได้เท่าไรแล้วก็มีเงื่อนไขขั้นตอนอะไรประมาณนี้ครับผมเพื่อให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ใครที่ว่าคือก็คือเสือเป้าตังค์ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ทราบกันเคยทุกข์เหมือนกันจริงเดี๋ยวไปต่อกันค่ะในพาณิชย์สุราษฎร์เปิดรับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดูดสับมะพร้าวพ้นแก่ปี2569ค่ะและกว่านี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้จำหน่ายรวมถึงรวบรวมและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวพ้นแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวพ้นแก่ปี2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวในพื้นที่โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง11กันยายน2569สำหรับผู้สนใจทั้งในนามบุคคลธรรมดานิติบุคคลเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรกรค่ะ
1: ครับผมทีนี้เงินไข้นะครับในส่วนของเกษตรกรก็ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2569แล้วก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการรับซื้อก็ต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่านั่งซื้อรับรองนิติบุคคลเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตรมีศักยภาพในการรับซื้อคัดแยกแล้วก็กระจายสินค้าโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนพาณิชย์นั่งซื้อรับรองสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็เอกสารสิทธิ์เถดินด้วยเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับ
0: ค่ะผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งของแปลงปลูกมะพร้าวกรณีที่มีแปลงปลูกมากกว่า1อำเภอก็สามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอใดอำเภอนึงค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายเลขโทรศัพท์077-273-290ในวันและเวลาราชการค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
5: โดยโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในครั้งนี้นะครับโดยแนวทางการช่วยเหลือนะครับจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ1ในส่วนของตัวเกษตรกรนะครับก็จะได้รับการชดเชยนะครับช่วยเหลือในราคาลูกละ4บาทนะครับจากราคาเป้านํา10บาทนะครับในส่วนของตัวโรงเองนะครับก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของค่าบริหารจัดการนะครับ อยู่ที่0.25หรือ25สตางค์นะครับ

0: ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับทางสํานักงานพาณิชย์เองนะครับในวันนี้ก็เลยนะครับถือโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กับทางลุงของพี่สุธรรมนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับรวมถึงในส่วนของการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคามะพร้าวในวันนี้ครับผม
1: ครับผมอ่ะนี่คือการดำเนินงานช่วยกันสักนิดนาจุดนี้มะพร้าวราคาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
2: ค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าติดตามจับกระแสตายค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
6: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: ็มาชงจับกระแสตายนะครับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะสาว
1: ค่ะ
0: แฟนแต่เราเห็นกันมานานนะโอกาสสำคัญวันนี้เราได้มาคุยกันในรายการแหล่งข่าวชาวตายวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือว่ามสทนี้จะครบรอบ48ปีนะแล้วก็คือเป็นมหาลัยที่ว่าเป็นมหาลัยที่สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยรายละเอียดจะเป็นพันพื้นมั่งเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ชนันท์อยู่เพื่อพรมหัวหน้างานประสานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทนครศรีธรรมราชแล้วก็นายธันวามูสิกะประธานชมรมนักศึกษามสทจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ทั้งสองอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับตอนดับเข้าสู่รายการในข่าวสาตายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าโอกาสที่มสทครบ48ปีนะครับเราก็คุ้นเคยกันมานานถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเรียนที่มสทนะวันนี้เป็นโอกาสสำคัญครับเราได้มาเรามาคุยกันสักคิดนึงครับที่นี่แน่นอนผมท่ามอาจารย์ชนันท์อยู่ก่อนนะครับว่าเราคุ้นเคยมสทเราพอจะนึกภาพออกว่ามสทมาช่วยเสริมในเรื่องของการศึกษาปั่นปลื้มมั่งที่นี่เราเลยดีว่าความสำเร็จตลอดมาของมสททางเรื่องของการศึกษาทางไกลนะแล้วก็การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับคนไทยครับ
2: ครับก็มสทก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเป็นคนก็ถือว่ากำลังเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
2: 48ปีครับแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อ5กันยา2528
0: ครับ
2: ปีนี้ก็ครบ48ปีพอดีในวันพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
2: ที่5กันยาก็ปณิธานสำคัญก็คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดอายุวุฒิการศึกษาก็สามารถเรียนได้ครับมหาวิทยาลัยก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาทางตรีโทแล้วก็เอกที่สำคัญก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องสอบแข่งขันไม่มีที่หนังจำกัดก็เป็นอะไรที่ให้โอกาสจริงๆและการหลักสำคัญก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลหมายถึงว่าผู้เรียนนักศึกษาผู้เรียนนักศึกษาของเรากับมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดก็จะต้องมาเรียนทุกวันแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในการ

0: คอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็หรือ
1: แล้วก็นครศรีธรรมราชนี่มีบทบาทสำคัญมันคือในการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสนับสนุนการ
0: เรามีศูนย์บริการการศึกษาบจ.ประจำภูมิภาคอยู่นะหลักก็คือศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์บสท.อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ผมมาเนี่ยครับมีเครือข่ายมีพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดตั้งแต่ชุมพรลงมาสุราษฎร
2: ์
0: นครพัทลุงแล้วฝั่งอันดามันก็คือตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองดูแลเชื่อมโยงเรามีเครือข่ายในพื้นที่เรามีโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแล้วก็ในเป็นศูนย์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นศูนย์สำหรับสอบนักศึกษามรทในการตีสมัครสอบแบบเผชิญหน้าได้เรามีห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดของทุกจังหวัดที่จะมีหนังสืออยู่ที่นั่นครับมีตำราที่นั่นภาษาหรือประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปหยิบยืมไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้กรณีคือที่สำคัญอีกอย่างก็เรามีเครือข่ายของชมรมนักศึกษาชมรมบัณฑิตมสท.ในแต่ละจังหวัดเนี่ยตัวอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีประธานท่านว่าเป็นรักและมีคณะกรรมการทำงานเชื่อมโยงกิจกรรมนักมสท.กิจกรรมที่จะเสริมรักสู้กิจกรรมที่จะสร้างเครือข่ายสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ครับ
2: ครับผมอันนี้ก็คือตอบโจทย์เรื่องของการศึกษาทางไกลจริงเลยนะครับ
0: คือ
2: แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ไปเทมะมสทส่วนกลางเลยก็ได้
0: ใช่
2: อยู่ตรงนี้ก็คือ
0: ไม่ต้องไปนนทบุรีก็ได้ครับ
2: ได้ตั้งแต่ตอนจนจบได้ทุกกระบวนการแล้วก็นี่ครับมีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายที่อยู่ในท้องถิ่นช่วยกันดูแลนักศึกษากัน
0: ปัจจุบันนี้เรามีนัก เรามีบัณฑิตที่จบแล้วเนี่ย500,000กว่าคนทำงานอยู่ในเครือพื้นที
2: ่
0: ในหน่วยงานต่าง
2: ๆครับผมทีนี้ไปถามประธานตันว่ากันมั้งผมเห็นว่าตำแหน่งในชมรมนักศึกษานะถ้าเป็นมหาลัยปิดนี่ก็ต้องไปตั้งโต๊ะตั้งงองตำรวจซ่อนกันแล้วนะแต่ว่าสำหรับในส่วนของชมรมนักศึกษามสท.ที่อยู่ในพื้นเตครับอันนี้ของคุณตันว่าเนี่ยคือเป็นของสุราษฎร์นะมีบทบาทปั่นปื้มมั้งครับในส่วนตรงนี้ครับ
3: คือผู้ในฐานะประธานชมรมนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของมหาวิทยาลัยทุกโกไทยธรรมาธิราชนะครับผมมองว่าชมรมนักศึกษาเนี่ยครับมันมีความจำเป็นเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการศึกษาในกระจายในวงกว้างนะครับทีนี้เนี่ยชุมชนศาสตร์เนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมโยงของนักศึกษากับมหาลัยนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับรุ่นพี่และรุ่นน้องซึ่งทางชุมชนศาสตร์นะครับเราไม่ได้เป็นชุมชนที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างกิจกรรมหรือทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่เราเป็นชุมชนศาสตร์ที่จะต้องสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าการศึกษาทางไกลเนี่ยบางทีคำแนะนำเนี่ยมันจะต้องห้าจากคุณที่อยู่ใกล้ชิดเพราะนักศึกษาบุญมาซาเนี่ยจะสามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มาอะไรอย่างเข้ามาไม่ถึงหรือว่ามาเลยทำเร็วแต่ยังต้องเติมต้องเติมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบุญมาซาเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาดูแลนักศึกษาในตรงนี้ซึ่งเราก็มีการจะตั้งชุมนุมนักศึกษามาหลายปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจัดงานวันสถาปนาซึ่งได้โปรโมทมาอะไรด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าคือนักศึกษาเนี่ยครับจะเข้ามาเป็นส่วนดูแลนักศึกษาตรงนี้ในการเชื่อมคุณเชื่อมมาอะไรกับท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เป็นมาอะไรแห่งโอกาสดีนะครับครับผม
1: ฟังแล้วเลยอบอุ่นนะมีชมรมแล้วก็เป็นเครือข่ายกันใครเทวาเรียนอะไรก็คืออุ่นใจได้เลยเพราะว่าเราจะมีเครือข่ายกันตลอดค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงลักสูตรการศึกษาทางไกลในยุคปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคดิจิทัลนะเกี่ยวกับความสะดวกในการเรียนการสอนแล้วก็อื่นๆบันทึกมั้งครับ
0: ทุกลักสูตรไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเรายึดหลักการศึกษาการศึกษาทางไกลผู้เรียนกับนักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันเป็นแล้วก็เรามุ่งสู่การเป็นอะไรที่เป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบครับหมายถึงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการสมัครเรียนการเรียนการสอนการสอบสมัครที่จะออนไลน์ได้ 100% แต่ว่าในระดับปริญญาตรีนั้นเนื่องจากว่าเรามีผู้เรียนของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่เด็กอายุเด็กประถมศึกษาก็มีครับผู้สูงอายุก็มีอันนั้นก็ยังเป็นออนไลน์และออฟไลน์เช่นออนไลน์

0: การสมัครเรียนกับสมัครออนไลน์ก็ได้เผชิญหน้าก็ได้ครับ การเรียนการสอนเนี่ยเรามีแผนปัจจุบันเนี่ยเราเดิมเนี่ยสิทธิ์เก่ามตท.อาจจะกับสูบสาบดีว่าอ่านหนังสือแล้วสอบอ
2: ่
0: านหนังสือแล้วไปสอบปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนการเรียน3แผนก่อ1ก่อ2ก่อ3ก่อ1แบบเดิมอ่านหนังสือสอบได
2: ้
0: เพราะบางคนอาจจะไม่มีเวลาจริงๆครับก่อ2ก่อ3เรามีการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เสาร์อาทิตย์มีสำคัญก็คือเพิ่มคะแนนเก็บในระหว่างภาคให้ 40% ไปสอบวัดความรู้ปลายภาคที่60ดังนั้นสถิติบอกว่าสถิติที่เรานำอะไรประเมินออกมาหนังสือของเราสอบผ่านมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเรียนออนไลน์เก็บคะแนน 40% ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ไปสอบปลายภาคที่60สอบได้สองแบบสอบเผชิญหน้าที่โรงเรียนศูนย์บริการมสท.ประจำจังหวัดเช่นโรงเรียนสุราธานีโรงเรียนเสียไปชุมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงเนี่ยครับทุกจังหวัดเรามีสนามสอบให้เผชิญหน้าไปสอบเผชิญหน้าก็ยังได้ครับแล้วก็นักศึกษาท่านใดที่ไม่อยากไปเผชิญหน้าก็เลือกสอบออนไลน์ได้เลยนั่งอยู่ในบ้านมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีกล้องเว็บแค
2: ม
0: สอบออนไลน์อาจารย์คุมสอบอยู่ที่ศูนย์กลาง
1: ครับที่นี่ตั้มประธานเลยกิจกรรมเลยนะครับเขาไฮไลท์เลยว่าจัดต่อได้นะครับไฮไลท์มีอะไรมั่งสำหรับงานครบรอบของมหาวิทยาลัยครับ
3: ครับปีนี้ของมหาลัยของเรานะครับครบ48ปีนะครับถือว่าเป็นโอกาสของชาวสุราษฎร์ธานีนะครับที่จะได้มีมาเลดี้ได้เรียนโดยที่ไม่จำกัดพื้นที่นะครับ ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าครบ48ปีนะครับทางชุมนุมรักษาชุมนุมบัณฑิตนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนครศรีธรรมราชนะครับรวมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับโดยช่วงเช้านะครับก็คือตั้งแต่7โมงถึงจนถึงเที่ยงนะครับก็คือมีการทำบุญตักบาตรนะครับมีการแข่งขันกีฬาม ีการปลูกต้นไม้48ต้นนะครับแล้วก็ปล่อยปลา 4,800 ตัวลงแหล่งน้ำที่กอลัมพูนะครับ
1: คร
3: ับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีสาระสั้นๆนะครับมีการประกวดร้องเพลงมีการพบปะพี่น้องบัณฑิตนักศึกษานะครับคณาจารย์ถึงเราเลยจะครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่ซ่องนะครับก็อยากฝากเชิญชวนให้ไปติดตามได้จากเพจชูนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของมรทนะครับ
1: จะมีรายละเอียดในนั้น
3: กับผม
1: ครับผม
2: สุดท้ายให้อาจารย
1: ์ฝาก
2: ฝากกันสักนิดว่าเป็นเพื่อนมั่งมั่นใจในการศึกษาของเราแล้วก็ความเข้มแข็งความเนียบเนียนของเครือข่ายของมสท
0: ครับโอกาสทางการศึกษากับมรทก็เปิดให้กับทุกคนเสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นสะดวกรู้สะดวกเรียนครับเรียนออนไลน์ก็ได้บางส่วนก็สามารถที่จะพบปะเครือข่ายเผชิญหน้าก็ได้แล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราขยายรับสมัครปริญญาตรีถึง11กันยายนนี้ครับสมัครได้สำหรับ
1: ปีการศึกษา
0: ปีการศึกษา2569ภาคต้นนี
1: ้
0: ขยายถึง11กันยายนนี้ครับ
1: คร
0: ับ ก็เชิญชวน
1: เพื่อว่าใครสนใจในเรื่องของการเรียนน
2: ะ
1: ที่ว่าอาจจะไม่กระทบกับการทำมาหากินด้วย
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะครับก็เข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของมสท.ได้นะครับแล้วก็รวมถึงงานที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับครบ48ปีบอกสองทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเล่นกันได้ว่ามีกิจกรรมอะไรได้ตนได้ที่เราไรนะจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันทางซิดเก่าซิดปัจจุบันแล้วก็เพื่อหวังให้สนใจไปเล่นๆก่อนก็ได้ว่าเขาอยู่กันบันฟรีนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับเวลาน้อยแล้วกินนึงขอบคุณมาก
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับวันนี้รายการของเรากำหนดเวลาแล้วค่ะเรา4คนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: คล้าค่ะ YouTube ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวี NBT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้า X ค่ะ NBT ส่งคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิราบขับขาวช่องทางลักช่อง11 NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพิราบขับขาวของเราได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายอยากจะแล้งอะไรกับเราก็สามารถจ่ายช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พูดคุยกับเรากันเข้ามาได้นะคะ
0: คอมเมนต์กดรักกดหัวใจหรือกดแชร์ก็ได้เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะ
1: นี่มันค่ะนี่หลายคนก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลานะวันนี้เนี่ยโดนชิงตำแหน่งแล้วนะ
0: ใครมาคนแรกวันน
1: ี้เนี่ยครูเจี๊ยบครูสายบัวจากเหลือคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์มาเป็นคนแรกเลยบอกว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับกู๊ดมอร์นิ่งมาด้วย
0: สวัสดีค่ะGood morning ของวันนี้วันศุกร์ทุกคนจะรุมทีเป็นพิเศษ
1: มันทำงานกว่าจะรอวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าหลายคนบอกว่าน้องสวัสดีปีก็ทำมันกัน
0: เอ้าใครอ่ะ
1: หลายคนเลย นะคะเนี่ยจากครูเมย์ซาซิปริยาก็มาแล้วด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกับเราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่ราบขับข้าวของเราวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุคนร้ายประกอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่บ้านหรือเสาะเสียชีวิตหน้าบ้านผักนะคะโดยเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ที่อำเภอหรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านผักค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตำรวจก็แร่งตรวจสอบพยานหลักฐานพร้อมกับสืบสวนตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบมูลเหตุจูงใจค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีของวันที่3กันยานะคะก็เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงหรือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมุติฮาตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสค่ะเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านผักเลขที่111/3มุติฮาบ้านบือในรายยอตำบลรือซอเบื้องต้นเนี่ยไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนของผู้ก่อเหตุค่ะโดยภายหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ยกองร้อยทหารพรานเทเซ610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเซ6ก็ได้จัดกำลังข่าวตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหรือซ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งจากการสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านผักโดยมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปลอกกระสุนวัตถุพยานรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
0: ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้แร่งตัวสอบข้อมูลในพื้นที่รวมถึงสอบถามพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมเบาะแสกับลักษณะการก่อเหตุและก็เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตลอดจนตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ทวามีเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุของการก่อเหตุในอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในอยู่ระหว่างการประเมินเหตุจูงใจว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นส่วนตัวหรืออาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะยังไม่ทราบสรุปสาเหตุใดในขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็จะเร่งดำเนินการสืบสวนอย่างรอบด้านพร้อมติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วและก็เพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชน
1: เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนจะเกิดพบเบาะแสผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วน1341ก็ได้นะคะเพื่อจะติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุจูงใจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าพบเห็นคนมีลักษณะต้องสงสัยใส่แว่นดำใส่หมวกเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าคนแต่งตัวแปลกๆนี่นะ
1: ค่ะมันค่ะ
0: การสงสัยไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจส
1: อบ
0: อยากเข้าไปตรวจสอบเองเพราะว่าต้องดูรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมาเล่นในเรื่องของการส่วนที่กำลังสร้างฝ่ายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยสอบตรวจสอบคดีความมั่นคงย่ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษค่ะรวมกันรวมจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสักถามตามกรอบกฎหมายเน้นย่ำการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะที่จะรวมสร้างสันติสุข

0: ในพื้นที่ค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมกับรวมประจำจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนที่กำลังรวมกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชิญตัวนายมูฮัมหมัดฟาวาดนะคะข้อสังวนนามสกุลในพื้นที่บ้านตันยงลูโลหมู่ที่3ตำบลตันยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามขั้นตอนและก็กรอกฎหมายค่ะ
1: โดยภายหลังการเชิญตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนำตัวไปลงบันทึกการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2557ที่ท่านีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีพร้อมปฏิบัติตามมาตรา22แล้วก็23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวแล้วก็สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะส่งตัวไปยังศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3ค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อจะดำเนินตามกระบวนการสักถามตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนหน้าค่ะยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจทุกขั้นตอนในโยภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมยึดหลักการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้ค่ะบุคคลดังกล่าวก็ยังได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมคันนี้ค่ะข้อความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุความรุนแรงค่ะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาคเซส่วนหน้าที่หมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะข้อมูลที่แจ้งไปเนี่ยเขาก็จะแก้ไปเป็นความลับไม่ต้องกลัวว่าเราเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไปแจ้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเรารวมกันช่วยเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่นะคะทีนี้มาแล้วเรื่องของกฎหมายกันบ้างค่ะสามาธิกับอัยการแผ่นดินวันนี้เนี่ยจะมาบอกเรื่องของบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกส้มรดค่ะจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากโผหรือไม่ใครขอสงสัยเรื่องสิทธิ์ทางกฎหมายที่หลายคนควรจะรู้นะคะเพื่อจะป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องของมรดกในครอบครัวรายละเอียดจะเป็นการติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแพทย์ดินค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: นั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะที่นำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพามาเล่นในเรื่องของการซ้อมแผนประสบภัยทางทะเลกันบ้างค่ะโดยจังหวัดตรังค่ะบูรณาการถูกผักส่วนค่ะซ้อมแผนเผชิญเหตุทางทะเลจำลองเหตุเรือชนทำตรังคือลมแรงบริเวณแหลมตัดแหลมยงสตาค่ะระดมเรือกว่า15ลำพร้อมทีมแพทย์และกู้ภัยนะคะค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง25รายได้อย่างปลอดภัยค่ะนายสงกรสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังค่ะเป็นประธานเปิดและบัญชาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยทางทะเลค่ะประจำปี2569เถบริเวณแยะบริเวณแหลมยงสตามูทิเซ่ตำบลถาคามอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบระบบบัญชาการการประสานงานเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะ
0: ซึ่งการฝึกก็มีการกำหนดสถานการณ์จำลองค่ะจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง3เมตรค่ะเดี๋ยวจังหวัดในใดแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเรือให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือขนาดเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งครั้งเวลา 10:30 นค่ะก็เกิดเหตุจำลองเรือท่องเที่ยวชาวเมาลำซึ่งมีนักท่องเที่ยว20คนกัปตันและลูกเรือ3คนรวมทั้งแม่หยิบ3คนเดินทางจากเกาะเพตราจังหวัดสตูลมุ่งหน้าสู่เกาะสุกรแล้วก็แหลมยงสตาถูกเรือประมงพื้นบ้านที่เสียการส่งตัวพุ่งชนเรือทั้ง2ลำจนจมนะคะและมีผู้ประสบภัยลอยคอรวมทั้งแม่หยิบ25รายค่ะโดยหลังจากรับแจ้งเหตุก็มีการประสานเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านข่าวช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะรายงานสถานการณ์ตามลำดับค่ะ
1: จากนั้นค่ะเวลา 11:02 นทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้สั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังค่ะระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเรือตรวจการเรือย่างเรือสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีและเรือประมงเครือข่ายกว่า15ลำค่ะออกค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานกู้ชีพค่ะให้การปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ป่วยพบผู้ป่วยสีแดง1รายสีเหลือง2รายและสีเขียว21รายค่ะก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลปะเลียนและโรงพยาบาลฮาดสำราญต่อมาเวลา 12:00 นค่ะทีมปฏิบัติการเรือซ่อปอนอม15ค่ะพบผู้ประสบภัยรายสุดท้ายที่สูญหายลอยคอห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลและช่วยเลือกขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะส่งผลให้สามารถช่วยเลือกผู้ประสบภัยได้ครบทั้ง25รายก่อนที่จะยุติสถานการณ์ในเวลา 12:20 นและประชุมสรุปประเมินผลการฝึกรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: โดยนายสงกรสว่างวงก็กล่าวนะคะว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยทางทะเลค่ะโดยทดสอบระบบบัญชาการการสื่อสารการประสานงานตลอดจนศักยภาพของกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถข่าวช่วยเหลือประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุจริงค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวว่าจังหวัดตรังค่ะมีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยทางทะเลแล้วก็สามารถบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อจะลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีการสมุดเหตุการณ์จำลองเรือชนกลางทะเลนะคะในวันที่มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมว่าจังหวัดตรังเนี่ยมีความพร้อมนะถ้าเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นมาก็มีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อจะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาแลเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกับโครงการท่าเทียบเรือ X1 กันบ้างนะคะโดยประชาชนรวมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการท่าเทียบเรือ X1 ที่ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะนายนิพนธ์จิตมณีปลัดอำเภอจะนะเป็นประธานในการเปิดเวทีการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่1ต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาโครงการท่าเทียบเรือ X1 ที่ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาของบริษัท X1 Entertrade ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงยิมโรงเรียนบ้านป้านาทับตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา มีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการรวมถึงขอบเขตการศึกษาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแล้วก็สะท้อนประเด็นความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อจะนำข้อมูลจากพื้นที่เนี่ยไปประกอบการศึกษาแล้วก็พิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนยังครอบคลุมการเข้าพบหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษารวมถึงการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนและแสดงและความคิดเห็นของชุมชนในรัศมี5กิโลเมตรจากพื้นที่ศึกษาค่ะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการดังกล่าวจะดำเนิน2ครั้งค่ะโดยครั้งที่1ก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อรังข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาและผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงรัดรางมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและก็นำข้อเสนอแนะเนี่ยมาปรับปรุงรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปค่ะ
0: ก็ต้องมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนใดส่วนเสียกันก่อนนะคะไม่ว่าจะจัดทำโครงการหรือว่าก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่เป็นหลักกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบไม่ถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาพันผือบางนะคะแล้วก็ที่สำคัญโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: ซึ่งต่อไปมาเลยในเรื่องของการจัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้ที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยสำนักงานอัยการสิทธิช่วยเลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีค่ะได้จัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2เสริมพลังอาสาสมัครปลูกกฎหมายสร้างคนกลางเชื่อมประชาชนสู่ความยุติธรรมค่ะเทห้องทับระดาโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสำนักงานอัยการสิทธิช่วยเลือดทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีได้จัดอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2โดยมีนายณรงค์ศิรสันค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางเนตรภาพพรมมวกปรึกษานันอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิ์และช่วยเลือดทางกฎหมายและบังการบังคับคดีจังหวัดสงขลาร่วมทางวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คนค่ะ
0: จากปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะหลายคนเนี่ยอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาทางออกจากตรงไหนขณะที่ข้อกฎหมายมีรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนที่ซับซ้อนสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะก็เลยเดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอัยการช่วยได้เพื่อจะเป็นกลไกเชื่อมต่อความรู้ทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและก็สิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมายเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยปัญหากฎหมายอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะตั้งแต่เรื่องของสัญญาเรื่องของหนี้สินสิทธิ์ของผู้บริโภคปัญหาครอบครัวที่ดินมรดกไปจนถึงข้อพิพาทต่างๆการมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายอยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วการอบรมก็เลยมุ่งให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยเข้าใจบทบาทของอาสาสมัครนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนแล้วก็ช่วยชี้ช่องทางให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: การช่วยได้จังหวัดสงขลารุ่นที่2นะครับที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการที่จะอบรมความรู้ให้กับผู้ที่มีจิตอาสานะครับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาและสาขานาทวีนะครับเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้ที่ผ่านการอบรมได้ลงไปในพื้นที่แล้วให้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครอัยการช่วยได้ในรุ่นที่1ไปแล้วนะครับใน1ปีที่ผ่านมานะครับบุคคลที่ออกไปทําหน้าที่ก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบางคนก็ไปแนะนํากฎหมายให้กับชาวบ้านบางคนก็แนะนําชาวบ้านให้มาพบอัยการเพื่อที่ให้อัยการได้รับความให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน บุคคลเหล่านั้นก็จะบันทึกประวัติไว้ว่าเขาได้สร้างผลงานอะไรไว้ในแต่ละรอบปีหลังจากนั้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาก็จะมีการตอกบัตรอาสาสมัครอัยการช่วยได้แล้วก็วันนี้ก็เป็นรุ่นที่2อีกแล้วนะครับผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ไปทําหน้าที่อย่างนี้ให้เพิ่มขึ้นจากตําบลละ2คนเป็นตําบลละ4คนและมีอาสาสมัครอัยการช่วยได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ครับประโยชน์ของโครงการนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องเดินทางมาพบอัยการโดยตรงที่จังหวัดเพราะอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดของเรานั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยบางที่ก็อยู่ห่างไกลไปถึง90กิโล100กิโลถ้าเขาต้องมาพบอัยการก็ใช้ความยากลำบากในการเดินทางรวมทั้งในต่างจังหวัดก็มีพื้นที่เขาพื้นที่ดอยเนี่ยก็เหมือนกันดังนั้นการมีบัณฑิตอาสาในพื้นที่ตำบลก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันดับแรกเลยพอรู้เกิดเหตุในหมู่บ้านชุมชนมีคนตายเสียชีวิตเขาไปร่วมงานศพงานบุญงานบวชอยู่แล้วนะครับเขาก็สอบถามว่าผู้ตายมีมรดกหรือไม่ผู้ตายจัดการมรดกแล้วหรือยังถ้ายังก็สามารถเตรียมเอกสารส่งเอกสารมาให้อัยการดำเนินการต่อให้ได
1: ้ภารกิจกองสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดำเนินคดีในชั้นศาลแต่กฎหมายกำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนยังมีภารกิจให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายจัดทำนิติกรรมสัญญาประนอมข้อพิพาทจัดทนายความอาสารวมถึงเผยแพร่และอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนค่ะดังนั้นค่ะอาสาสมัครอัยการด้วยช่วยได้เนี่ยจึงเปรียบเสมือนกำลังสำคัญในระดับชุมชนจะช่วยไถ่ถอดความรู้ทางกฎหมายสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่และที่สำคัญค่ะคือช่วยให้ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหากฎหมายจะขอความช่วยเหลือจากที่ใดและก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะไปลองฟังเสียงค่ะ
3: หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วก็มีจิตอาสาที่เห็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นมายกตัวอย่างพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและดำเนินการขับเคลื่อนมาก็พอสมควรนะครับต่อมาเมื่อมีโอกาสได้พบกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีนโยบายให้ประชาชนมีจิตอาสาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นจิตอาสายกตัวอย่างวันนี้นะครับได้จัดโครงการขึ้นมาเพื่อให้อัยการเข้าถึงกับประชาชนประชาชนให้ถึงข้อกฎหมายที่จำเป็นในพื้นบ้านเลยผมเมื่อมีโอกาสผมก็นำกลุ่มของกลุ่มไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนเข้ามาร่วมอบรมเพื่อเป็นจิตอาสาอัยการช่วยได้เราได้รับความรู้แล้วไปขยายต่อให้กับประชาชนครับ
0: โดยเป้าหมายของอาสาสมัครอัยการช่วยได้ค่ะก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เชื่อมประชาชนให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะพอเมื่อประชาชนรู้สิทธิ์รู้ช่องทางแล้วก็รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหนกฎหมายก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและกระบวนการยุติธรรมก็จะเข้าใกล้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะแล้วก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นอาสาสมัครอัยการช่วยได้ถ้าเกิดในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลหรือว่ารอบบ้านของตัวเองเนี่ยมีเรื่องของมีคนที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายเวลามีอะไรก็จะได้ไปข้อคำปรึกษาได้บางทีตาซีตาซาก็จะรู้เรื่อง
1: เพราะกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยพี่โอ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจะได้ให้คำแนะนำนะคะเพื่อว่าวันไหนเกิดอะไรขึ้นมาจะได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะทีนี้ไปแลกคุมประพฤติยาล่าเขามีการสานพลังมาแกนาซิกาบูในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติค่ะโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยาล่าค่ะได้รวมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยาล่าจัดกิจกรรมการกุศลอาสาด้วยใจคืนคนดีสู้สังคมมาแกนาซิกาบูค่ะสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดสร้างโอกาสให้ลบมาชาชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู้สังคมมาแกนาซิกาบูค่ะเพื่อจะหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาและนำไปใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ผ่อนโทษเด็กและก็เยาวชนค่ะ คำว่ามาแกนาซิกกาบูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการรับประทานอาหารรวมกันการแบ่งปันแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะก็เลยไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่จะเป็นการระดมทุนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้รวมแสดงน้ำใจแล้วก็สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
1: โดยชมรมอาสาสมัครกลุ่มประพฤติจังหวัดยะลาค่ะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตามควบคุมสอดส่องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดผู้ผ่อนโทษตลอดจนเด็กและเยาวชนค่ะโดยอาสาสมัครกลุ่มประพฤติทำหน้าที่เป็นกลไกภาคประชาชนในการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือและประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะทั้งนี้ค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูการช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้ทุกข์ความประพฤติผู้ผ่อนโทษเด็กและเยาวชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดให้โอกาสสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะมาแกนาซิกาบูค่ะในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ทุกข์คุมประพฤตินะคะไม่มีใครอยากจะกล่าวผาดในเมื่อก้าวผาดไปแล้วสังคมก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการที่จะคืนคนดีสู้สังคมต่อไปนั่นเองค่ะต้นช่วงนาค่ะเดี๋ยวจะพาน้องหมดไปแล่ฮูลาฮูปเป็นนู่นหน่อยฮูลาฮูปเรานี่ควงได้มาอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่า
1: ไหร่จะไม่ค่อยถนัดแล้ว
0: มันเขาเป็นการโชว์พลังที่เกินวัยเห็นว่าไปขวาเรียนทองได้รับผักตายมาด้วยนะได้รายละเอียดแล้วก็ลีลาจะเป็นแบบผือค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: แล้วมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของพี่ราบขับข่าวแต่ว่าจากก่อนที่จะไปแลลีลานู่นหน่อยฮูลาฮูปค่ะจะพามาแลบรรยากาศในห้องทรงพี่ราบขับข่าวของเรากันก่อนตอนนี้อบอุ่นค่ะเรียกว่าเนี่ยรับไปแล้วหนึ่งคณะสำหรับน้องๆนักศึกษาจากราชภัฏสงขลาวันนี้รับอีกหนึ่งคณะลาวน้องหมดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะวันนี้เดินทางมาศึกษาแรงงานที่ NBT สงขลาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะตอนนี้อยู่ในห้องสงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้น้องๆได้ทักทายบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่
1: ขอบคุณเลยทีเดียววันนี
0: ้มันค่ะมากันทางแม็กกี่คนคะวันนี
1: ้กี่คนคะลูกวันนี
0: ้70กว่าคนนะแต่ว่าก็70เรือวันนี้ก็70เรือก็ถือว่านะจะได้มาแลเรื่องของกระบวนการผลิตรายการนะคะเป็นรายการซดนะจะได้เห็นทางเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังปกติเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเห็นการผลิตโทรทัศน์ที่ผ่านทางจอโทรทัศน์อย่างเดียวแต่ไม่เคยเห็นกระบวนการขั้นตอนเบื้องหลังกว่าจะมาสู้เบื้องหน้าเนี่ยทำกันเป็นพรือบานะคะวันนี้ก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้กันเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

0: อนนี้อยู่ปีไหนแล้วนะปีส
1: ป
0: า
1: ี
0: ม
1: ส
0: ไม
1: าม
0: ่
1: กันแล้วอ่ะเคยจ็อบแล้ว
0: ห้าทีฝึกงานแล้วใช่ไหมเออแสดงมาห้าแรงบันดาลใจในการฝึกงานว่าจะฝึกงานต่อในด้านไหนหรือว่าอยากจะเอาดีในด้านไหนต่อนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ขอให้สนุกสนานกับการมาศึกษาแรงงานที่ NBT สงขลานะคะ
1: ค่ะถึงไปเลขเข้ากันต่อนะคะเดี๋ยวพาไปเลขเรื่องของนู่หน่อยฮุลาฮูปมันเจพีโอวานู่หน่อยฮุลาฮูปนะคะเทศบาลนึ่งบานสเตงค่ะโชว์พลังเกินวัยคว้าเหรียญทองระดับภาคใต้ค่ะโดยนักเรียนตัวน้อยค่ะโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสเตงนะคะจังหวัดยะลาค่ะได้โชว์ลีลาฮุลาฮูปสุดน่ารักค่ะท่ามกลางอากาศร้อนจัดสร้างรอยยิ้มและก็เสียงปรบมือจากผู้ชมค่ะลั่งผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มแข็งค่ะคว้าเหรียญทองลำดับที่16ระดับภาคใต้ค่ะเล่านู่หน่อยฮุลลาฮูปค่ะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซองอนุบาลที่ซองนะโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสะเตงค่ะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมนะโดยการแสดงชุดพิเศษนู่หน่อยฮุลลาฮูปในงานมาแกนาซิกาบูค่ะของสำนักงานคุมพฤติกรรมยะลาค่ะท่ามกลางสภาพอากาศเทร้อนอบอ้าวค่ะแต่เด็กๆก็ยังคงโชว์ลีลาและก็การเต้นประกอบฮุลลาฮูปอย่างคล่องแคล่วและก็สนุกสนานจนได้รับเสียงเชียร์และก็เสียงปรบมืออย่างหลอนล่ามค่ะแม้การแสดงนะคะจะจัดขึ้นกลางแจงค่ะท่ามกลางสภาพอากาศเทร้อนอบอ้าวแต่เด็กๆเนี่ยก็ยังคงแสดงด้วยความตั้งใจและก็ความกระตือรือร้อนค่ะโชว์ลีลาการเต้นประกอบฮุลลาฮูปเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วสนุกสนานและก็ปลิวไว้ไปตามจังหวะเพลงจนได้รับเสียงเชียร์และก็เสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมและก็สร้างความภาคภูมิใจก็ให้กับเด็กๆนะที่ได้สร้างความสามารถบนเวทีค่ะ
0: โอ้เห็นแล้วนุ่นแต่ละคน
1: แ
0: รงดีเหลือเกิน
1: แดดเปรี้ยงเปรี้ยงผิว
0: อ๋อนี่คือสามารถฮุลาฮูปได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมเริ่มทั้งมือทั้งแขนทั้งเอวทั้งขาไปแม้ทั้งตัว
1: ไปแม้แล้วพริ้วคน
0: ๆใช่แต่ว่าแน่งๆอีหมาฮุลาฮูปนี้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนมันเพราะว่าเนี่ยเบื้องลังความสำเร็จค่ะอยู่ภายใต้การอำนวยการฝึกซ้อมของนางอุสนิสาภาคญาณุวัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็การฝึกซ้อมของนางรอซิยะอาเวเป็นครูผู้ฝึกซ้อมค่ะพึงเริ่มฝึกนักเรียนตั้งแต่อนุบาล2ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันมหกรรมวิชาการค่ะโดยฝึกซ้อมเนี่ยวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เพิ่มการฝึกซ้อมในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงวันที่เคอีถึงการแข่งขันโดยครูรอซิยะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการฝึกฮูลาฮูปเนี่ยมาจากการสังเกตเห็นว่าเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยชื่นชอบการเคลื่อนไหวที่ประกอบเสียงเพลงแล้วก็อยู่ในวัยที่ควรจะได้รับการส่งเสริมพัฒนากามเหนื่อมมัดใหญ
1: ่
0: ก็เลยเอากิจกรรมฮูลาฮูปนี่แหละมาประยุกต์ใช้โดยศึกษาแล้วก็ออกแบบท่าทางจากสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็มาผสมผสานกับประสบการณ์ด้านการเต้นแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ความสามารถของเด็กแต่ละคนค่ะ
1: โดยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะการส่งคนหายนู่หน่อยฮูลาฮูปจากโรงเรียนเทศบาลนึ่งบานสเตงเนี่ยคว้ารางวัลเหรียญทองลำดับที่16ระดับภาคใต้ค่ะจากงานมหกรรมวิชาการเทศบาลเมืองถุงซงเทจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเด็กๆและก็การสนับสนุนจากครูและสถานศึกษานอกจากการสร้างผลงานบนเวทีแล้วค่ะกิจกรรมฮุลาฮูปก็ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความคล่องตัวการประสานงานของร่างกายรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจและก็ความกล้าแสดงออกค่ะโดยครูผู้ฝึกสอนก็ให้ความสำคัญกับการวอร์มร่างกายและก็การดูแลสุขภาพของเด็กอย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: สู้ไหม
1: ไม่สู้ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยแข็งจริงๆผิว
0: มันเห็นแหละมันสู้
1: กิ๊กควบเองนะคะ
0: เออแล้วก็มี
1: ฮูลาฮูปสปริวเชียว
0: ชิค่า180องศาแล้วก็โชว์ฮูลาฮูปคั่วไม่แล่เลยนะคะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่คุณครูก็เห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเขาชอบกิจกรรมที่ออกกำลังกายควบคู่กับเสียงเพลงใช่ไหมก็เลยเอาจับมาทำฮูลาฮูปกันนะมาฝึกซ้อมจนเนี่ยทำให้ไปคว้าเรื่องเหรียญทองระดับภาคใต้มาได้เนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน
1: เด็กๆนะเพราะว่าเนี่ยพอเด็กมันมีความสามารถคุณครูและสถานศึกษานี่แหละที่ครบเต็มจะไปตัวเป็นคนผลักดันให้เด
0: ็
1: ก
0: ไปผลักดันไปส่งเสริมนะคะเผื่อจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้ต่อยอดต่อไปค่ะยังอยู่ที่เรื่องของน้องๆเยาวชนค่ะจะพาไปแลซีซั่นนิบงเกม2560กาวกับการสร้างพลังสามัคคีเสริมสุขภาพของนักเรียนกันนะคะโดยทางโรงเรียนนิบงชนุปถัมยะลาค่ะเขามีการจัดแข่งขันกีฬาแล้วก็กรีฑาภายในนะคะนิบงเกมประจำปีการศึกษา2569ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานแล้วก็รอยยิ้มของนักเรียน

0: ค่ะที่โรงเรียนนิบงสนุปธรรมสวัสดิ์ลาค่ะก็มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแล้วก็กรีฑาภายในชื่อว่านิบงเกมค่ะประจำปีการศึกษา2569ค่ะโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายครูมิตรคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมๆเหลือเนี่ย 1,000 กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ภายในพิธีเปิดค่ะมีการจัดขบวนพาเหรดของนักกีฬาของเชียร์และก็การแสดงของนักเรียนค่ะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความพร้อมเพรียงและความสามัคคีก่อนที่จะดำเนินการแข่งขันกีฬาตามประเพณีต่างๆค่ะซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถั่วถึงตามความเหมาะสมและก็ความสามารถสำหรับการแข่งขันนิบงเกมประจำปีการศึกษา2569ค่ะแบ่งออกเป็นการแข่งขันประเภทกีฬาและกีตาร์ค่ะโดยประเภทกีฬาเนี่ยประกอบด้วยฟุตบอลแชบอลวอลเลย์บอลเสปักตะกร้อเปตองเทเบิลเทนนิสชักไคเยอร์กีฬาพื้นบ้านรวมถึงกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองค่ะคณะเทพประเภทกีตาร์เนี่ยก็มีการแข่งขันวิ่งในระยะต่างๆค่ะได้แก่เซ10เมตร60เมตร80เมตร100เมตรและก็200เมตรรวมถึงการแข่งขันวิ่งพลัดค่ะ5คูณ20เมตรเซคูณ50เมตรและก็เซคูณ100เมตรค่ะ
0: ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะก็จะนำไปการส่งผลดีต่อการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะได้แก่ความมีระเบียบความสามัคคีความรับผิดชอบแล้วก็การมีน้ำใจต่อนักกีฬาค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่เคยอยู่ไหมตอนเด็กๆเป็นกีฬาสีอยู่สีไหน
1: อยู่สีชมพู
0: อยู่สีชมพูนี่ก็จะได้รวมกิจกรรม
1: เป็นการสร้างความสามัคคีให้ภายในโรงเรียนนะให้เด็กผู้ปกครองคุณครูได้รวมกันทำกิจกรรมนะคะ
0: เป็นกิจกรรมคลายเครียดนะเพราะว่าปกติในแต่ละวันเนี่ยน้องๆเขาก็จะเรียนเครียดใช่ไหมก็เอากิจกรรมกีฬาแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันพเนียมาทำให้เด็กๆรู้สึกว่าได้ผ่อนคลาย
1: มันได้ทำได้สนุกได้เล่นกับเพื่อน
0: นี่ก็ยังอยู่ที่เรื่องของโรงเรียนใช่ไหม
1: เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการประกาศเสียบัตรนักเรีย
0: น
1: แต่เป็นนักเรียนผู้สูงอายุนะคะเป็นจังหวัดพัทลุงค่ะหมอประกาศเสียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะรุ่นที่10แสดงความยินดีกับผู้สูงวัยที่มุ่งเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองค่ะที่อาคารศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุค่ะเทศบาลเมืองพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินทร์วาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งสำเร็จการศึกษาพร้อมรวมแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทลุงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะ
0: โดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุค่ะครอบคลุมทางด้านสุขภาพการดำเนินชีวิตสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่เหมาะสมสามารถดูแลตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีศักดิ์ศรีค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นนะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาก็ต่างรวมกันแสดงความยินดีแล้วก็ความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดว่าการเรียนรู้จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในวัยเรียนเท่านั้นค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะนายสุจินทร์วาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนค่ะที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุนะคะแต่โดยการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากจะได้รับความรู้และก็ทักษะใหม่ๆเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมิตรภาพและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะพร้อมข้อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยนำความรู้และก็ประกอบการที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะดูแลสุขภาพกายและใจค่ะรวมสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวชุมชน สังคมต่อไปค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะที่ไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องของวิชาการอย่างเดียวยังสอนถึงเรื่องของทักษะการอยู่รวมกันในสังคมแล้วก็สำคัญเลยโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเขามีขึ้นเผื่อจะไม่ให้เขาเรียกว่าคนเก๋ๆในชุมชนรู้สึกเงา
1: บางคนนะลูกไปทำงาน
0: อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้อีแล่งกับใครนะก็ไปห้ามเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนของผู้สูงอายุเองเขาก็มีการสอนทักษะต่างๆทางเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพด้วยวันนี้สำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ยินดีกับความ
1: สำเร็จด้วยนะ
0: ตกต่องค่ะอาทิตย์นี้มาแล้วบรรยากาศการศึกษาแรงงานเหล็กว่าค่ะที่ NBT ส่งคลาของเรานะคะเหล็กว่าเนี่ยก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคลามาศึกษาแรงงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งคลาค่ะได้มีการนำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มาศึกษาแรงงานเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานจริงพร้อมกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารค่ะเหล็กว่าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาที่ว่า NBT สงขลาค่ะเราได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1เนี่ยเหล็กว่า70กว่าคนนะคะที่เดินทางมาแลกงานนะคะเพื่อจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานสื่อสารมวลชนค่ะโอกาสนี้เนี่ยนักศึกษาก็ได้มาแลกเรื่องของการปฏิบัติงานของ NBT สงขลาพร้อมกับการเรียนรู้กระบวนการทำงานของสื่อมวลชนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกประเด็นการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการผลิตรายการตลอดจนการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆทำให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสายภาษาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมแล้วก็การประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะนักศึกษาก็ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและก็เครื่องมือสมัยใหม่ค่ะในกระบวนการการผลิตสื่อและการสื่อสารเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก็ตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสารของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาไทยและการสื่อสารนะคะในห้องเรียนและการประสบการณ์ในการทำงานค่ะสำหรับการสื่อสารศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนรู้บทบาทและก็ภารกิจของหน่วยงานสื่อสารมวลชนนะคะจากประสบการณ์ตรงพร้อมทั้งเสริมทราบทักษะด้านการสื่อสารการใช้ภาษาการผลิตสื่อและการประยุกต์เทคโนโลยีในสมัยใหม่ค่ะเพื่อที่จะทำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการศึกษานะคะและก็เตรียมความรู้ความพร้อมสู้การทำงานในอนาคตค่ะ
0: ซึ่ง NBT สงขลาของเราก็พร้อมให้การต้อนรับทุกหน่วยงานนะคะทุกส่วนราชการที่จะเข้าศึกษาแรงงานที่ NBT สงขลานะคะเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพทางเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็การค้นหาตัวเองในอนาคตค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะที่เราก็ให้การต้อนรับน้องๆนักศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะจากคณะอาคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเราจะล่าไปด้วยบรรยากาศการศึกษาแรงงานของน้องๆที่เดินทางมาที่ NBT สงขลาในวันนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะพี่รับขับค่ะเวลาเม็ดแล้วค่ะสมโอนังหวัดพร้อมเทรดดิ้งงานต้องล่าไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช
1: ่ล้าสมัยมาก
2: ราตรีสวัสดิ์ลูก
3: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
2: ราตรีสวัสดิ์ลูก
3: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมงหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse Zone นี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสงสองข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของทุกคนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
2: มาเล่นด้วยกันได้เลย
3: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาด

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนพเกตชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AIนี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะโปสการ์ดใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็

เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบอีบุ๊กค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆอะค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสืออีบุ๊กค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆอะค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรนิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

ันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก Chat GPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

ำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องฝากสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปธรรมแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปธรรมที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิควิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 2:00 ไปจนถึง 5:00 นเย็นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูแล้วก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือAR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้

ใช่ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ให้ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า AR ก็เสมือนเข้ามาหลังเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิขิตครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: เฮ้ยนายโต้ไม่จะกินรสกินเนื้อฮะต้มเรืองไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านเฉยตอนนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้ลอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจ้ะนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเรียกรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: ตันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุกจริง
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
4: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

ที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงกลางดึกเบื้องต้นพบความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์เสียหายประมาณ10แผงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟอุโมงค์ทางลอดสว่างครบ 100% ติดตามโครงการสำคัญคุมเข้มร้านกัญชาผิดกฎหมายนครศรีธรรมราชเปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันศุกร์พร้อมสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงผู้บริโภค

ติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสะกาญจนะและพันณพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะเจอกับเราสองคนนะคะวันนี้ดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสาธิดาโตสะกัญจนะค่ะมีข่าวสารให้ได้ติดตามกันในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทุกวันนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X ค่ะ NBT สงขลาและก็ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเรากันได้นะคะหลายช่องทางเลยนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การลงพื้นที่ไปตรวจสอบโซลาร์เซลล์บ้านบาตันที่จังหวัดยะลานะคะหลังชาวบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงกลางดึกเบื้องต้นพบเป็นความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์พบอุปกรณ์เสียหายประมาณ10แผงอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันตำบลลิดดนอำเภอเมืองยะลาช่วงเวลาประมาณ 23:00 นถึง 23:50 นของวันที่3กันยายน2569นะคะล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหมู่ที่4บ้านบาตันตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ค่ะเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณระบบแผงโซลาร์เซลล์โดยมีแผงได้รับความเสียหายประมาณ10แผงค่ะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะยังไม่พบว่าเป็นเหตุระเบิดจากวัตถุหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงตามที่มีการกังวลในช่วงแรกโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าระบบกับกักเก็บพลังงานหรือความร้อนสะสมของอุปกรณ์หรือไม่ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุของความเสียหายพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่และป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือตื่นตระหนกค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าดำเนินการในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจากเหตุด้านความมั่นคงพร้อมดำเนินขั้นตอนควบคุมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดย้ำยึดหลักนิติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้วันนี้ค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยได้เชิญตัวนายรุสตัมสงวนนามสกุลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการเชิญตัวค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมจัดทำรายงานการควบคุมตัวตามมาตรา22และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565
1: จากนั้นได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบันนังสตาก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติภารกิจจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดค่ะทั้งนี้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่บิดเบือนค่ะหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกตินะคะก็สามารถจะแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสนับสนุนการป้องกันเหตุและเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามเหตุโจรกรรมที่อำเภอเมืองเบตงนะคะโดยเกิดเหตุคนร้ายปีนเข้าร้านขายของเบ็ดตะเล็ดกลางดึกในเขตเทศบาลเมืองเบตงก่อนเจ้าของร้านได้ยินเสียงและออกมาพบเหตุคนร้ายพยายามหลบหนีเจ้าของใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บก่อนตำรวจเข้าควบคุมตัวและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะร้อยตำรวจโทอัฟฟานจูเฮงพนักงานสอบสวนสภ.เบตงจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุคนร้ายปีนเข้าไปลักทรัพย์ภายในร้านขายของเบ็ดตะเล็ดเลขที่89ถนนนาคราชบำรุงเขตเทศบาลเมืองเบตงนะคะโดยเจ้าของร้านค่ะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเปิดเป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ดพบชายอายุ29ปีค่ะได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาจากกระสุนปืนนอนร้องครวญครางอยู่บริเวณหน้าร้านนะคะเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเบตงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่นายเดชานวัฒน์อายุ65ปีเจ้าของร้านยืนรอเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับอาวุธปืนขนาด .38 ซึ่งระบุว่าเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณบ้านข้างเคียงก่อนปีนเข้าไปในภายในร้านขณะเจ้าของร้านนอนพักอยู่ด้านในกระทั่งได้ยินเสียงผิดปกติจึงตื่นขึ้นมาและออกมาตรวจสอบโดยนายเดชาให้การค่ะว่าก่อนหน้านี้ร้านเคยถูกลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนหลายครั้งสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อพบคนร้ายอยู่ภายในร้านจึงตะโกนสั่งให้หยุดแต่ผู้ก่อเหตุพยายามปีนหลบหนีออกจากทางเดิมเจ้าของร้านจึงใช้อาวุธปืนยิง1นัดทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาก่อนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและรอมอบตัวทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของกฎหมายมาดูโครงการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพอย่างไทยช่วยไทยกันบ้างค่ะชาวนครศรีธรรมราชมีทางเลือกในการจับจ่ายเพิ่มขึ้นหลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันศุกร์เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตจากชุมชนนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายพร้อมร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหวังเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่บริเวณลานสนามหญ้าสวนป่าตะเคียนทองหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนทยอยเดินเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆนำสินค้าจากชุมชนมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากภายในตลาดค่ะมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนนำสินค้าหลากหลายประเภทมาจัดจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการโคกหนองนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงสินค้าและของดีจากชุมชนที่ผลิตขึ้นโดยคนในพื้นที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตลาดแห่งนี้ค่ะคือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตรายย่อยช่วยให้มีรายได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชน
1: สำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ต้นเดือนเวลา 7:00 นถึง 12:00 นณลานสนามหญ้าบริเวณสวนป่าตะเคียนทองหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแล้วนะคะทางจังหวัดยังมุ่งหวังให้ตลาดนัดคนไทยยิ้มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้จ่ายภายในท้องถิ่นเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะใครที่กำลังมองหาสินค้าราคาดีราคาน่าสนใจนะคะอยากจะอุดหนุนผู้ผลิตในท้องถิ่นก็สามารถแวะเวียนมาซื้อสินค้าได้ค่ะทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่ 7:00 นถึง 12:00 นที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงนะคะคนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศร้านค้าร่วมโครงการในอำเภอเบตงคึกคักนะคะประชาชนเร่งใช้สิทธิสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อพร้อมเรียกร้องรัฐบาลนะคะให้ขยายโครงการต่อเนื่องถึงสิ้นปี2569ค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกและค้าส่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและรองรับการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อใช้สิทธิ์เงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนก่อนโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ค่ะด้านนายกิติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนะคะก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทำให้ทางร้านต้องเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชผงซักฟอกสบู่แชมพูและน้ำยาล้างจานค่ะพร้อมจัดเตรียมสถานที่จุดให้บริการและพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ
0: ผู้ประกอบการยังมองค่ะว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและส่งผลดีต่อร้านค้ารายย่อยโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อยังชะลอตัวขณะที่ประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ระบุว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเผชิญกับราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปี2569เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะมาดูซอฟต์พาวเวอร์อาหารท้องถิ่นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะจากแนวคิดที่จะสนับสนุนอาหารพื้นถิ่นของโรงแรม CS ปัตตานีทำให้ข้าวยำกรอบผลงานจากห้องเรียนของโรงเรียนยะหริ่งจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสก้าวออกมาสู่ตลาดจากภูมิปัญญาในชุมชนสู่การคิดค้นของนักเรียนและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อรสชาติข้าวยำกรอบปัตตานีไปสู่ผู้มาเยือนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หนึ่งในอาหารที่สะท้อนตัวตนของจังหวัดปัตตานีได้อย่างชัดเจนคือข้าวยำที่รวมเอาข้าวผักสมุนไพรเครื่องเคียงและน้ำบูดูซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่แต่เมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกนำมาผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ข้าวยำแบบสดที่คุ้นเคยจึงถูกคิดค้นและแปรรูปให้กลายเป็นข้าวยำกรอบผลงานจากการเรียนรู้ทดลองและลงมือทำของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่มองเห็นทั้งคุณค่าของอาหารพื้นถิ่นและโจทย์ของการถนอมอาหารจนสามารถพัฒนาให้ข้าวยำแบบสดมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นสามารถพกพาได้สะดวกและนำไปเป็นของฝากได้จากอาหารที่ต้องรับประทานสดจึงกลายเป็นนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นที่ไปได้ไกลกว่าเดิมเมื่อข้าวยำกรอบถูกนำไปจัดแสดงในงานโรงเรียนนวัตกรรมและมีโอกาสให้ผู้บริหารโรงแรม 4S ปัตตานีได้ลิ้มลองจากรสชาติที่สร้างความประทับใจจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าพักทำให้ข้าวยำกรอบจากโรงเรียนยะหริ่งได้ก้าวออกจากห้องเรียนสู่ห้องพักโรงแรมและส่งต่อเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นปัตตานีไปยังผู้คนจากต่างพื้นที
3: ่โรงแรม CS ปัตตานีค่ะเราเป็นโรงแรมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงอาหารท้องถิ่นอาหารทางภูมิปัญญารวมถึงผลไม้พื้นถิ่นด้วยค่ะดังนั้นข้าวยำกรอบที่โรงแรม CS ปัตตานีนำมาเสิร์ฟเป็นข้าวยำกรอบที่คุณอนุสาสสุวรรณมงคลค่ะกรรมการผู้จัดการโรงแรม CS ปัตตานีค่ะท่านได้ไปเห็นผ นงานของน้องๆจากโรงเรียนในสังกัดสพท.นะคะในโครงการโรงเรียนนวัตกรรมค่ะซึ่งมาจัดแสดงผลงานที่ห้องน้ำพราวบอลรูมโรงแรม CS ปัตตานีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะท่านก็เลยเกิดมีความคิดว่าถ้าช่วงเวลาไหนที่ผลไม้พื้นถิ่นที่เราจะเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาพักโรงแรมอะค่ะไม่มีช่วงนั้นเราก็ใช้ข้าวยำกรอบแทนค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบมากค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะเพราะว่านโยบายของโรงแรม CS ปัตตานีค่ะเราส่งเสริมในการ อยากให้ภูมิปัญญาของจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในเรื่องของด้านอาหารนะคะได้มีการสืบทอดต่อยอดแล้วก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปัตตานีที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อยู่นอกพื้นที่ค่ะได้เห็นถึงเสน่ห์ของปัตตานีนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ใครๆก็อยากมาค้นหาปัตตานีนะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวยำนะคะ
2: จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่การเรียนรู้ของเด็กสู่การคิดค้นนวัตกรรมและก้าวไปสู่ตลาดจริงนี่จึงไม่ใช่เพียงข้าวยำกรอบแต่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำอาหารพื้นถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นผู้สืบทอดซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเกิดด้วยตนเองและข้าวยำกรอบยังกลายเป็นห้องเรียนทักษะอาชีพของนักเรียนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการเตรียมวัตถุดิบการผลิตการควบคุมคุณภาพการบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กระบวนการทั้งหมดทำให้เด็กนักเรียนได้มีการฝึกทั้งความรับผิดชอบความอดทนการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่สำคัญเมื่อผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้จริงนักเรียนยังมีโอกาสได้รับรายได้เป็นค่าขนมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชีวิตจริงได
4: ้คือโรงเรียนแม่ริงนี่เราเริ่มต้นจากที่เราเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นของดีในชุมชนแล้วก็เราก็อยากที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นทักษะอาชีพเพราะงั้นเราก็จะเอาสองส่วนนี้มารวมกันโดยการที่เรานำอาหารซึ่งเป็นอาหารของชุมชนยามูเนี่ยมาเป็นตัวหลักสูตรนะครับที่เราเรียกว่าหลักสูตรปัตตานีเฮอริเทจทีนี้เราก็ได้นำเอาส่วนตรงนี้แหละมาคิดต่อในระหว่างนักเรียนระหว่างคนครูแล้วก็คิดวิธีการว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ข้าวยำของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานอย่างน้อยสามารถที่จะนำไปฝากนำเป็นของฝากสามารถที่จะส่งไปให้ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลได้จนในที่สุดเราก็ชวนกันไปดูว่าในการทำข้าวพองนั้นเขาเริ่มต้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำยังไงแล้วเราก็เอาสองส่วนนี้มาอัดแอปด้วยเข้าด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นจากการเริ่มลงมือทำลองผิดลองถูกจนในที่สุดค่อยปรับปรุงมาจนในที่สุดก็สามารถที่จะไปออกบูธแล้วก็สามารถที่จะไปนำเสนอให้กับชุมชนแล้วก็สามารถที่จะลงสู่โรงแรมตอนนี้นี่ก็สามารถที่จะขายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์โรงเรียนครับในกระบวนการของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการวางแผนการปฏิบัติงานแล้วก็การผลิตการจำหน่ายแต่ว่าในกระบวนการของเด็กเนี่ยเขาจะมีอีกหลากหลายเช่นในเรื่องของการทำการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเพราะงั้นของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะรักษามาตรฐานความเป็นส่วนผสมสูตรอาหารแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรต่างๆแต่ให้มันครบถ้วนให้มันน่ารับประทานแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมซึ่งพอผู้บริโภคเขาเปิดดูแล้วเนี่ยเขาจะประทับใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรา
2: ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการทำให้อาหารเก็บรักษาได้นานและพกพาได้สะดวกขึ้นแต่ยังเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนอย่างคาดไม่ถึงเพราะเด็กบางคนที่ไม่ชอบรับประทานผักและไม่คุ้นเคยกับข้าวยำแบบสดเมื่อข้าวยำถูกเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นอาหารว่างกลับเปิดใจทดลองชิมและพบว่ารสชาติของข้าวยำในรูปแบบกรอบส ามารถรับประทานได้ง่ายและอร่อยจากเมนูที่เด็กบางคนไม่เคยสนใจกลายเป็นขนมที่เด็กอยากหยิบขึ้นมารับประทานสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานอาหารพื้นถิ่นอาจไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่ในรูปแบบเดิมแต่สามารถรักษารากของภูมิปัญญาและปรับรูปแบบให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ได้
5: มันก็เลยเป็นจุดประกายของการเริ่มต้นที่ว่าหลังจากที่เราเป็นข้าวยำสดเราสามารถที่จะทำเป็นข้าวยำกรอบได้โดยที่ดูจากของข้าวพองอะค่ะแล้วก็เรามาปรับเรื่องของสูตรให้เป็นเรื่องของสูตรการใส่ข้าวยำว่ามันจะมีทั้งน้ำบูดูน้ำเป็นเครื่องเคียงต่างๆที่ให้ยังคงคุณค่าของความเป็นข้าวยำมันก็เลยเป็นให้เป็นอาหารที่แปรรูปสามารถทำเป็นข้าวยำกรอบได้นะคะในส่วนตรงนี้ใช้เวลาในส่วนของขั้นตอนของการทำก็คือมันจะเกิดจากการทำโครงงานของนักเรียนก็มีการทดลองนะคะทดลองครั้งที่หนึ่งรสชาติมันก็อาจจะไม่ดีเท่าความกลมกล่อมยังไม่ได้ก็ปรับไปเรื่อยๆ 2-3 ครั้งนะคะในขั้นตอนของกว่าจะลงตัวให้เป็นสูตรต่างๆนะคะซึ่งสูตรของมันของข้าวยำของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยจะมีข้าวพองนะคะข้าวพองเราจะใส่น้ำตาลเหลวน้ำแล้วก็ในส่วนของน้ำบูดูซึ่งน้ำบูดูตรงนี้เราจะทำก็คือเป็นสูตรของโรงเรียนยะหริ่งของเราขึ้นมาเองเลยจากภูมิปัญญาชาวบ้านคือพอเขาชิมปุ๊บเขารู้ซึ้งหรือรู้ถึงรสชาติของความเป็นข้าวยำอะค่ะเขาว่าทำได้ยังไงตรงนี้ยังคงเก็บรักษาได้นานซึ่งจะพกพาไปไหนก็ได้แล้วการตอบรับของเหมือนเด็กๆอะจากที่เด็กๆไม่ชอบกินผักอะไรแบบนี้ไม่ชอบการกินข้าวยำพอหลังจากมาเป็นข้าวยำกรอบเด็กก็คือมันกลายเป็นเหมือนอาหารทานเล่นอะค่ะกินแล้วรู้สึกชอบเด็กว่าอ๋อคุณครูแบบนี้ก็อร่อยนะพอหลังจากฟีดแบ็กของลูกค้าจากกรุงเทพเอ่ยจากที่อื่นเอ่ยเหมือนกับว่าจะทำให้เขาอะรู้จักความเป็นข้าวยำของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็โทรมาสั่งก็คือเราเองก็เออนะดีเหมือนกันเราเหมือนกับว่าเราได้เผยแพร่วัฒนธรรมของเราไงคะของความเป็นบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็พยายามสอนเด็กๆตลอดเวลาตรงนี้แหละค่ะความเป็นตัวตนของเราตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีคุณค่ามากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราให้เห็นเป็นเด่นชัดต้องเห็นว่าความมันมีความดีงามอยู่ตรงนั้นไปถึงที่ไหนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยมันเป็นของดีบ้านเรานะเป็นของโรงเรียนชั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราพยายามจะปลูกฝังให้กับนักเรียนนะคะ
2: จากข้าวยำในจานสู่ข้าวยำกรอบจากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนสู่ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จากผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสู่ของฝากจังหวัดปัตตานีและจากอาหารหนึ่งจานสู่เรื่องราวที่กำลังพาอัตลักษณ์อาหารปัตตานีให้กลายเป็นที่รู้จักเรื่องราวของข้าวยำกรอบจึงสะท้อนภาพของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรมอากพงศ์บุญชีพถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
1: ในช่วงนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะพาไปดูมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะสำนักงานศึกษาธิการภาค5จัดมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประจำปี2569เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางการศึกษามุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศค่ะที่โรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะดร.สัมมนาการบุญเรืองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค5เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษา For All Education กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีนายสันติพัฒน์โคจิจุนรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการ5ศึกษาธิการจังหวัดผู้บริหารทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า300คนค่ะ การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา

0: ษาเชิงบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศักยภาพอย่างเต็มความสามารถค่ะ
1: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายให้ความรู้การจัดนิทรรศการการเสวนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่างๆที่หน่วยงานและสถานศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเพื่อสะท้อนความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาศึกษาไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงพลังและสร้างความร่วมมือด้านการศึกษานำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และรองรับการพัฒนาในอนาคต
2: สำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลานะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษานะครับด้วยธีมงานคือมหกรรมวิชาการทางการศึกษา All for Education นะครับซึ่งเรานำเสนอผลงานนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะได้เห็นแนวทางการทำงานของแต่ละจังหวัดนะครับเมื่อเห็นแนวทางแต่ละจังหวัดทำงานประสบผลสำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแนวทางที่ประสบผลสำเร็จนี้ไปขยายผลในจังหวัดต่างๆได้นะครับซึ่งที่สำคัญในวันนี้นะครับเราก็ได้รวมภาคีเครือข่ายนะครับที่จะมาช่วยพัฒนาการศึกษาและที่สำคัญก็คือเราจะนำภาคีเครือข่ายนี้นะครับมาช่วยจัดการศึกษาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั้ง5จังหวัดนี้ด้วยครับ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของการศึกษานะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เปิดเวทีโชว์พลังนวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่ค่ะรองเลขาธิการกพฐ.เปิดเวที Smart PK 24S Symposium 2026โชว์นวัตกรรมการศึกษามุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ค่ะวันนี้ที่โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตดร.วิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้แนวคิด Innovation for Education Education Through Excellence ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1: ภายในงานค่ะมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการศึกษา Smart PK 24S จำนวน72นวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ของครูผู้สอน709นวัตกรรมและผลงานการขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาอื่นๆอีก186นวัตกรรมนอกจากนี้ค่ะยังมีนิทรรศการทางวิชาการและบูธนำเสนอผลงานของนักเรียนด้านทักษะอาชีพจาก8เครือข่ายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะยังเป็นโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาได้เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของกันและกันและสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา
0: ทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงผ่านการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดจากห้องเรียนสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุขมีทักษะและศักยภาพที่พร้อมรับความท้าทายของโลกยุคใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่21ต่อไปค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันที่ NBT สงขลาค่ะก็ได้เปิดบ้านรับนักศึกษามทร.มาศึกษาดูงานค่ะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ NBT สงขลาเปิดโอกาส

0: เรียนรู้การทำงานจริงพร้อมพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือ NBT สงขลาให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ NBT สงขลาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาได้เข้าชมห้องถ่ายทอดรายการสดค่ะรายการพิราบคาบข่าวได้เห็นการทำงานของผู้ประกาศที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหน้าในการทำงานจริงรวมถึงการได้เรียนรู้กระบวนการทำงานด้านสื่อของ NBT สงขลาตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกประเด็นข่าวการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการผลิตรายการตลอดจนการถ่ายทำและนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆทำให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงพร้อมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการผลิตสื่อการทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างส่วนงานต่าง
1: ๆนอกจากนี้นะคะนักศึกษายังได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในยุคดิจิทัลสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเสริมสร้างทักษะด้านการผลิตสื่อและการสื่อสารตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนในอนาคตค่ะมาดูการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่จังหวัดสงขลากว่า 1,500 ทุนนะคะโดยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีภายใต้แนวคิดสะพานบุญการศึกษาสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาครอบคลุมทั้งบุตรหลานนักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวมถึงนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการเขียนเรียงความและการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในอาคารกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่เต็มไปด้วยนักเรียนผู้ปกครองครูและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมรับมอบทุนการศึกษาท่ามกลางความอบอุ่นและความประทับใจด้านนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม
0: นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้วค่ะภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยมีการอ่านเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในหัวข้อการศึกษาสร้างอนาคตความกตัญญูสร้างคุณค่าจริยธรรมสร้างความยั่งยืนขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอคลิป TikTok ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายกฤติยะสุวรรณชาตรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านควรเนียงสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และสื่อสมัยใหม่ในการสื่อสารเรื่องของคุณค่าการศึกษาและการเป็นคนดีของสังคมสำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ครอบคลุมหลายกลุ่มรวม830ทุนคิดเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,600,000 บาทประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรหลานจำนวน360ทุนทุนละ 2,000 บาทรวม 720,000 บาททุนการศึกษากรอบการศึกษามูลนิธิจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมวิทยาจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาโรงเรียนคนตาบอดจำนวน20ทุนรวม 40,000 บาททุนการศึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจำนวน50ทุนรวม 100,000 บาททุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2จำนวน247ทุนรวมกว่า 490,000 บาทและทุนสำหรับนักเรียนที่ชนะ

0: ขลาเขต2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิจารณาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องการมอบทุนในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่เป็นการส่งต่อโอกาสและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาให้สามารถเดินหน้าศึกษาต่อพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมค่ะ
1: ค่ะมาดูการติดตามศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ของสอบตกันบ้างค่ะสอบตติดตามการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์จังหวัดยะลารับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ประจำจังหวัดยะลาซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลาพร้อมพบปะเจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางสนับสนุนการให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศูนย์ดังกล่าวค่ะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการผู้ป่วยและผู้มีความจำเป็นให้สามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงโดยตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันศูนย์ซ่อมได้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษากายอุปกรณ์มาแล้ว 1,680 รายการและเฉพาะปี2569มีผู้เข้ารับบริการในระดับจังหวัด394รายการ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2570นะคะทางสอบต.ได้เตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขยายการจัดตั้งและเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมดำเนินการเชิงรุกด้วยการสำรวจและรวบรวมกายอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อนำมาซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งก่อนส่งต่อให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยประสานเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนการขนส่งและส่งมอบกายอุปกรณ์ให้ถึงมือผู้มีความจำเป็นอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการดำเนินงานดังกล่าวนะคะมุ่งลดข้อจำกัดในการเข้าถึงกายอุปกรณ์ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามการส่งมอบเงินซักการ์ดปี2569กว่า 300,000 บาทของไอแบงค์นะคะโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีส่งมอบเงินซะกาตประจำปี2569ช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่รวม48รายบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธีระยีโกบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ปรึกษาธนาคารและอนุกรรมการซะกาตธนาคารตลอดจนนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้กล่าวค่ะว่าไอแบงค์ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นมากกว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักชะรีอะห์โดยในปี2569คณะอนุกรรมการซะกาตธนาคารได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน48รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,000 บาทครอบคลุมทั้งทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพและทุนดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนการส่งมอบเงินซะกาตครั้งนี้

0: ค่ะนอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นแล้วยังมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้รับสามารถนำเงินไปต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสกาดในการเกื้อกูลและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
1: ทางนี้ไอแบงค์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีทรัพย์สินครบพิกัดและครบรอบปีจันทรคติรวมชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่001-103-8799เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในสังคมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ iBank Contact Center โทร1302ค่ะ
0: มาดูการเปิดเวทีนวัตกรรมที่จะยกระดับบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะ PEA เขต3ยะลาเปิดเวที Innovation KM Day 2026ส่งเสริมบุคลากรคิดค้นนวัตกรรมยกระดับการทำงานและบริการประชาชนพร้อมผลักดันผลการงานสู่การใช้จริงและเชิงพาณิชย์มุ่งสู่การเป็น Digital Utilityที่โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์แอร์พอร์ตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสำราญขุนฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงาน Innovation KM Day PEA 2026โดยมีผู้บริหารผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดนวัตกรและบุคลากรเข้าร่วมกว่า400คนพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบเว็บ X เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในสำนักงานต่างๆได้ร่วมรับฟังตลอดการจัดงานค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรสนับสนุนให้บุคลากรนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ตามนโยบาย MOVE สำหรับปีนี้ค่ะมีผลงานนวัตกรรมส่งเข้าร่วมรอบพิชชิ่งจำนวน295ผลงานและผ่านการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำจำนวน112ผลงานครอบคลุมทางด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการทำงานรวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
1: ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเขตรวมถึงบูธพิเศษพร้อมการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาทินวัตกรรมที่ใช่ต้องขายได้จริงการแนะนำนวัตกรรมรู้ทันอุปกรณ์อ่านหน่วยมิเตอร์อัจฉริยะและ PEA Evergrid ระบบสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแบบไร้รอยต่อผ่านโปรแกรม SCADA ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาเปิดเผยนะคะว่าการส่งเสริมนวัตกรรมเป็นนโยบายสำคัญขององค์กรโดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานนั้นมีการนำเสนอนวัตกรรมพร้อมสนับสนุนงบประมาณและจัดเวทีให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งนวัตกรรมจากบุคลากรนั้นมีความหลากหลายทั้งด้านกระบวนการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็วและง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะคือการยกระดับการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเข้าถึงง่ายค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะยังมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานเช่นระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตการมุ่งสู่เน็ตซีโร่รวมถึง EV ชาร์จเจอร์และโซลาร์รูฟท็อปทางนี้ค่ะนวัตกรรมที่มีศักยภาพยังมีโอกาสได้รับการต่อยอดจากระดับเขตสู่ส่วนกลางและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยที่ผ่านมาผลงานของ PEA ยังได้รับโอกาสนำไปเผยแพร่และศึกษาต่อยอดในต่างประเทศทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์การจัดงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นทั้งเวทีที่แสดงผลงานและพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรนำแนวคิดใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ
2: คือนวัตกรรมของน้องๆจากการไฟฟ้าแต่ละการไฟฟ้านะครับก็จะมีผลงานหลากหลายนะครับ ทั้งกระบวนการทั้งทางด้านเทคโนโลยีทั้งด้านซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนี่จะมาช่วยในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภาคให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือบริการประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ไฟแน่นอนอย่างนวัตกรรมของทีมานจากเขต3ภาคใต้ยะลาเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการใช้ไฟนะครับสามารถดูการใช้ไฟระบบเรียลไทม์ดูได้เลยจะบริหารจัดการว่าจะใช้ไฟช่วงไหนจะบริหารจัดการยังไงนะครับดูไฟตกไฟดับช่วงไหนบริหารค่าไฟยังไงดูได้ชัดเจนพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้ไฟที่สนใจนะครับในนวัตกรรมของการไฟฟ้าเองที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วก็ไปดูใน PA เว็บไซต์ของ PA นะครับเว็บไซต์ช้อปปิ้งของ PA นะครับแล้วก็เว็บไซต์หลักของ PA สามารถดูได้แล้วก็ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าได้ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเดินหน้าพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลค่ะกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดินหน้าศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2ในพื้นที่ตำบลเทพราชอำเภอสิทธิ์ชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2ในพื้นที่ตำบลเทพราชอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบค่ะโครงการดังกล่าวมีที่ตั้งบริเวณหมู่10บ้านเพียนตำบลเทพราชอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากคลองเพียน2มีการออกแบบองค์ประกอบสำคัญประกอบด้วยฝายความสูงประมาณ25เมตรขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 5.87 ไร่ระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ800เมตรและโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีระดับโรงไฟฟ้าประมาณ54เมตรโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2.62 ไร่โครงการมีกำลังผลิตติดตั้ง32กิโลวัตต์และมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 13.17 ไร่ระยะเวลาการปฏิบัติงานกำหนดไว้270วันเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569และสิ้นสุดสัญญาในวันที่29มีนาคม2570
0: โครงการนี้ค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างเหมาะสมขณะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟลอดอุโมงค์ครบ 100% แล้วค่ะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาไฟอุโมงค์ทางลอดสว่างครบ 100% ติดตามโครงการสำคัญคุมเข้มร้านกัญชาผิดกฎหมายนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ครบทั้ง5แห่งเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ช่วยเพิ่มความสว่างทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: สำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข4027ช่วงบ้านพาราเมืองใหม่และโครงการก่อสร้างแนวทางใหม่ตอนบ้านเมืองใหม่สนามสามแยกสนามบินภูเก็ตที่ประชุมรับทราบว่ายังมีความล่าช้ากว่าแผนนะคะโดยมีประเด็นสำคัญจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้รวมถึงการรื้อย้ายสาธารณูปโภคพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน ขณะที่โครงการผลิตและส่งน้ำประปาจังหวัดพังงาภูเก็ตมีความก้าวหน้าแล้ว 21.82% เร็วกว่าแผน 8.57% ส่วนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินครบวงจรจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการทำการบินด้วยอากาศยานรูปแบบใหม่กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือมาตรฐานโดยคาดว่าจะสามารถนำอากาศยานรูปแบบดังกล่าวมาใช้งานได้ในช่วงปีคศ2028ถึง2029ค่ะ
0: ด้านการกำกับดูแลและการควบคุมการใช้กัญชาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ประชุมรับทราบข้อมูลณวันที่28สิงหาคมมีร้านกัญชาจำนวน 1,065 ร้านจากเดิม 1,089 ร้านผลการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกถอนใบอนุญาต35ร้านพักใช้ใบอนุญาต112ร้านอยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต11ร้านและมีการส่งหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว13ร้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยพบกรณีความผิดตามมาตรา46กรณีจำหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาตและมาตรา52กรณีจำหน่ายระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตรวม17ร้านรวมถึงความผิดมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จำนวน23ร้านเพื่อควบคุมการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT ภาคใต้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: ยาเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทันทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดพลั้งไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมได้อีกครั้งมาร่วมกันป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
7: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
8: ชอบเที่ยวแนวไหนอะ
7: วัดทะเลภูเขาน้ำตก
8: ช่วงนี้ผมต้องตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
7: โอ้ยมีเยอะเลย
9: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
7: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
8: ไป
10: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
11: เองกินข้าวยังครับ
12: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
13: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
14: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
15: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
16: ่ากลับบ้านกันนะครับ
15: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้า
17: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ร้องกุ๊กกุ๊กของน้องไก่สีขาวคลอไปกับสายลมเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของฟาร์มไก่ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่นี่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นอีกหนึ่งฟาร์มต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าเชื่อมโยงต่อไปถึงภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งของชุมชนเรื่องราวของเครื่องเทศที่อยู่คู่ครัวใต้แล้วรสมือดั้งเดิมของเครื่องแกงหอมๆที่สร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้กับพื้นที่รายการเมืองไทยที่ดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพันธุ์ไก่พื้นถิ่นกับกลิ่นของเครื่องแกงอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอป่าบอนให้เติบโตไปพร้อมกันค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นไก่ขาวดอกแคร์ใช่ไหมคะพี่ชัย
2: ใช่ครับเป็นไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: ไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยจริงๆพันธุ์ของเขาเนี่ยที่มาของการเกิดพันธุ์นี้คือมาจากไหนคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไก่พื้นเมืองของภาคใต้นะครับซึ่งทางศูนย์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชนะครับเขาอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับลักษณะของมันคือไก่มันโตเร็วนะครับหน้าอกมันโตมันใหญ่เนื้อมันแน่นทีนี้ทางมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับเอาไก่ไอของศรีวิชัยตัวนี้ครับไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะให้มันอัตราการแลกเนื้อเนี่ยคือกินอาหารน้อยโตเร็วเนื้อนุ่มขึ้นนะครับเนื้อนุ่มอกก็โตเหมือนเดิมนะครับมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไก่ขาวดอกแคร์ถามว่าดอกแคร์เนี่ยมันมาจากไหนก็คือปกติไก่เนี่ยมันสีขาวอยู่แล้วครับทีนี้ของมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับมันมีสัญลักษณ์คือเกษตรสายใหญ่นะครับมีสัญลักษณ์ของเขาคือดอกแคร์ฝรั่งซึ่งเป็นสีขาวก็เลยให้เกียรติกับทางมทร.เขามาอะไรเกษตรสายใหญ่นะครับเป็นชื่อว่าไก่ขาวดอกแคร์ซึ่งตรงนี้ไก่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณปภัทรช่วยชูหนูนะครับแล้วกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริวรรณจันคงนะครับที่เขาได้ปรับปรุงมาเพื่อจะให้เกษตรกรนะครับเลี้ยงเพื่อจะได้มีรายได้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะบริโภคในครัวเรือนได้อะไรเงี้ยครับนั่นที่มาของไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: พี่ชัยเลี้ยงไก่พันธุ์อื่นๆมาก่อนไหมคะนอกจากไก่ขาวดอกแคร
2: ์ก็มีครับ
1: เลี้ยงด้วย
2: เลี้ยงครับอันนี้แต่ว่าพอผมเลี้ยงไปก็เลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์ด้วยก็โดยคือเก็บข้อมูลไว้ปรากฏว่าตัวนี้ครับมันโตเร็วกว่าใช้อาหารน้อยกว่าพอใช้เวลาเลี้ยงแค่120วันมันก็ได้น้ำหนัก 1.6 แล้วครับคราวนี้ที่เราให้อาหารเต็มที่นะครับเราก็ปล่อยเล่นธรรมชาติอย่างนี้ครับเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปซึ่งมันก็ดีกว่าไก่พันธุ์อื่นก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร
1: ์วิธีการเลี้ยงของพี่ชัยเองคือสังเกตว่าจะมีการแบบปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามธรรมชาติด้วยจริงๆของพี่ชัยนี่คือจะเน้นเป็นรูปแบบเลี้ยงยังไงคะ
2: ของผมเลี้ยงปล่อยธรรมชาติน
1: ะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น
2: ให้เขาเดินเล่นกินหญ้ากินอะไรพวกนี้ครับเพราะมันถือว่ามันเป็นมันปลอดภัยด้วยหมายถึงพวกผักพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ยาใช้สารเคมีในฟาร์มมันก็เลยก็อยู่ของมันตามสบายนะครับมันก็ไม่เครียด
1: อ๋อให้เขาไม่เครียดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือปล่อยเขาเดินอยู่ในนี้ในโรง
2: ในโรงพออยู่ในโรงปั๊บมันก็มีหญ้าผมอยู่ผ้าผมก็ปล่อยบริเวณนี้ครับปล่อย
1: ก็ปล่อยเดินตรงนี้ด้วย
2: ใช่ครับปล่อยให้เขาเดินเย็นมาเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาผมเข้าไปในร้าวเดี๋ยวเขาก็เดินตามไปเขารู้ว่าเป็นเวลาให้อาหารนะครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นนะก็จะมีไก่แบบเยอะมากเลยคือก่อนหน้าที่จะแบบเห็นเป็นแบบนี้พี่ชัยมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีความยากของการเริ่มต้นเลี้ยงยังไงคะ
2: จริงๆแล้วคนที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนน
1: ะ
2: ครับว่าไก่เนี่ยมันมีโรคไหมเราเลี้ยงมันเป็นแบบไหนเราต้องใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่หมายถึงถังอาหารถังน้ำอะไรพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าขนาดพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อไก่กี่ตัวนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนเราไม่ปล่อยให้แน่นเกินไปเพราะเราไม่ได้เลี้ยงแบบธุรกิจใหญ่โตเราเลี้ยงแบบนี
1: ้แต่ในพื้นที่พี่ชัยก็จะเห็นว่านอกจากมีไก่เลี้ยงไก่แล้วมีเลี้ยงอะไรอีกบ้าง
2: ของผมในส่วนของผมเองเนี่ยก็มี คขุนนะครับผมขุนโคขนโคขุนพรีเมียมซ
1: ึ่
2: งผมอยู่ในกลุ่มของพัทลุงเล็กบีฟนะครับแล้วก็ผมเลี้ยงปลาชะโอน
1: นะคร ับ
2: ซึ่งปลาชะโอนนี้ก็เลี้ยงระบบไบโอฟล็อกนะครับซึ่งผมได้ไปเป็นเขาเรียกว่านอนดีกรีกับอาจารย์เจมนะครับที่มอ.นะครับก็เลี้ยงซึ่งมันก็มีปลาดุกด้วย
1: มีปลาดุกด้วย
2: มีปลาดุกปลาชะโอนปลาดุกลำพันนะครับซึ่งเราก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ใกล้เคียงก็ที่ฟาร์มน้องใหม่นะครับฟาร์มในสวนนะครับซึ่งแกก็มีเพาะพันธุ์ทั้งปลาชะโอนปลาดุกลำพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยไอปลาดุกอุยซึ่งเป็นดุกพื้นบ้านนะครับซึ่งของเราก็จะเป็นกลุ่มก็เรียกว่าอนุรักษ์ปลาพื้นถิ่นนะครับซึ่งเราก็มีหมดนะครับของฟาร์มน้องใหม่นะครับมันก็มีซ
1: ึ่
2: งเราก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับเช
1: ื่
2: อมโยงอยู่ในเครือข่ายของก้าวเดินตามพ่อของสวนจ่าพล
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็คือในพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีรับนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันที่จะแบบมาเยี่ยมชมมาศึกษาร
2: ับนักท่องเที่ยวคือเราก็วางโรดแมปกันไว
1: ้ค่ะ
2: ว่าจะดูอะไรจะดูพ่อแม่พันธุ์ดูการผสมเทียมก็ต้องไปที่ฟาร์มในสวนนะครับแล้วก็แกก็มีเลี้ยงระบบไบโอฟอกผมก็มีแต่ผมก็มีไก่มีปลาดุกทำปลาล้าทำอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มปลาล้าจริงก็มีของป้าประดิษฐ
1: ์ค่ะ
2: ของผมเองก็ทำปลาล้าทำปลาอะไรต่างแปรรูปนะครับเราก็แปรรูปช่วยกันในกลุ่มต
1: ่
2: างไม่ได้ต่างคนต่างทำ
1: ก็คือมันเป็นความช่วยเหลือของเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ป่าบอนเองด้วย
2: ใช่ครับผมช่วยเหลือกัน
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติมีเกษตรกรที่แบบเขาอยากมาขอคำแนะนำหรือว่ามาศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่ชัยได้มีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่แบบเราจะให้ความรู้กับเกษตรกรอื่นๆที่เขามาขอความรู
2: ้ก็มีครับมีมาเรื่อยๆที่ผู้สนใจแม้กระทั่งของหน่วยงานศึกษาเด็กน
1: ัก
2: เรียนนะครับที่อยู่ในช่วงวัยประถมวัยนะครับเขาก็มาตอนนี้ผมเองก็มีโครงการไปให้โรงเรียนควรนกว่าที่จะเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันนะครับส่งเสริมแต่คือเรื่องพันธุ์ไก่อะไรเงี้ยครับแต่เรื่องอาหารเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์ก็ต้องจัดการต่อเองเรื่องปลาดุกก็เหมือนกันปลาด
1: ุ
2: กแรงต่างก็มาก็ว่าอันไหนที่เราจะพอจะช่วยเหลือสังคมได้เราก็ช่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนักศึกษาพวกนี้ครับก็ต้องให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับมันถึงจะต่อยอดไป

ก็ในส่วนของฟาร์มนี้นะคะที่ประมงได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมก็คือเป็นต้นแบบของการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟ็อกนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเฮดหลักของอำเภอป่าบอนนะคะที่เข้ามาแล้วก็กระจายไปกับให้กับเครือข่ายในอำเภอนะคะก็ฟาร์มนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นดินของจังหวัดพัทลุงนะคะก็มีส่วนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นปลาพื้นถิ่นที่จำเป็นของจังหวัดพัทลุงก็อย่างเช่นปลาจะโอนปลาขยงหินแล้วก็ปลาพวกปลาสร้อยนกเขาพวกนี้ค่ะค่ะก็กิจกรรมโดยรวมก็ทำร่วมกับฟาร์มในสวนนะคะปลาพื้นถิ่นนะคะที่ฟาร์มในสวนเพาะก็กระจายมาสู่ฟาร์มต่างๆที่อยู่ภายในอำเภอป่าบอนนะคะก็จะมีพวกปลาปลาดุกลำพันนะคะที่เราเอามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็พวกปลาขยงหินปลาก้างปลาล่วงนะคะค่ะปลาพวกนี้เป็นปลาที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะก็ได้มีกลุ่มเกษตรกรของอำเภอป่าบอนเนี่ยแหละค่ะช่วยกันอนุรักษ์และก็พัฒนาให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพัทลุงเราค่ะ

0: ครับจากที่เราไปเยี่ยมชมฟาร์มแล้วนะครับเราได้เลี้ยงไก่เมื่ออายุได้ประมาณ120วันนะเราก็จะได้ผลผลิตออกมาแบบนี้เรามาแปรรูปทำเป็นไก่
1: ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือแปรรูปออกมาแล้วนะคะ
0: อันนี้เป็นไก่ล้วงครับ
1: ค่ะ
0: ไก่ล้วงหมายถึงเราทำเรียบร้อยแล้วอยู่ที่กิโลละ160บาทน
1: ะครับ
0: แล้วก็มีแบบนี้คือไก่สับ
1: ค่ะ
0: เราสับเพื่อจะไม่ต้องไปสับแล้วปรุงได้เลยนะครับแล้วก็มีไก่ทรงเครื่องพวกเนี่ยไก่ทรงเครื่องนะครับแล้วก็นี่ผลผลิตในฟาร์มอีกตัวคือปลาชะโอนที่เราเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟร็อกนะครับ นี่ปลาชะโอนอ
1: ันนี้ก็คือปลาชะโอนที่เราเห็นในบ่อเมื่อกี้นี้นะคะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นปลาชะโอน
0: เนี่ยคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราก็มีไก่ต้มขมิ้นนะครับมีไก่ต้มขมิ้น
1: เป็นเมนูไก่ต้มขมิ้นนะคะ
0: แล้วนี่คือแกงกะทิ
1: มีแกงกะทิ
0: ครับแล้วนี่คือปลาชะโอนทอดนะครับ
1: ปลาชะโอน
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยครับเราเชื่อมโยงกับเครือข่ายในเรื่องของเครื่องแกงไอ้เครื่องแกงนี่ก็เป็นเครื่องแกงของป้าดีนะครับป้าดีนี่ไก่ไอ้คุกขมิ้นน
1: ะคร ับ
0: เราก็ของป้าดีนะครับและส่วนหนึ่งที่มีการเลี้ยงปลาดุกหรือปลาที่เราบอกว่าเป็นปลาพื้นถิ่น
1: นะครับ
0: เราผลผลิตออกมาแล้วก็ผลิตเป็นปลาล้า
1: ปลาดุกล้า
0: ปลาดุกล้าแล้วก็น้ำพริกปลาดุกอันนี้คือเป็นของป้าประดิษฐ์
1: นี่เป็นของประดิษฐ์นะคะเป็นน้ำพริกปลาดุกร้านะคะ
0: นะครับมันจะมีอยู่นะครับ
1: อัน
0: นี้คือเป็นลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยง
1: ค
0: ่ะจากฟาร์ม
1: ลักษณะของรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์เป็นยังไงคะ
0: คือไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยมันเนื้อนุ่มแน่นแต่ไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวชิมได้กินได้นะครับซื้อไปรับประทานได
1: ้
0: น
1: ะครับค่ะนี่ก็จะมี2เมนูเนาะที่พี่ชัยแนะนํา
0: ที่แนะนําวันนี้2เมนูจริงๆเราสามารถประกอบได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเมนูแบบเอาไปย่างไปอะไรเงี้ยได้ลมควันอะไรได้ครับซึ่งตอนนี้หลังจากนี้ก็จะทําเป็นไก่ลมควันไม้กฤษณานะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายปากพยูนที่เขาทําไม้กฤษณาอยู่นะครับ
1: อันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกกลุ่มนึงด้วย
0: เขาต้องเอาไม้กฤษณาจากนนทานฐานไม้กฤษณาเพื่อจะมาทำอบไก่อบปลาอบปลาดุกอะไรเงี้ยครับก็เรียกอบไม้กฤษณาเป็นเครื่องยงครับผม
1: ทีนี้หลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าอันเนี้ยเมนูแล้วก็ที่แบบเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆแล้วคือนอกจากนี้คือเรามีเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะมีอีกไหมคะ
0: มีอยู่ครับมีอยู่ครับเครือข่ายที่ว่าจะเป็นของเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ของน้องใหม่ที่เครือข่ายหมดของเจ้าพลเราก็เป็นเครือข่ายของแกนะครับ
1: อยากให้พี่ชัยพูดถึงคนที่สนใจอยากจะมาหาความรู้เรื่องของไก่ขาวดอกแคร์ก็ดีนะคะหรือว่าการเลี้ยงปลาจากเบลฟอร์ก็ดีอันนี้
0: คือในส่วนของไก่ขาวดอกแคร์ถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจไก่พื้นเมืองแดนใต้นะครับเข้าไปดูได้เลยหรือไม่ก็มาที่พี่น้องเจริญฟาร์มนะครับก็เบอร์โทรก็0883926945นะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟร็อกซึ่งไม่เฉพาะปลาชะโอนนะครับม
1: ัน
0: มีปลาดุกลำพันธ์เราเลี้ยงได้หมดครับเราเลี้ยงได
1: ้ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ชัยพูดถึงความภูมิใจของเรานิดหนึ่งว่าเรามีความภูมิใจอย่างไรบ้างในการที่แบบเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์แล้วก็ทำให้ไก่ขาวดอกแคร์เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเครือข่ายกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: คือส่วนหนึ่งเรื่องความภูมิใจในเรื่องไก่ขาวดอกแคร์เพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับแล้วก็มีเนื้อมันอร่อยนะครับเนื้ออร่อยนุ่มและอร่อยเดี๋ยวลองกินได้เลยนะภูมิใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นอาหารในครัวเรือนได้ทุกอย่างนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตอนนี้เราส่งเสริมไปในลักษณะของอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนจะยกตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านควรนกว่านะครับในอำเภอป่าบอนเนี่ยครับคือจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เป็นอาหารกลางวันเขาจะได้รู้รสชาติว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ฝึก
1: เขาก็เลี้ยงเองด้วยใช่ไหม
0: เลี้ยงเองด้วยตอนนี้กำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: หลังจากที่อิ่มอร่อยกับรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่อยู่คู่ครัวใต้มายาวนานกับเครื่องแกงครัวแม่ดีรสชาติจากสูตรดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดและต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในอำเภอป่าบอนค่ะ
1: อันนี้ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะนาดีก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะทำ
3: เครื่องแกงค่ะ
1: ตรงนี้คือมีอะไรบ้างคะนาดี
3: เครื่องแกงมีสองแกงนะคะมีแกงเครื่องแกงส้มกับเครื่องแกงคั่วค่ะแกงคั่วนี่ใช้ได้ทั้งแกงเผ็ดแกงผัดเผ็ดค่ะถ้าเครื่องแกงส้มก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือชุดของแกงส้มสิ่งที่ประกอบแกงส้มคือมีพริกค่ะมี
1: พริก
3: สดแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็ขมิ้นแล้วก็กระเทียมค่ะนี่เฉพาะแกงส้มนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นของแกงเผ็ดหรือแกงคั่วค่ะแกงกะทิก็ได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ซีอินวันเลยครับพวกนี้คือได้ทั้งหมดทั้งแกงส้มทั้งแกงคั่วทั้งแกงเผ็ดและแกงผัดเผ็ดที่ส่วนประกอบนะคะก็มีพริกสดค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยดำขมิ้นแล้วก็ตะไคร้นี่ค่ะ
1: ส่วนตะไคร้ด้วย
3: ใช่ค่ะตะไคร้ด้วย
1: ส่วนคือใช้สำหรับที่เราได้มาวัตถุดิบตรงนี้เราเอามาจากไหนคะ
3: ได้มาจากสมาชิกในกลุ่มค่ะ
1: ปลูกเองเหรอคะ
3: ค่ะหมู่บ้านนี้เกือบทุกครัวค่ะเขาจะปลูกพริกทายพริกเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็
1: ค่ะ
3: ขมิ้นแล้วก็ตะไคร้และพริกก็มีค่ะพริกเขาก็ปลูกด้วยค่ะ
1: พริกไทยเราก็ปลูกด้วย
3: ค่ะปลูกด้วยกระเทียมอย่างเดียวค่ะที่ซื้ออ
1: ๋อมีแค่กระเทียมเท่านั้น
3: ค่ะค่ะ
1: คือเราได้เห็นว่าอย่างก่อนหน้านี้เราไปที่บ้านของพี่ชัยมาเขาก็จะมีพริกเต็มเลย
3: ค่ะที่นี่ก็มีพริกเต็มค่ะปลูกทุกบ้านค่ะเนี่ยทำมาชิกนำมาขายนะคะที่นี่รับซื้อค่ะรับซื้อเพื่อจะมาทำเครื่องแกงตอนนี้ก็ทำเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละประมาณ30กิโลค่ะ
1: 30กิโล
3: ค่ะต่ออาทิตย์ค่ะใช่ค่ะทำได้เยอะแล้วคนที่เอาไปรับประทานแล้วเขาว่าอร่อยมากเขาเลยเอามาทำมาเรื่อยมากินมาเรื่อยๆค่ะ
1: จุดเด่นของกลุ่มของนาดีเองคืออะไรคะพี่แกงของเราคือเด่นตรง
3: ความสะอาดค่ะเน้นความสะอาดพริกทุกเม็ดนี่ค่ะในพริกนี้จะเอาขั้วนี่ออกหมดเลยค่ะบางที่เขาจะไม่เอาออกการที่ไม่ออกจะทำให้เครื่องมันเฉะแล้วก็เครื่องบูดมันดำอ่ะพริกเครื่องแกงออกมันดำอ่ะค่ะแล้วพวกกระเทียมต้องออกหมดแล้วตะไคร้นั้นเราไม่เอาใบอ่ะค่ะต้นฝานะต้นหั่นมันต้นหั่นส่วนมากเขาจะใช้ทั้งใบอ่ะที่อื่นเขาใช้ทั้งใบที่นี่ใช้เฉพาะต้นอย่างเดียวค่ะแล้วทุกอย่างทำความสะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดด้วยค่ะคือตากแดดก่อนจะนำมาผสมกันอ่ะต้องตากแดดก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่อย่างคือเน้นความสะอาดแล้วก็ใหม่แล้วก็สดด้วยค่ะคือถ้ามีการเน่าแล้วก็ออกหมดเลยค่ะทุกอย่าง
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่มันไม่โอเคใช
3: ้
1: ได
3: ้ค่ะทิ้งเลยค่ะคือทิ้งไปเลย
1: ค่ะ
3: แล้วการทำแต่ละอย่างนะคะคือต้องทำความสะอาดก่อนจะมาชั่งเป็นส่วนผสมอะคือชั่งได้เท่าไหร่ต้องทำความสะอาดเสร็จก่อน
1: ค่ะ
3: เอาไปตากแดดแห้งก่อนแล้วก็มาชั่งสัดส่วนว่าอันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ค่ะเหมือนเครื่องแกงส้มเนี่ยนะคะนี่แกงส้มคือแกงส้มมันมีแค่3อย่างเราแค่ใช้สูตรแค่1 2ค่ะ
1: ค่ะ
3: สูตร1 2ของเราเป็นสูตรเฉพาะของกลุ่มอะค่ะสูตรของกลุ่ม1 2หมายถึงว่าเราใช้พริกเนี่ย2กิโลนะคะพริกขี้หนูสวน2กิโลและพริกนี้ใช้1กิโลพริกแห้งค่ะแล้วกระเทียมใช้2กิโลแล้วขมิ้นก็ใช้1กิโลหมายถึงสูตร1 2ของแกงส้มอะค่ะนั่นเรามีสูตรเฉพาะตัวที่เด่นที่สุดนะคะผลออกมาแล้วคือสีมันสวยกินอร่อยความเผ็ดก็ไม่เยอะค่ะคือเผ็ดพอดีทุกคนกินแล้วติดใจอะค่ะแล้วก็เหมือนสูตรของแกงคั่วนะคะแกงคั่วหมายถึงว่าเราใช้สูตร1 2 3ค่ะที่นี
1: ่คือ1 2 3
3: ค่ะอันนี้คือ1 2
1: อ
3: ันนี้คือ1 2 3
1: ค่ะ
3: 3หมายถึง1เอา1ก่อนคะ1หมายถึงพริกแห้งค่ะ1พริกแห้ง1พริกไทยดํา1ค่ะนี่คือสูตร1แล้วก็2 2หมายถึงเนี่ยค่ะขมิ้นใช้2กิโล
1: ค่ะ
3: ต่อทำอ่ะค่ะแล้วกระเทียมใช้3กิโลคือ3กิโลและอันนี้คืออีก3กิโลพริกขี้หนูค่ะและตะไคร้แค่2กิโลคือ2หมายถึงว่าอันนี้กับนี่คือสูตร2 2อันนี้คือ1 1กิโล
1: ค่ะ
3: อันนี้คือ1กิโลคือสูตรหมายถึงว่า1 2 3เป็นที่มาของการทําเครื่อง
1: ค่ะ
3: แกงคั่วค่ะ
1: นาดีบอกหมดไม่เป็นไรหรอ
3: ไม่เป็นไรค่ะคนเขาจะทําให้เหมือนเรามันมีเคล็ดลับด้วยนะคะ
1: มีเคล็ดลับมากกว่านี้ใช่มั้ย
3: นี่แค่บอกคร่าวๆว่าทําแบบน
1: ี้ก็เธอก็ทําตามได้นี่ไม่เป็นไรบอกฉันก็ไม่ได้กักเธอใช
3: ่มั้ยใช่แต่ทําออกมันไม่เหมือนเลยค่ะต
1: ่
3: อเคยบอกเค้าแล้วนะคะเขาทำไม่เหมือนเราเลยรสชาติการเขากินอ่ะ ม่เหมือนกันว่าไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนที่เธอที่ครัวเขาครัวป้าดีทำ
1: งั้นไม่ต้องบอกหมดแต่อยากรู้ว่าเคล็ดลับของนาดีคืออะไรเคล็ดลับแบบกลุ่มนาดีที่ทำให้แบบเครื่องแกงไม่เหมือนคนอื่นคืออะไร
3: คือความสะอาดเน้นความสะอาดแล้ว

0: ี้ก็จะเป็นแกงส้มนะคะ
1: แกงส้มที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะ
0: ค่ะอันนี้ได้มาจากเครื่องแกงของ
1: ขัวปาดีค่ะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมโอ้นี่สีสวยมากอันนี้เราใช้เป็นอะไรนะคะนาดีแบบว่าไม่ใช้ส้มแขกเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช้ค่ะส้มมะนาวอย่างเดียวค่ะ
0: ส้มมะนาว
2: มีสับปะรดและมีมะเขืออ
0: ๋อมีสับปะรดด้วยค่ะ
1: มีสับปะรดกับมะเขือด้วยค่ะ
2: ร้อนๆอย่างนี้อย่างนี้ใส่นิดนึงอร่อยไหม
0: โอ้อร่อยมาก
1: ความเผ็ดพอดีใช่ไหมความเผ็ดพอดี
0: มัน
1: แล้วสีก็สวยความเผ็ดพอดีไม่เผ็ดเยอะ
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนติดเครื่องแกงนาทีนะอุ้ยอร่อยมากนาที
1: แบบเดี๋ยว
0: ฝากมันกำลังดีมากเลย
1: มันไม่จัดจ้านเกิน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: กลมกล่อมพอดี
0: เรารู้สึกว่าคนภาคกลางก็ทานได
1: ้
0: เพราะว่าเราเป็นคนอยุธยาเราเป็นคนภาคกลางเราทานได้แล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละ
1: สีของเครื่องแกงนะคะสีของเครื่องแกงมันจะไม่ขุ่นบางแกงมันจะขุ่นแล้วสีแบบอกเจ๊ดนุ่นไปเลย
0: เดี๋ยวให้นาดีฝากหน่อยละกันเครื่องแกงของนาดีถ้าเกิดอยากได้อยากให้นาดีทำเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะมาลองแบบกระปุกเล็กๆก่อนเงี้ยเราต้องติดต่อยังไงคะ
1: ถ้าสนใจเครื่องแกงเครื่องครัวของแม่ดีนะคะมีเบอร์โทรค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทร088391-5205ค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะเราขึ้นให้คุณผู้ชมถ้าเกิดจะติดต่อมาแบบอยากได้เครื่องแกงนาดีจังเลยอยากได้แบบอยากได้ไปลองสักกระปุกเล็กๆหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ได้ติดต่อมาได้
1: ค่ะมีบริการเต็มที่ได้เลยค่ะ
0: แต่ว่านาดีรับทำ30กิโลต่ออาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะไหวค่ะไหวค่ะพอดีแต่ซิมบอกว่าไหวค่ะได้เลยมากกว่านี้ก็ได้
3: จากไก่ขาวดอกแคพันปลาพื้นถิ่นไปจนถึงเครื่องแกงสูตรดั้งเดิมทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนสำคัญที่ชุมชนในอำเภอป่าบอนกำลังร่วมกันต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพราะเป้าหมายต่อจากนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างอาชีพแต่คือการเชื่อมโยงวัตถุดิบอาหารใต้และวิถีชุมชนให้กลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพราะเมื่อของดีในพื้นที่ได้รับการมองเห็นถึงคุณค่าและเชื่อมโยงเข้ากับความร่วมมือของคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบก็จะสามารถต่อยอดจากวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นทั้งรสชาติความทรงจำและพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ค่ะ
4: ไม่ว่าครัวใครจะอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้ด้วยเครื่องแกงครัวแม่ดีเย้

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม่
0: รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
2: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออมนะคะในรายการเกษตรทำกินค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพรผู้สร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะโหบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมไปแวะสูดอากาศปล่อยให้ธรรมชาติได้อบกอดกันค่ะครบจบในที่เดียวเลยค่ะทั้งกินเที่ยวช็อปจะมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: วัติที่มาของบ้านความผู้สร้างนะครับมันก็ยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะพอจะเล่าให้พอสังเขปนะคร
1: ับ ได้เลย
0: ว่าจุดเริ่มต้นการเป็นมาของบ้านความผู้สร้างนี้เป็นมายังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยก็ต้องเริ่มไปจะต้องท้าความไปจนถึงคุณปู่นะครับคุณปู่ผมชื่อเหมสะนีนะครับเขาได้สิทธิ์จับจองที่พอหลังจากเป็นทหารผ่านศึกแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิ์จับจองที่ที่ชุมพรนะครับคุณปู่ก็เลยมาจับจองที่ที่นี
1: ่ที่นี่เลย
0: ครับพอเรามาจับจองเนี่ยเขาจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครจับจองเลย
1: ตอนแรกก็คือเป็นป่าหมดเลย
0: จะเป็นป่าถ้าหากว่าภาษาใต้เขาจะเรียกป่าแก่นะก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆม
1: ีแบบ
0: ม
1: ี
0: ทึบๆเลยมีสัตว์เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราคุณปู่มาอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วพอมาอยู่ปั๊บเนี่ยคนก็มาอยู่กันเยอะนะครับคนที่เป็นทหารผ่านศึกเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่กันเยอะคุณปู่ก็จับจองที่ตรงเนี้ยโดยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะได้สิทธิ์ของรัฐนะครับที่เป็นทหารผ่านอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาอยู่รวมกันที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่อยู่รวมกันที่นี่แต่ว่าลูกหลานเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่มาอยู่รวมกันได้เพราะว่าแต่ละมุมมองความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณปู่มองเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะมีแบบยาเสพติดเยอะโรคภัยไข้เจ็บคุณปู่จะบอกมาเป็นสเต็ปล่วงหน้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยอยู่กับคุณปู่ก็เลยได้สัมผัสมาว่าคุณปู่เนี่ยพูดอะไรแล้วจะเป็นอันนั้นจริงนะครับแล้วก็พอนั้น
1: ฟังไปขนลุกไป
0: ใช่คุณปู่ก็จะฝากกับลูกหลานเอาไว้บอกว่าต่อไปนะถ้าเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะมีคนดีเกิดขึ้นจะมีคนดีเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณปู่ก็เสียตอนนี้เราก็มาอยู่รวมกันหมดเลยนะครับเราก็จากหลังจากที่เรามาอยู่รวมกันไม่ได้
1: ก็คือบ้านเป็นหลังๆใช่
0: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องก่อนจะอยู่ลำบากมากเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะเป็นปาล์มทั้งหมดเลยจะเป็นปาล์มนะครับเราทุกคน
1: เมื่อก่อนตอนมาอยู่รวมกันก็คือยังเป็นป่าอยู
0: ่ยังเป็นป่าอยู่ครับตั้งแต่คุณปู่มาจับจอง

0: ที่ตั้งแต่พ.ศ. 2515ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้านับมาถึงตอนนี้ก็50กว่าปี
1: อืม
0: แต่ว่าพอหลังจากที่ได้ผู้ดูแลคนใหม
1: ่ค่ะ
0: คุณปู่บอกเอาไว้ว่าจะมีผู้ดูแลคนดีเกิดขึ้นได้ผู้ดูแลคนใหม่เนี่ย10กว่าปี
1: 10กว่าปีใช่มั้ย
0: หลังจากที่
1: จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็คุณปู่น่ะเขาได้พรจากพระเจ้าผู้ดูแลก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่า
1: พรผู้สร้างเป็นที่มาจากตรงน
0: ี้เป็นที่มาจริงๆแล้วมันที่นี่บางคนพอเข้ามาใช่มั้ยเค้าก็คิดว่าอ๋อคนไหนชื่อพรเพราะว่าคนที่ชื่อพรเป็นคนสร้างอย่างนี้ใช่มั้ย
1: ตอนแรก
0: พี่ก็คิ
1: ดว่าจะเป็นนามสกุลหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: งี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตรงตัวเลยเพราะว่าคุณปู่ได้พรมาแล้วก็ผู้ดูแลเราก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าพรผู้สร้างแล้วพอหลังจากที่ผู้ดูแลดูแลที่นี่ก็เลยทำให้เป็นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้เพราะว่าเรามีเด็กนักเรียนโฮมสคูลเยอะด้วยแล้วก็ทำเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กทุกวันนี้แล้วก็ผู้ดูแลก็ให้เราเพราะต้องก่อนมันจะเป็นปาล์มน้ำมันหมดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับก็จะไม่ได้มีผักเราก็ต้องไปซื้อผัก
1: เมื่อก่อนยังไม่หลากหลาย
0: ใช่ยังไม่หลากหลายเพราะว่าที่นิคมสากลเนี่ยเขาจะให้ปลูกปาล์มส่วนมากแล้วที่เขามาจับจองที่เขาจะปลูกปาล์มเป็นทั้งนิคมสากลจะปลูกปาล์มทั้งหมดเลย
1: ก็คือเป็นสวนปาล์มเลย
0: ใช่มีแปลงนี้แปลงเดียวที่คุณปู่ที่เราผู้ดูแลเราเลือกล้มปาล์มแล้วก็จะทำไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะล้มปาล์มแล้วก็ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ไร้สารเพื่อที่จะไว้ให้เราทานเอง
1: ค่ะก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะเป็นไร้สารพิษ 100% เลยใช่ไหม
0: ไร้สารพิษ 100% เลยเพราะว่าที่ไร้สารพิษเนี่ยมันมาจากเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปขายใครเราทําเพื่อทานในชุมชนเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีอยู่เป็นร้อยชีวิตใช่มั้ยครับเราก็ต้องปลูกผักเพื่อที่จะป้อนครัวเยอะมากเพราะว่าผู้ดูแลบอกผมว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากอาหารการกินน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าเราทานอาหารวันละ3มื้อถ้าเราทานอาหารโดยที่เราไม่รู้ที่มาเนี่ยมันจะทําให้เรามีสารพิษตกค้างแล้วพอเราอายุเยอะสักหน่อยเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ค่ะ
0: เยอะเราก็เลยต้องมาดูแลอาหารการกินโดยการที่เราปลูกผักไร้สาร
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ก็จะหาแบบปลอดสารพิษ 100% ยากเลย
0: หายากมากครับ
1: 100% จริงๆอ่ะยากมาก
0: เพราะว่าอันนี้ของเราปลูกเองเราดูแลเองแล้วก็เราก็ทานเองเพราะว่าในครัวผมจะเป็นครัวใหญ่มาก
1: ค่ะแล้วมีขายด้วยมั้ยคะ
0: ก็พอเราปลูกได้ผลผลิตแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมีแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่าบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: อันนี้จะเปิดมานานหรือยังคะ
0: เปิดมาน
1: านคนเข้ามาท่องเที่ยวนานหรือยังคะ
0: ทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทีแรกอ่ะเราก็ทําเพื่อเราเองแต่พอเราประสบความสําเร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: ในการพึ่งพาตนเองประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ผู้ดูแลก็อยากจะแบ่งปัน
1: ให้เป็นผู้ให
0: ้ใช่ๆอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียนหรือว่าประชาชนที่สามารถที่อยากที่ชอบแนวนี
1: ้
0: ชอบพอเพียงชอบปลูกผักชอบดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีแบ่งปันให้กับน้องๆหรือว่าประชาชนที่ชอบแนวนี้ได้อย่างเงี้ยก็มีพอมีแบ่งปันให้บ้างครับ
1: ที่มาแบบ
0: ครับผม
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ครับผมจะมีสตอรี่เยอะมากที่จริงอ่ะสตอรี่ที่มาเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่าอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก
1: ็
0: พอจะสังเขปได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: กิจกรรมพอละสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่มั้ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมนะครับมีหลายอย่างมากเลยสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาใช่มั้ยครับพอเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราก็จะปลูกพืชปลูกผักไร้สารที่ตามฤดูกาลของเรานักท่องเที่ยวมาถ้าหากว่านักท่องเที่ยวอยากจะทานผักชนิดไหนนะครับที่นี่เราสามารถตัดได้ทุกชนิดเลย
1: ตัดได้เลย
0: ตัดสามารถตัดในแปลงแล้วก็เซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากพืชผักแล้วเนี่ยผมยังมีผลไม้ตามฤดูกาล
1: ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างคะ
0: ผลไม้ตามฤดูกาลของผมนี่จะมีเป็นฝรั่งกิมจู
1: ค่ะ
0: ส้มโชกุนชมพู่แดง
1: ค่ะ
0: ชมพู่ลูกใหญ่ๆนะครับ
1: เป็นไส้แดงใช่มั้ยคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแตงโมไร้สาร
1: ค่ะ
0: เมลอน
1: ไร้สารหมดเลย
0: ครับผมจะเป็นไร้สารหมดเพราะว่าผมจะเป็นแผนกทําปุ๋ยเองทําปุ๋ยเองหมดทุกอย่างเลย
1: เป็นอินทรีย์ใช่มั้ย
0: เป็นอินทรีย์ไร้สารหมดทุกอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักครับเพราะปุ๋ยเราม
1: ี
0: หลายชนิดครับปุ๋ยเราทําปุ๋ยหมักอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับผมมีปุ๋ยหมักเศษวัชพืชมีปุ๋ยหมักเศษอาหารแล้วก็มีปุ๋ยหมักโบกาชิ
1: ทําเองหมดเลย
0: ทําเองหมดทุกอย่างเลยครับ
1: แล้วเหมือนถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะอยากพักแรมมีเป็นที่พักแบบไหนบ้างคะ
0: อ๋อนักท่องเที่ยวสมมติถ้าหากว่ามาแล้วชอบ

0: พรผู้ส
1: เ
0: ร
1: พ
0: ้าง
1: จ
0: เล
1: ช
0: ย
1: ื่
0: ใ
1: อ
0: ช่
1: พ
0: ไหม
1: รผู
0: ค
1: ้ส
0: ะ
1: ร้างเลยครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางหลังไมค์ได้
0: โอ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ค
1: ับผม
0: ค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มสัตว์ปีกนะค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: โห
1: ผม
0: มีสัตว์เพียบเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮาร์ดแบบช่วยบอกนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: ครับ
0: ที่นี่
1: โซนนี้นะครับจะเป็นโซนเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนอกจากเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วเนี่ยเรายังมีนกกระทาไข่
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: กกระทาด้วยเราเลี้ยงนกกระทาแล้วก็เราก็เลี้ยงหอยขมรัตนะด้วยเป็นหอยขมที่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากเลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วเราก็จะมีไก่สวยงามมีนกยูงแล้วก็จะมีไก่ไทยอีกหลายสายพันธุ์เลยนะ
0: ม
1: คร
0: ี
1: ับ
0: เยอะเลยนะคะ
1: มีเยอะมากเลยนะ
0: ค
1: เพ
0: ะ
1: ราะว่าน้องที่ดูแลตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสัตว์ปีกนะครับเขาก็จะเลือกสัตว์ปีกที่เขาจะมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อที่จะเพาะขยายสายพันธุ์ด้วย
0: ค่ะเห็นไก่หน้าตาแปลกๆเยอะเลยค่ะ
1: จะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะเลี้ยงไก่เป็นแบบเลี้ยงแบบอารมณ์ดีนะครับเราจะเปิดเพลงให้ฟังด้วย
0: โอ
1: เคก็จะมีเพลงแล้วก็เราก็
0: า
1: สามารถที่จะปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติได้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยทั้งวันนะครับ
0: ะ
1: จะปล่อยเฉพาะเป็นเวลา
0: อันนี้น้องๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
1: เขาสามารถที่จะอยู่แล้วเกื้อกูลกันได้เขาจะไม่ค่อยรังแกกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่หากินบริเวณนี้นะครับก็จะมีนกยูงก็มีนะครับมีหลาย
0: หน้าฝูงไหมคะ
1: ครับผมมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแล้วเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมครับพอเราเขาเห็นไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกไก
0: ่
1: ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เขายังไม่เคยเลี้ยงทีน้องที่เนี่ยเขาก็
0: อันนี้ก็มีเพาะพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้องเขาก็มีหลายคู่อยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็พอเราเขาไข่ใช่ไหมครับน้องเขาก็จะไปเข้าห้องฟักแล้วก็จะเป็นตัวเล็กที่มาอนุบาลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีนกกระทาก็มีไก่ไข่มีหลายสายพันธุ์เลยเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงแล้วเขาสามารถต่อยอดได้
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเป็นทําเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่
1: พอเรามีคนมาท่องเที่ยวปั๊บเราก็มีให้
0: โหถ้าเด็กๆมาทัศนศึกษานี่คือเพลินเลยนะคะ
1: ใช่ครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เด็กๆมาทัศนศึกษาแล้วเด็กๆจะชอบมาก
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าจะมีน้องไก่ที่ว่าเด็กๆสามารถจับได้อุ้มได
0: ้ออมเองก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจะมีหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่มาทัศนศึกษานะครับเขาจะบอกผมว่าเขาเคยกินแต่ไข่เขายังไม่เคยสัมผัสน้องไก่เลยแล้วเขาไม่รู้ว่าไก่มีกี่ชนิดบ้าง
0: ต้องมีเนี่ย
1: ครับผมมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะครับ
0: แปลกจริงๆค่ะแบบขนฟูมาก
1: สายพันธุ์ของไทยก็มีนะครับเป็นไก่ต๊อกนะครับไก่งวงนะครับไก่ไข่ไก่บ้านมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเราจะเอามาทีหลังๆนี่จะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไข่ดกกว่าไก่ไข่สายพันธุ์ไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการขยายสายพันธุ์อยู
0: ่
1: ยังพอมีแบ่งปันให้นิดหน่อย
0: แต่วันนี้สามารถเอากลับไปชิมได้ใช่
1: ไหม
0: ได้ได้ค่ะ
1: คร
0: แล้วนอกจากไก่อ่ะค่ะจะมีสัตว์อะไรอีกคะที่นี่
1: ที่นี่นะครับก็จะมีเป็นฟาร์มแพะ
0: ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเราเลี้ยง2สายพันธุ์จะมีแพะ
0: เดี๋ยวขอไปดูด้วยนะคะ
1: ได้ครับจะมีแพะนมแพะเนื
0: ้
1: อนะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือฟาร์มกระต่ายฟาร์
0: ม
1: กระต่ายนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันสำหรับน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่นะครับมาทัศนศึกษาเพราะจะมีกระต่ายเยอะมากเลยนะครับนอกจากกระต่ายแล้วเรายังมีกระรอกนะครับมีนกแก้วมีนกหงส์หยกมีเม่นแคะมีหนูขวัญมีหนูแกสบี
0: ้เยอะมาก
1: คือเยอะมากเลยนะครับถ้ามาบ้านพรผู้สร้างนี่จะครบจบในที่เดียวเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนไข่อะไรขายเรียบร้อยเลย
1: มีครับมี
0: ครบจริง
1: ๆมีแบ่งปันเพราะว่าพอละนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยพอละเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบการสมมติถ้ามาที่แปลงผักเขาก็จะชอบตัดผักไปทานที่บ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยก็จะเก็บไข่ที่ล้าวไก่เลย
0: อันนี้นักท่องเที่ยวก็คือสามารถเข้าไปเก็บเองได้เลย
1: ใช่สามารถเข้ามาเก็บเองได้เลยนะครับเพราะว่าพรผู้สร้างเนี่ยเราจะเปิดพระเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่สามารถเข้ามาเดินชมข้างในได
0: ้ค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ
1: จันทร์ถึงศุกร์
0: ไม่ได้เปิด
1: จะเปิดแต่เฉพาะสวนอาหารอย่างเดียวด้านหน้าที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าหากว่าข้างในเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
0: ์ค
1: ่ะแล้วก็แขกก็สามารถที่จะมาได้แต่เราก็จะเปิดพาแขกเที่ยวชมสวนเนี่ยวันละ4รอบก็จะมีเวลาจะมีเวลาอยู่ว่ามีเวลาไหนก็จะพามาเข้าชม
0: ก็จะมีช่วงเวลาอยู่
1: ครับผมก็จะมีวิทยากรที่จะพาแขกเดินชมแต่ละจุดของบ้านพรผู้สร้างว่าจุดนี้คืออะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ก็จะได้ความรู้ไปด้วยในการเที่ยว
0: นอกจากจะเป็นเลี้ยงสัตว์กับปลูกเกษตรแล้วใช่ไหมคะจะมีซุ้มอื่นๆด้วยอันนี้มีอะไรบ้างคะ

0: ลูกนะแล้วก็จะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวปลูกข้าวแล้วก็เป็นเลี้ยงปลา
1: ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมแล้วก็จะมีบ่อปลาด้วยเป็นบ่อปลาสุขสันต์แล้วก็บ่อปลาลดต้นทุน
1: โอ้
0: ครับผมแล้วก็มีฐานปั๊มน้ำพลังงานฟรีด้วยน้องๆก็ชอบครับผมพี่ฮันนะครับจะพาน้องนะครับ เข้าไปให้อาหารเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาชมได้เลยครับ
1: ไปเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปจ้าเรา
0: เข้าไปก่อนเอาเข้ามาก่อนมาทางนี้มาทางนี้เร็วโอเคนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านพรผู้สร้างนะครับถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้น้องไก่ก็จะมาล้อมเราแบบนี้เลยนะครับก
1: ็
0: สามารถที
1: ่
0: จะสามารถจะมาให้อาหารน้องไก่ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับน้องลองจะลองให้
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะลูก
0: นะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสน้องไก่อารมณ์ดีบ้านพรผู้สร้างได้แบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากสัมผัสในการให้อาหารแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสัมผัสน้องไก่ได้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับไก่บ้านพรผู้สร้างจะเชื่องมากนะครับเขาจะไม่จิกนะครับเขาจะใจดีมากนะครับ
1: ใจดีมากจริงๆ
0: เขาจะอารมณ์ด
1: ีน้องฟังเพลงทุกวัน
0: ใช่ๆเขาอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: โอ้ยโอ้ยเฮ้ย
0: ถ้าน้องๆมาก็จะได้สัมผัสแบบนี้เลยนะครับ
1: โอเค
0: โอเค
1: โอ้ย
0: เราจะขึ้นมากินอาหารเลยนะครับโอเค
1: นี่อ่ะอู้หูโอ้โหเพียบเลยหมดแล้ว
0: โอเคนะครับเมื่อเราให้อาหารไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาทางนี้ต่อ
1: เราไปเก็บไข่กัน
0: มาทางนี้ต่อได้เลยครับ
1: ไปค่ะ
0: ระวังน้องไก
1: ่ขอไปหน่อยนะคะลูก
0: มาทางนี้ต่อได้เลยนะครับทางนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยเราจะต้องทำร้าวให้กับเขาแต่ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยเป็ดจะไข่ที่พื้นเลยเราไม่ต้องทําร้าวให้ถ้าน้องเป็ดเนี่ยพอเราถึงเขาจะไข่เขาจะสามารถที่จะไข่
1: เขาจะมีขุดหลุมอะไรไหมคะ
0: ใช่เป็ดเขาจะขุดดินให้มันเป็นท้องกระทะนิดนึงนะแล้วเขาก็ไข่ได้เลยแต่บางตัวเขาก็ไม่ขุด
1: ตามธรรมชาติเลย
0: ตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าเป็นไก่ไข่เราต้องทําแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมาเก็บไข่จากน้องไก่ได้เลยนะครับบางตัวก็กําลังไข่อยู่ก็มีนะครับจะอยู่ทางนี
1: ้
0: กําลังไข่อยู่ก็มีนะครับหรือว่าเราจะไปแย่งเขาก็ได้หรือว่าเราจะหยิบตรงที่ไข่แล้วก็ได้นะครับสามารถหยิบได้แบบนี้ได้เลยนะครับ
1: สดจริงๆ
0: สดจริงๆนะครับ
1: มีกําลังไข่เลย
0: กําลังไข่อยู่ก็มีนะครับเพราะตัวอยู่ทางนี้ไม่รู้ว่าไข่ออกแล้วหรือยังมีด้วยเห็นมั้ย
1: สดจากไก่เลยค่ะ
0: สามารถที่จะมา
1: สดมากค่ะ
0: เองได้เลยนะครับ
1: ออกจากตัวไก่สดๆร้อนๆเลยค่ะอุ่นๆเลยนะ
0: อุ่นเลยครับสามารถที่จะหยิบเองได้เลยครับ
1: อันนี้จะเป็นไข่วันต่อวันเลยใช่ไหม
0: เป็นไข่วันต่อวันเลยครับไข่ใหม่เนี่ยพอเราไปต้มนะครับถ้าว่าเราจะเช็คว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่าเนี่ย
1: น้องยังไข่ไม่เสร็จยังไข่ไม่เสร็จ
0: ถ้าหากว่าเราไปต้มเนี่ยถ้าไข่ใหม่เนี่ยจะแกะเปลือกยากถ้าไข่ใหม่เนี่ยคือพอต้มแล้วเนี่ยเปลือกจะติดกับเนื้อไข่เลย
1: เข้าใจผิดมาตลอดเลย
0: มันจะแกะยากมากแต่ถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยจะแกะง่ายมากเปลือกเวลา
1: เข้าใจว่าติดเปลือกเพราะว่าเป็นไข่เก่าอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
0: เป็นไข่ใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วแต่ชอบอยากจะทานกี่ลูกก็สามารถที่จะเก็บได
1: ้อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเผื่อทีมงานด้วยนะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับเลือกดูก่อนได้เลยครับ
1: น้องยังกกเลย
0: น้องกำลังกกอยู่ก็มีนะครับอยู่ทางนี้ด้วยไข่ยังอุ่นอยู่เลยครับผมเราเดินไปถูกทางนู้นทางนู้นก็มีเยอะนะครับ
1: ได้เลยค่ะลูกขอไปหน่อยค่ะนี่ประมาณนี้เลย อันนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาก็คือสามารถมาเก็บได้แบบนี้เลยเนาะ
0: แบบนี้เลยครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเก็บแล้วใช่ไหมครับที่บ้านพรผู้สร้างเราจะมีกระเช้าไว้บริการพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระเช้าสารแบบนี้แพ็คให้อย่างดีเลยครับแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวกลับไปอ
1: ันนี้ไก่ตรงนี้ก็คือเป็นปลอดสารพิษหมดเลย
0: เป็นไก่อารมณ์ดีครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบอาหารก็เราก็ผลิตเองนะเป็นแหนแดงนะครับเป็นหนอนแมลงวันทหารดำนะครับแล้วก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็เศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับ

0: ุดที่2นี่จะเป็นหอยขมรัตนะนะครับผมจะให้ดูนะครับหอยขมรัตนะนี้จะเทียบ2สายพันธุ์นะครับอันนี้จะเอาตัวอย่างให้ดูนี่คือหอยขมสายพันธุ์ธรรมชาติที่ในลําธารบ้านเราจะใหญ่สุดจะตัวขนาดนี้นี่จะเป็นสายพันธุ์รัตนะนี่เขาจะตัวใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับการทานเนี่ยเขาจะรสชาติเนื้อเขาจะไม่กระด้างเยอะนะครับเขาจะนิ่ม
1: หวานหน่อย
0: ใช่ๆอร่อยมากแล้วจะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับผมจะเทียบกับไข่ไก่นะครับเท่ากับไข่ไก่เลยนะครับนี่จะเป็นไข่ไก่เนี่ยหอยขมนะครับแต่ตัวเท่ากับไข่ไก่เลยน้องคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาได้สายพันธุ์เขาสั่งสายพันธุ์มาแล้วก็อันนี้กำลังเพาะสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่จะต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับสามารถสั่งมาได้นะครับเพราะว่าก็จะมีตัวอ่อนอยู่ตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็จะมีนะครับตัวเป็นอยู่ทางนี้แล้วเราก็น้องก็จะเลี้ยงไว้เยอะนะครับถ้าเยอะจะอยู่ในกระชังจะมีกระชังอยู่ข้างใต้อาคารนันทนาการมันจะมีกระชังแต่อันเนี้ย
1: ก็คือเป็นหอยหมดเลยใช่มั้ย
0: ใช่ครับเป็นหอยหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเอามาให้น้องๆดูว่าตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็สายพันธุ์เค้าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเอาให้ดูนี่คือตัวที่เค้าตายแล้วเค้าจะไม่มีฝาปิดแต่ถ้าตัวที่เค้าเป็นเนี่ยเค้าจะมีฝาปิดอยู่ทางนี
1: ้ก็เนื้อก็จะอยู่ข้างในเน
0: าะก็จะอยู่ข้างในครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแล้วเค้าก็สามารถที่จะเกิดลูกได้นะครับในนี้เนี่ยเค้าก็สามารถที่จะเกิดลูกได้เลยนะครับนี่ลูกเค้าจะเป็นตัวเล็ก
1: น้องหอย
0: ตัวเล็กอยู่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าจะให้เยอะเนี่ยจะอยู่ในกระชังครับน้องเค้าเลี้ยงไว้เยอะมาก
1: ค่ะ
0: การเลี้ยงเนี่ยจะง่ายมากนะครับมันจะ
1: ปล่อยไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้ได้เลยในพื้นที่ที่มีตะไคร่น้ําหรือว่าเราจะใส่ทางมะพร้าวไปในน้ําให้เกิดที่ตะไคร่ไวแล้วก็หอยก็จะมาเกาะทานแล้วอาหารของเราก็ไม่ได้มีเสริมอะไรนะครับน้องเค้าก็มีแบ่งปันนะครับถ้าหากว่าขายสายพันธุ์อยู่เนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์หอยขมรัตนะเนี่ยตัวเจริญพันธุ์ตัวพร้อมออกลูกแล้วเนี่ยน้องเค้าขายสายพันธุ์อยู่ตัวละ100บาท
1: ตัวละ
0: 100บาทนี่สามารถที่จะพาไปเลี้ยงปั๊บเนี่ยเค้าออกลูกได้เลยตัวพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับหอยขมนี่สามารถเลี้ยงได้ทุกน้ําเลย
1: โอ้เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะ
0: ไม่ยากครับผม
1: แล้วเหมือนถ้าจะไปเลี้ยงที่บ้านนะคะต้องใส่ไว้เป็นกะละมังแบบนี้ใช่มั้ย
0: ถ้าหากว่าเราไม่มีบ่อใช่มั้ยครับเราสามารถทําเป็นกะละมังอย่างนี้ก็ได้เลี้ยงเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถ้าหากว่าเรามีบ่อใช่มั้ยครับเราก็สามารถที่จะทําเป็นกระชังเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปล่อยน้อง
1: มันถ้าเป็นกะละมังแบบนี้ค่ะจะได้ประมาณกี่ตัวคะเยอะๆมั้ยคะในเนี้ย
0: ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ5-60 ตัวได้นะครับในนี้เพราะว่าแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงในกะละมังอย่างเงี้ยเราต้องเสริมอาหารนอกให้เค้าแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงในกระชังใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: เค้าจะมีตะไคร่ธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อาหารเราก็ไม่ต้องเสริมอะไรเลย
1: อาหารนอกนี้จะเป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ํา
0: ถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ําจะเป็นอาหารไก่และอาหารกุ้งได้นะครับนอกจากตะไคร่น้ําสามารถที่จะให้อาหารไก่และอาหารกุ้งได
1: ้อ๋อกินกับน้องเมื่อกี้ได้เลย
0: ครับเลี้ยงรวมกันได้เพราะอะไรทําไมเราถึงเลี้ยงรวมกันทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็มาหอย
1: ก็อยู่โซนเดียวกัน
0: โซนเดียวกันหมดเลย
1: สามารถทานร่วมกันได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ข้างหลังนี้เราก็จะเป็นน้องเต่า
0: ข้างหลังนี้จะเป็นน้องเต่าชูคาต้านะครับเต่านี้เนี่ย
1: ชอบนอนแบบนี้มั้ยเนี่ย
0: ก็ชอบนอนหงายหรือเปล่าเป็นเต่า
1: ชูคาต้านี้อีกแล้วอ่ะ
0: ใช่เค้าเป็นเต่าชูคาต้านะครับน้องๆมาเนี่ยเค้าก็ชอบที่จะสัมผัสสามารถจับได้สัมผัสได้เค้าจะไม่กัดครับผมเค้าจะไม่กัดเค้าจะเชื่องครับน้องเต่าชูคาต้านี่จะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเขาจะอายุยืนมากแต่อันนี้เรายังเลี้ยงได้ยังไม่นานทีครับยังประมาณปีหนึ่งได้ครับ
1: ปีหนึ่งไซส์ขนาดนี้
0: ครับผมยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ
1: น้องจะมีอายุประมาณ
0: อายุยืนมากเลยครับประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณเป็นร้อยปีนะครับเต่าจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากนะครับเป็นร้อยปี
1: ต้องอยู่อีกนานเลยนะ
0: ต้องอยู่อีกนานเดี๋ยวอีกร้อยปีเดี๋ยวมาเจอกัน
1: โอเค
0: ครับผม
1: นี่ตอนนี้ชอบนอนหงาย
0: เขาชอบนอนหงาย
1: โอเค
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นกันอีกนะคะ
0: ครับผมโอเคครับ

0: ตัวนี้จะเป็นไก่อะไรคะ
1: อันนี้เป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นไก่สายพันธุ์ซิลกี้ซิลกี
0: ้ปุกปุยมากเลยค่ะ
1: ปุยมากคล้ายๆกับขนเขาจะปุยมากนั่นจะนิ่มเหมือนแมวเปอร์เซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนเขาจะนิ่มมากเลยก็น้องไก่นี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาข้างในคอกให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปแล้วขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเพราะว่าถ้าหากว่าไปเป็นที่ที่ว่าเป็นเละนะครับขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเราจะต้องเลี้ยง
0: ปุกปุยมากเลย
1: ขนเขาคล้ายๆกับแมวเปอร์เซียเลยขนเขาจะยาวมากมันจะไม่เหมือนไก่สายพันธ
0: ุ์อันนี้เขาจะมีไข่ไหมคะตัวนี้
1: เขามีครับเราเลี้ยงอยู่เป็นคู่เนี่ยเขาก็จะออกไข่แต่ว่าเขาจะไม่ได้ออกดกเหมือนกับไก่ไข่บ้านเรานะ
0: ก็คือ

0: ไก่เขาก็คือกินได้เหมือนกัน
1: ก็ทานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นไปทานสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเน้นเอาไปเพาะขยายสายพันธุ์
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับเพราะว่าตอนน
0: ม
1: ี้เรายังมีสายพันธุ์ไม่เยอะนะครับพอเราเขาไข่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาไข่น้องเนี่ยไปเข้าห้องเพาะฟัก
0: เพ
1: น
0: รา
1: ะ
0: ะ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ันธุ์ยากไหมคะพันธุ์นี้
1: ยากไหมครับเขาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องปรับอุณหภูมิกับบ้านเรานิดหนึ
0: อ
1: ่ง
0: ื
1: เพราะว่าม ไก่นี้ที่เขาขนดกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นประเทศเมืองหนา
0: เมื
1: ว
0: องหนา
1: เม
0: ว
1: ืองหนาวนะครับพอเร
0: ค
1: า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: าบ้านเราปั๊บเนี่ยมันอากาศร้อนนะอากาศร้อนชื้นเขาก็ต้องปรับอุณหภูมินิดหนึ่งนะค
0: คร
1: ับ
0: ่ะโอ้โอ
1: แต
0: เ
1: ่
0: ค
1: น่ารักมากเลยนะครับ
0: น่ารัก
1: ถ้า
0: จ
1: หาก
0: ร
1: ว
0: ิ
1: ่
0: ง
1: า
0: ๆค่ะ
1: ใครสนใจก็สามารถที่จะมา
0: ก็
1: ติด
0: คื
1: ต่
0: ออ อินบ็อกซ์ได้นะ
1: อิ
0: ค
1: นบ
0: ะ
1: ็อกซ์ได้
0: อิน น
1: ะ
0: บ็อกซ์ได้เลย

0: ดินกันมารอบๆนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พี่ฮาร์ทช่วยแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะ
1: ครับผมพี่ฮาร์ทก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านพรผู้สร้างนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยนอกจากที่เราจะเปิดรับทัศนศึกษาของนักเรียนแล้วหรือการศึกษาดูงานของราชการนะครับเรายังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแนวสุขภาพแนวอนุรักษ์วิถีด้วยลูกค้าพอเรามาเที่ยวสมมุติว่าเป็นวันหยุดเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะครับแล้วก็เชิงเกษตรก็คือพอเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเก็บผักอินทรีย์ไร้สารนะครับของบ้านพรผู้สร้างได้เราชอบผักไหนก็สามารถตัดในแปลงได้เลยนะครับ
0: ตัดได้จากต้นเลย
1: ตัดได้จากต้นเลยนะครับนะครับ
0: ค่ะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: บ้านพรผู้สร้างนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อได้หลักเลยก็คือเป็นเพจของบ้านพรผู้สร้างนะครับเพจFacebook นะครับก็ให้พิมพ์คำว่าพรผู้สร้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพจได้เลยสามารถแอดมินจะรอรับตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้จะขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ย เราเปิดมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราคำนึงถึงอาหารการกินมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทานอาหารเป็นยานะครับไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารนะครับเราก็เลยเลือกอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะรู้ที่มาหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราจะปลูกเองนะครับเราจะเน้นเป็นผักอินทรีย์ไร้สารนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็เลยต้องดูแลร่างกายเราจะไปดูแลตอนที่เราไม่สบายแล้วเนี่ยจะดูแลไม่ทันการที่เราจะดูแลทันเราต้องดูแลก่อนที่จะเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากอาหารการกินนะครับแล้วก็อยากจะปลูกฝังตรงนี้ครับผม
0: โอเคมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: มาที่นี่ทุกคนจะได้พบกับรอยยิ้มมิตรภาพและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางอากาศที่แสนสดชื่นเพราะที่บ้านพรผู้สร้างมีกิจกรรมให้คุณสนุกได้ทั้งวันไม่มีเบื่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรส่วนใครที่มาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดให้อาหารน้องสัตว์สุดน่ารักนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยและเสริมสวยครบวงจรสำหรับสายผ่อนคลายส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมที่นี่มีสวนน้ำธรรมชาติสไลเดอร์และจักรยานน้ำให้ได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยแล้วก็แวะพักเติมพลังที่สวนอาหารอิ่มมหาศาลชิมเมนูสุขภาพปลอดผงชูรสที่ใช้วัตถุดิบสดๆจากสวนและยังมีห้องพักสบายๆวิวสวยสะกดใจอบล้อมด้วยธรรมชาติไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากวันหยุดนี้คุณยังไม่มีธงในใจว่าจะไปไหนดีให้บ้านพรผู้สร้างเป็นคำตอบของการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรัของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรัและมาอัลฮิจรัคืออะไรเราไปพบกับท่านดรสุเปียนดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียนต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะฮ์สมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้นบีอพยพพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนุอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะและหลายท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอัซัมตะฟะตะวักกัลอัลลอฮ์นี่คือบทเรียนนะข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่สองบรรดาซอฮาบะห์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมาอับดุลลอฮ์บินอบูบักรและหลายท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะห์ชายและก็ท่านซอฮาบะห์หญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูรอยู่ในถ้ำซูรในขณะนั้นนะอบูบักรก็รู้สึกระแวงหวาดกลัวต่อชาวกอริชที่มาควานหาท่านนบีแต่แล้วนบีก็ได้ปลอบใจท่านอบูบักรว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىทรงให้ความช่วยเหลือต่อเราเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยลำพังเรายังมีอัลลอฮ์อยู่ในที่นี้จะบอกว่านบีได้ให้ความมั่นใจให้อีมานให้เตาฮีดกับอบูบักรอัสซิดดีกอย่างเหนียวแน่นว่าเรานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีและอบูบักรซึ่งสังทองสั้นทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมะดีนะห์อย่างปลอดภัยในระหว่างทางนั้นนบีเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะแต่ทุกอุปสรรคนั้นก็ได้ผ่านพ้นและก็สำเร็จไปด้วยดีจนถึงนบีนั้นถึงนครมะดีนะห์ซึ่งมีชาวมะดีนะห์มาต้อนรับท่านนบีโดยกล่าวว่าตอลาอัลบัดรุอะลัยนามินซะนียาติลวะดาอีวะญะบัชชุกรุอะลัยนามาดาลิลลาฮิดาอีนี่คือคำกล่าวต้อนรับจากบรรดาชาวมะดีนะห์ที่เปรียบเสมือนว่าท่านนบีเนี่ยเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่จะมาสอดส่องให้เกิดรัศมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจเราะห์ศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลง กิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงเราที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งๆขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านแล้วก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่าฮิจเราะห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจเราะห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับด็อกเตอร์ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่คือว่าการฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
1: ครับในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับผม
1: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห
0: ์ครับ
1: ได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาเซดนาอุมัรอิบนุคอตตอบก็

0: ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
1: วันประสูติ
0: เป็นประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์เลยปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1448แล้ว
1: อพยพจาก
0: มักกะฮ์ไปมะดีนะห์ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
1: ผมเข้าใจแบบนี้ว่าด็อกเตอร์ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
0: อ๋อครับครับ
1: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
0: ครับ
1: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะฮ
0: ์อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นคือเขาคนนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็แพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะฮ์แต่ว่าการเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะฮ์นั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
1: และเป็นที่ยอมรับ
0: ครับผม
1: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
0: ครับ
1: อาหรับที่มะดีนะห
0: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทําให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนี่เริ่มต้นจากฮิจเราะห์
1: จุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์คือปีใหม่ของอิสลาม
0: ครับผม
1: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการทับปีใหม
0: ่ครับ
1: ว่าฮิจเราะห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีเขาว่าถ้าศาสนาอื่นเขามีการบันเทิง
0: ครับครับ
1: เขามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี
0: ้ครับ
1: ทำไมอิสลามเราถึงไม่มี
0: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะการกระทำสิ่งที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทำไม่ดีไม่งามไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอาชูรอ
1: รณรงค์เลย
0: รณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิดต่อกับอัลลอฮฺมากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชุกรต่อนิมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาให้กับเรา
1: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดีให้นึกถึงแต่พระองค์เหรอในเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างนึงทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบนี
0: ้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงและก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็บทสุนนะห์แนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2 อย่างนี้แล้ว เราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในสิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึงสองอย่างเนี่ยบทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาและก็ท่านนาบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
1: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น
0: จ
1: ากในคำว่ามะซียัต
0: ครับผม
1: สิ่งอบายมุขทั้งหลายต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเอง
0: ครับ
1: ในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
0: ครับผม
1: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเราเนียดไว้ในตัวเองว่า
0: เจตนา
1: เจตนาเราตั้งแต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและในจุดนี้อุสตาด
0: ครับ
1: อยากจะบอกยังไงต่อท่านสนิทว่าทำไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทำเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้าของเรา
0: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควรทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
1: ากมาย
0: มากมายชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากจะให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองนะชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรและก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่เรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
0: ครับผม
1: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตะอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชะวัลแล้วมาเดือนละประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่มั้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นี่ในการที่เราจะวางแผนเราตัวนี้อุสตา
0: ครับ
1: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
0: ครับ
1: เราพอจะวางแผนยังไง
0: ได้ครับผมจะมีนะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิตานิมคัมซันกับละคัมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5ประการนี้ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
1: ครับผม
0: นะข้อแรกนบีบอกว่าเสียบากากอบละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
1: ชรา
0: ความชราความชราจะมาหาในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่ม เราก็ต้องพยายามตักตวงนะตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยนะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี้ให้มากมากเสียบากากอบละฮารอมิกาวาซิฮัตกะกอบละซักอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากินากะกอบละฟักริกาและในขณะที่ท่านนั้นรวย มีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากินาก็บลาฟักริกาและต่อไปก็คือวาฟารอกอบลาชุกริกาในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบละเมาติกะในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญหายไปจะสิ้นไปทีนี้ข้อที่นบีบอกเนี่ย5อย่างนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราก็ปีใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะนะใฝ่หานะแล้วก็ทำอามัลอิบาดะห์ให้มากมากที่สุดก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะสูญเสียไป
1: ครับผมถือว่าพอสังเขป
0: ครับ
1: เราได้รับรู้เราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับปีใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและปิดท้ายรายการนิดนึงดร.
0: ครับ
1: ช่วยฝากเตือนอะไรท่านผู้ชมว่าอ่ะปีนี้เราพลาดแล้วปีหน้าเราต้องเริ่มใหม
0: ่ครับผมครับอยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากๆจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำอามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
1: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.ซูเฟียนดาตูและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจากยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทาง

0: พกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการชุมชนเล่าเรื่องนะคะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องโดย NBT นครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3บ้านน้ำบ่อตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานที่แห่งนี้คือวัดแม่เจ้าอยู่หัวค่ะถามว่าทำไมรายการชุมชนเล่าเรื่องถึงพามาอยู่ที่วัดแน่นอนค่ะวัดคือศูนย์รวมของคนในชุมชนศูนย์รวมทางด้านจิตใจที่พึ่งพาอาศัยนะคะเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมและสังคมก็อยู่ที่วัดแห่งนี้และวัดแห่งนี้ค่ะมีตำนานที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในชุมชนมากมายหลายอย่างนะคะคนจากทั่วทุกสารทิศก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวแม่เจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระองค์ที่มีความเมตตามีบารมีต่อคนในชุมชนเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังหลากหลายเรื่องราวทั้งจากคนในชุมชนจากผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมพัฒนาจากผู้ที่มีนิมิตฝันถึงพระองค์นะคะฟังเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คนแรกที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะคือพี่บ่าวซึ่งถือเป็นคนที่เกิดและเติบโตอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเลยและวันหนึ่งนะคะพอก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่นะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอบต.แม่เจ้าอยู่หัวแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันพัฒนาและมีเรื่องราวมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่บ่าวค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เป็นคนที่นี่เลย
1: เป็นคนที่นี่เลยครับผม
0: แล้วมารู้จักกับวัดแม่เจ้าอยู่หัวนี่ก่อนทำงานหรือว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคะ
1: ก่อนทำงานครับ
0: ก่อนทำงาน
1: บริบทไม่ก่อนไม่เคยได้เข้าวัดแม่เจ้าอยู่นะครับแต่อยู่ที่วัดอื่น
0: ๆ
1: ทีนี้มันเกิดนิมิตฝันแม่จะเข้าไปเป็นประจำคือเป็นรออยู่บนหัวข้างหน้าหัวเห็นประจำเห็นทุกครั้งเลยและทีนี้ก็ผมก็มาทุกครั้งทีนี้ครับแล้วก็รูปปั้นรูปนี้เนี่ยองค์เก่าก็ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็น
0: ไม่
1: เห็นเมื่อตอนที่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วครับผม
0: สำหรับคนในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวค่ะด้วยบริบทมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ถามว่าคนในพื้นที่มีความผูกพันมากและมีความเชื่อมากมีการจะไปสอบหาราชการหรือว่าไปสอบต่างๆนะเขาจะมาสักการะมาบูชามาติดสินบนท่านแล้วก็เมื่อได้สมพรดังปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บนท่านครับ
0: ท่านชอบอะไรคะกระติบถาม
1: อ๋อท่านชอบไข่
0: ไข่ต้มเหรอคะ
1: ไข่เป็ดต้มดอกดาวเรืองดอกมะลิครับและน้ำมะพร้าว
0: ค่ะคือถ้าพูดถึงแม่เจ้าอยู่หัวพระแม่เลือดขาวในเรื่องราวของความเมตตาบารมีนี่ก็คือที่สุดอยู่แล้ว
1: ที่สุดอยู่แล้วครับสุดยอดอยู่แล้วทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัดด้วยครับตอนนี้นะทุกพื้นที่มาเกือบทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมาเกือบเป็นรถทัวร์รถตู้ครับผมมาสังเกตดูและทุกเกือบทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะมาตั้งน้ำแดงและก็ผลไม้ถวายท่านครับ
0: อ๋อบูชาเป็นประจำ
1: ประจำครับ
0: นะคะถ้าย้อนกลับไปในวันที่พี่บ่าวนิมิตถึงท่านหลายๆครั้งเนี่ยพี่บ่าวรู้ได้ยังไงว่าองค์นี้คือองค์แม่เจ้าอยู่หัวคะ
1: คือนะท่านจะไปอยู่บนหัวอยู่บนหัวปั๊บแล้วก็คือนั่งเลยนั่งแล้วก็เห็น
0: แล้วทีนี้ในวันที่เรากลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.แม่เจ้าอยู่หัวเราก็มีส่วนในการจัดกิจกรรมต่างๆการพัฒนาวัด
1: ใช่ครับ
0: เกิดสิ่งอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากบารมีของพระองค์ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้พอบารมีของท่านก็คุ้มครองทุกท่านที่ว่าเป็นลูกหลานของแม่เจ้าอยู่หัวครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีเหตุมหัศจรรย
1: ์ทุกอย่าง
0: อยากให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หลายสิ่งหลายอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นแดดไปฝนมาลมพัดแดดไปฝนมาลมพัดแล้วก็พระที่ทรงกรดครับ
0: ตอนนี้เป็นพระแม่องค์ที่3แล้ว
1: ที่
0: สถ
1: ิ
0: ตอยู่ณวัดแห่งนี
1: ้
0: เล่าย้อนไปขององค์ที่1และองค์ที่2ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: องค์ที่1ผมก็เล่าไม่ถูกหรอกครับ
0: ค่ะ
1: เพราะผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นที่ว่าองค์9มวยอย่างครับใช่อย่างลักษณะอย่างที่เคยเห็นนะองค์หนึ่งผมไม่เคยเห็นองค์สองก็ไม่แต่เห็นองค์ที่แกลอยมาหน้าหัวผมแบบเกล้าผมมานั่งอยู่เป็นประจำเวลาไปไหนก็เหมือนกับว่าแม่ติดตามตัวไปใช่ครับ
0: ค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนในชุมชนในพื้นที่ของแม่เจ้าอยู่หัวบ้างคะถึงเรื่องราวของเรียกว่าบารมีของพระองค
1: ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพราะว่าคนในพื้นที่และคนในตำบลก็ผมก็ไอเคารพท่านแล้วก็ทุกคนก็เคารพท่านอยากให้คนต่างพื้นที่มากราบไหว้สักการะท่านและเคารพบูชาท่านครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บ่าวเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดแม่เจ้าอยู่หัวแห่งนี้ค่ะ

0: ื่อวันที่12สิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะณวัดแห่งนี้มีการสร้างพระแม่เลือดขาวรูปใหม่เพื่อถวายให้กับวัดแม่เจ้าอยู่หัวนะคะหนึ่งแกนนำสำคัญเลยนะคะสำหรับการสร้างในครั้งนี้คือพี่กมลพันธ์หรือว่าพี่ต้อยของเรามาพูดคุยกับพี่ต้อยสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องโบ
0: ทราบว่าพี่ต้อยไม่ใช่คนนครศรีธรรมราช
1: ค่ะจริงๆแล้วพี่ต้อยเป็นคนจังหวัดตรังอะค่ะ
0: แต่ทำไมถึงมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้เล่าย้อนกลับไปให้หน่อยค่ะ
1: พี่ต้อยขออนุญาตเล่าย้อนออกไปนะคะคือเมื่อก่อนมีท่านผู้รู้แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็เคยบอกพี่ต้อยว่าให้จำไว้นะลูกชีวิตลูกเนี่ยลูกจะผูกพันกับองค์แม่เจ้าอยู่หัวพระนางเลือดขาวลูกจะผูกพันกับสถานที่ที่วัดบ่อล้อที่ตำบลอำเภอเชียนใหญ่นะคะแล้วก็มีเหตุทำให้พี่ต้อยได้เจอกับหลวงพ่อหลวงพ่อวัดบ่อล้อนะคะท่านพระครูสิริธรรมาภิทักษ์แล้วก็ท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ่อล้อแม่เจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นเหตุทำให้พี่ต้อยได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะคะ
0: ทีนี้ณสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพระบรมธาตุเจดีย
1: ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมโศกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมโศกที่แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนตอนที่พี่ต้อยมาเจอที่นี่ใหม่ๆที่วัดแม่เจ้าอยู่หัวค่ะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปลักหักพังน้องโบไปไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเหมือนกับมีเหตุบางอย่างเป็นเหมือนกับเป็นกระแสอะไรบางอย่างที่ดึงดูดนะคะให้พี่ต้อยได้มาเหมือนกับมานั่งร้องไห้อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะคือมันเป็นความรู้สึกข้างในที่เราไม่สามารถที่จะเป็นความรู้สึกข้างในที่เราไม่สามารถฝืนได้นะคะก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ก็ไม่

0: นะคะน้องโบเจดีก็ปรักหักพังแล้วตอนนี้เจดีก็เลยเหมือนมีสื่อบางอย่างว่าลูกจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้สำเร็จนะลูกโดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเหมือนที่นี่เคยมีในอดีตก็เหมือนเป็นการย้อนรอยอดีตขึ้นมาที่นี่ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้พี่ต้อยได้ปรึกษาหลวงพ่อวัดบ่อล้อคือท่านพระครูสิริธรรมาภิทักษ์ในการที่จะขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19พระองค์ก่อนนะคะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตอนแรกหลวงพ่อท่านก็เป็นห่วงนะคะตอนนั้นหลวงพ่อวัดบ่อล้อท่านรักษาการวัดเจ้าอาวาสวัดแม่เจ้าอยู่หัวด้วยหลวงพ่อท่านเป็นห่วงว่าการสร้างเจดีย์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วตอนนี้วัดเราก็ไม่มีอะไรเลยเราเริ่มต้นจากศูนย์มันจะเป็นไปได้หรอแต่ลูกแต่พี่ต้อยนะคะก็พยายามวิงวอนหลวงพ่อบอกว่าขอให้หลวงพ่อมั่นใจในบารมีขององค์พ่อพระเจ้าศรีธรรมโศกราชจันทรภานุและองค์แม่เจ้าอยู่หัวพระนางเลือดขาวด้วยบารมีของพระองค์ท่านทั้งสองถึงเวลาธรรมะก็จะจัดสรรเองแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านขอปรึกษาทีมงานประวัติวิจัยแม่เจ้าอยู่หัวก่อนแล้วหลวงพ่อก็ได้ส่งคำตอบว่าตกลงทีมงานประวัติวิจัยแม่เจ้าอยู่หัวมีความประสงค์ที่จะร่วมกับหลวงพ่อในการที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะ
1: ค่ะณปัจจุบันค่ะมีรูปปั้นของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนะคะแล้วก็พระแม่เลือดขาวเมื่อก่อนนี้มีรูปปั้นของพระแม่เลือดขาวเพียงแค่2รูป
0: 2รูปค่ะ
1: แล้วก็12สิงหาคม2568ก็มีรูปใหม่ขึ้นมา
0: ใช่ค่ะน้องโบค่ะพี่ต้อยขออนุญาตเล่าถึงประวัติองค์แม่อยู่หัวพระนางเลือดขาวบางพญานั่งเมืองอะนะคะก็มันก็มาจากนิมิตนะคะน้องโบคือองค์แม่เจ้าอยู่หัวพระนางเลือดขาวท่านได้มาในนิมิตอะนะคะบอกว่าในอดีตท่านเคยไปพระราชกรณียกิจแทนพระเจ้าศรีธรรมโศกที่จังหวัดตรังพี่ต้อยมีความรู้สึกนะคะว่าท่านอะจะต้องไปทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณจังหวัดตรังด้วยอะค่ะแต่ท่านอะไปไม่ถึงจังหวัดตรังท่านได้สิ้นพระชนก่อนนะคะก่อนที่ท่านจะถึงจังหวัดตรังซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ท่านผู้รู้เคยบอกพี่ต้อยว่าจำไว้นะลูกถ้าเกิดผู้คนผู้ใดที่จะไปที่แห่งหนตำบลใดแต่ว่าไปไม่ถึงสถานที่แห่งนั้นทำให้จิตบางดวงอาจจะไปต้องเกิดวนเวียนในสถานที่เราจะไปนะคะเราก็ไปเหมือนกับต้องไปเกิดใหม่ต้องไปวนเวียนต้องไปทำหน้าที่ตามสัญญาเดิมที่เราอยู่ในจิตใต้สำนึกว่าเราจะต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นให้สำเร็จก็เลยว่าพี่ต้อยมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทำให้คิดถึงตอนที่พี่ต้อยได้ทำหน้าที่อัญเชิญเป็นผู้ประสานงานในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพี่ต้อยตั้งเจตจำนงไว้อธิษฐานขอทำสองที่คือที่จังหวัดตรังบ้านเกิดแล้วก็ที่สถานที่แห่งนี้นะคะที่เป็นที่บรรจุพระอัฐิขององค์แม่เจ้าอยู่หัวพระนางเลือดขาวและพี่ต้อยก็สามารถอัญเชิญในวันเดียวกันนะคะที่นัดไปอัญเชิญจากสมเด็จพระสังฆราชก็คือจังหวัดตรังด้วยก็คือจังหวัดตรังเราได้ประดิษฐานที่พระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะตอนนี้ก็เจดีย์เขาสร้างเสร็จใหญ่โตนะคะรู้สึกว่าจะสร้างได้ 4-50 ล้านนะคะก็ใกล้เสร็จแล้วได้ประมาณ 80-90% แล้วนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะคะก็สำเร็จท่านบอกว่าให้ไปทำหน้าที่ไปเก็บอาจจะไปเก็บดวงจิตบางดวงที่ท่านตกหล่นอยู่ณบริเวณที่แห่งนั้นในสถานที่ที่ท่านสิ้นพระชนแล้วก็ให้เราสร้างรูปแทนองค์ท่านไว้ก็คือเป็นปางนาคปกค่ะคือปางหลวงพ่อนาคพระศรีวิชัยพุทธมหานาถสิริอาภากรสิรินธรโลกนาถเราจะสร้างคู่กันที่วัดธรรมพระพุทธเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาที่วัดธรรมพระพุทธตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะโดยได้รับแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคจาก

เด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะองค์ที่20ค่ะแล้วเจ้าคณะใหญ่หนใต้สมเด็จเจ้าคณะวัดกระพังสุรินทร์ได้เป็นผู้มาเป็นประธานในการเททองในวันที่เราจัดสร้างนะคะซึ่งคิดว่าต่อไปองค์แม่อยู่หัวปางพญานั่งเมืองนะคะก็คือปางที่ประดิษฐานคู่กับพระเจ้าศรีธรรมโศกจะเป็นองค์เป็นพระเป็นองค์แม่อยู่หัวที่ประวัติศาสตร์จะต้องจดจารึกไว้เพราะว่าได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สองพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชประทานแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคและสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้เมตตามาเป็นประธานในการหล่อองค์พระค่ะ

ก็สำหรับประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมโศกราชซึ่งเราได้จัดขึ้นทุกปีนะคะที่วัดแม่เจ้าอยู่หัวแห่งนี้นะคะดั้งเดิมนะคะขอเล่านิดนึงนะคะก่อนที่ดั้งเดิมตัวเองเป็นคนปัตตานีนะคะเป็นพื้นเพคนปัตตานีดั้งเดิมแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะคะในปี2555ก็คือได้มาสอบบรรจุแล้วก็ได้ที่นี่มาบรรจุข้าราชการที่นี่นะคะมาอยู่ที่ได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนเสร็จพอถึงวันนึงนะคะเราพอเราเข้ามาทํารับหน้าที่ตรงนี้นะก็เลยรู้ว่าที่นี่มีประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ที่นี่ซึ่งเขาจะทําเป็นประจําทุกปีนะคะแล้วเราต้องมารับหน้าที่โดยตรงนะคะในการทําประเพณีตรงนี้ก็คือเป็นเจ้าของโครงการเลยตอนแรกก็หนักใจนะเพราะว่ามันก็ละศาสนากันน่ะเนาะนะคะพอเสร็จก็เลยมานึกว่าไม่เป็นไรเราส่งเสริมให้คนทําความดีนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรอีกส่วนนึงเราก็ไม่ได้มากราบไหว้หรือมาบูชาแทนพระเจ้าเรานะพระอัลเลาะห์เราก็ไม่ได้มาทดแทนแต่เราทําในฐานะที่เราเป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะที่ทําหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลสถานที่ตรงนี้แล้วก็ให้เค้าเรียกว่าเป็นประเพณีให้ลูกหลานได้สืบสานต่อนะคะก็เลยต้องรับหน้าที่นี้มาพอรับหน้าที่นี้มาก็หนักใจนะคะหนักใจในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆที่จะต้องประกอบพิธีในวันที่ว่าเข้ามาทําพิธีซึ่งปีนึงเราจะจัด2วันนะคะ2วันก็คืนแรกจะเป็นพิธีสมโภชผ้าพระบทซึ่งเป็นผ้าพระบทที่เราได้จัดหามาแล้วก็มาให้พระทําพิธีสมโภชในช่วงกลางคืนนะคะในคืนก่อนที่เราจะนําผ้าเหล่านั้นไปแห่แล้วก็เดินมาห่มพระบรมธาตุเจดีย์ที่นี่อะค่ะนะคะทีนี้พอพิธีผูกสมโภชนะคะเราก็จะมีการทําพิธีทางศาสนาโดยเชิญแกนนําหมู่บ้านแกนนําชุมชนนะคะหน่วยงานต่างๆมาร่วมพิธีมันก็แล้วแต่ว่ามันจะมีบางช่วงนะคะบางปีก็จะมีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วยสนับสนุนคือจัดเป็นคอนเสิร์ตมั่งนะคะจัดดนตรีบ้างเพื่อที่จะให้มันคลื้นแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้วัดได้ไม่ต้องเงียบเหงามีชีวิตชีวาก่อนที่เราจะเข้าสู่ในส่วนของวันที่เราจะต้องแห่ผ้าเพื่อมาห่มพระบรมธาตุเจดีย์นะคะพอช่วงคืนแรกที่ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือมันจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีที่เราจะจัดวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นพิธีเดินแห่ผ้านะคะเราก็จะไปตั้งขบวนซึ่งการตั้งขบวนก็จะมีมวลชนนะคะมารวมอย่างน้อยก็เป็นพันคนนะคะเราจะเริ่มต้นปีแรกๆเราเริ่มต้นที่โรงเรียนเชียนใหญ่ซึ่งมันไกลมากนะคะจากโรงเรียนเชียนใหญ่แล้วก็เดินการเดินนะคะจะมีผ้าเหลืองนะคะที่เขาจะแห่ผ้าเหลืองกันแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขบวนนำซึ่งจะมีสตรีนะคะนางรำก็จะนำรำขบวนมาตั้งแต่โรงเรียนเชียนใหญ่มาจนถึงวัดเลยนะคะเราเดินมาจากนู่นมานะคะทุกคนประมาณ 4-5 โลนะคะน้องจากโรงเรียนมานะคะจากโรงเรียนมาก็เดินเวียนแล้วก็ขึ้นห่มเสร็จเรียบร้อยก็จะทำพิธีจุดเทียนวิสาขบูชาก็จะทำพิธีทางศาสนานะคะแล้วกลางคืนก็จะเป็นมโหรสพก็คือจะมีดนตรีบ้างจะมีรำวงเวียนครกบ้างให้ชาวบ้านเขาได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยนะคะทีนี้จะหยุดก็ต่อเมื่อตอนช่วงโควิดปี 63-64 นะคะเราจะหยุดช่วงนั้นสัก2ปีจากนั้นเราก็ทำต่อ

ทำต่อเนื่องนี่ปีที่ผ่านมาอะไรเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะคะคนมาร่วมเยอะมากทีเดียวนะคะเราก็กิจกรรมนี้ก็มันก็ต้องเกิดทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าว่ายังไม่ได้ย้ายก็คงจะต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะ

วัดแม่เจ้าอยู่หัวนะสร้างในพ.ศ.1700กว่าในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชันทรพานุซึ่งมีพระชายาพระนามพระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัวนะครับและพระนางทรงส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นพระชายาพระนางก็เริ่มสร้างวัดนะครับและวัดแรกที่สร้างก็คือวัดแม่เจ้าอยู่หัวนี่แหละครับเพราะเป็นบ้านเกิดนะที่บ้านน้ำบ่อแห่งนี้นะพร้อมกันนั้นก็สร้างวัดบ่อล้อนะร่วมกับพี่ชายคือพ่อท่านขลัวนะครับนั้นจึงอยู่ใกล้กันวัดพี่วัดน้องวัดแม่เจ้าอยู่หัวและวัดบ่อล้อหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จมาประทับนะที่บ้านเกิดนะครับที่บ้านที่วังนะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดนี่แหละแล้วก็ทรงธนุบำรุงรักษาเรื่อยมานะวัดแม่เจ้าอยู่หัวนั้นร้างมานานเพราะผ่านมาเป็นพันกว่าปีนะครับในที่สุดก็มีการรื้อฟื้นขึ้นมานะผมมาเป็นครูเชียนใหญ่เมื่อปี2516นะได้มาเห็นแม่เจ้าอยู่หัวท่านนั่งอยู่บนก้อนอิฐไม่กี่ก้อนนะครับแล้วหลังคาสังกะสีนั้นขึ้นสนิมแล้วขึ้นสนิมอีกก็ถามพี่น้องชาวบ้านแถวนี้ท่านก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นแม่เจ้าอยู่หัวผมก็เลยสนใจศึกษาตั้งแต่นั้นมาในที่สุดก็รู้ประวัติว่าเป็นพระชายาของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนะในส่วนของการสร้างถวายสิ่งต่างๆอย่างรูปพระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีการสร้างรูปใหม่ขึ้นมาแทนรูปเก่าดั้งเดิมนะครับดังที่ได้เห็นในภาพนะครับดั้งเดิมนั้นก็คือรูปข้างหน้าแล้วก็รูปข้างหลังนั้นเป็นรูปที่สร้างขึ้นใหม่และต่อมานะครับก็มีการสร้างพระพุทธสิงห์พระศรีสุริยะสถิตมิ่งมงคลนะครับทั้งนี้เพื่อให้เป็นคู่กับพระบารมีของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชและพระแม่เลือดขาวซึ่งทรงอัญเชิญพระผู้สิงจากศรีลังกาซึ่งเรียกว่าพระผู้สิงสิงหละปฏิมานะครับเนื่องจากว่าศรัทธาชนทั้งหลายคุณกมลพันธ์ขาวดีนะครับเป็นเรี่ยวแรงผมด้วยนะช่วยกันสร้างรูปขาวรบพระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัวอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ใหม่นะครับเป็นองค์ใหม่องค์ที่สองและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือตอนวันที่อัญเชิญวันแรกวันที่11สิงหาคมพระอาทิตย์ทรงกลดนะครับนะรูปสวยงามเป็นวงเด่นชัดนะพอวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะก็ตั้งใจถวายนะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเมื่ออัญเชิญมาประทับตรงนี้พิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ก็เริ่มขึ้นพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยวันนั้นและมีรูปสวยงามออกมาเป็นรูปหัวใจที่ดวงอาทิตย์และผมมองอีกทีที่น้องเขาถ่ายเอาไว้น้องเมาะถ่ายไว้นะเป็นรูปเหมือนกับพระพักของพระเจ้าแผ่นดินนะอาจจะเป็นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชหรือล้นเกล้ารัชกาลที่9มีพระมงกุฎนะครับซึ่งภาพซึ่งมีอยู่ขณะนี้พระนี่คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่องค์ผู้สิงที่สร้างขึ้นนี้นะครับด้วยการที่คุณกมลพันธ์ขาวดีแล้วครับเป็นหลักแล้วผมก็เป็นผู้ช่วยนะและก็มีพี่น้องศรัทธาชนทั้งหลายนะมีการทอดผ้าป่าในสมัยนั้นร่วมกับทางวัดนี่แหละครับช่วยกันจนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นพระสิงห์จำลองที่มีความใกล้เคียงกับองค์เดิมที่วัดบ้านนาหรือวัดอินทคีรีแต่ว่าเนื่องจากองค์เดิมนั้นติ่งหูเบื้องขวาบินนะครับนั่นเป็นของเดิมจริงๆหลายคนก็ถามว่าแล้วจะให้ติ่งหูเบื้องขวาหรือประกันเบื้องขวานี่นะบินด้วยไหมบอกไม่ต้องเอาไว้เต็มเลยนี่คือพระพุทธสิงห์สิงหละปฏิมาซึ่งเราตั้งชื่อว่าพระผู้สิงศรีสุริยะสถิตมิ่งมงคลอยู่ที่วัดแม่เจ้าอยู่หัวครับพี่น้องท่านผู้ชมในฝั่งครับวัดแม่เจ้าอยู่หัวตามประวัติศาสตร์และหลักฐานเด่นชัดมีการวิจัยโดยทุนสกว.นะเรียบร้อยเป็นวัดที่พระแม่เจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นจริงๆในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนะครับประวัตินิดเดียวว่าพระเจ้าศรีมุรักทรงสุบินรึกฝันเห็นนะพระแม่เลือดขาวพระองค์ก็เลยยกกองทัพมาเลยก่อนที่จะไปศรีลังกานะครับมาที่นี่พอมาเห็นพระองค์ก็ทรงขอเป็นพระชายาเพราะวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียวเพราะไทยภาคใต้ก็คือไทยสยามหรือไทยน้อยนั่นเองและต่อมาก็มีการสร้างองค์เจดีย์ขึ้นแล้วก็มีการกราบทูลขอพระบรมสารีริกธาตุโดยคุณกมลพันธ์ขาวดีนะครับผู้กราบทูลและผู้ที่รับจากพระสังฆราชก็คือพระครูสิริคณาพิทักษ์หรือท่านมหาบัญญัติวัดบ่อล้อนั่นเองซึ่งเป็นวัดพี่ชายนะครับแล้วก็มีการสร้างสิ่งต่างๆที่พวกเราเคารพบูชาคือพระเจดีย์นะครับแล้วก็พระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัว2 องค์ขณะนี้คือองค์เก่า
มีอยู่และองค์ใหม่นะครับซึ่งคุณกบลกันขาวดีศรัทธาชนและผมก็ช่วยกันสร้างเมื่อ12สิงหาคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระแม่แห่งแผ่นดินและสมเด็จพระราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงครับก็ขอเชิญให้ทุกท่านนะครับถ้ายังไม่เคยไปเถอะครับแล้วพลังดีพลังศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาสู่ท่านความเป็นสิริมงคลเชิญทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้นะครับ

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
2: อยู่ได้ยังไงนี่ๆๆๆๆนี่มีโอ้โหซึ่งแล้วละใต้ท้องก็เลยโอ้ย
3: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได
2: ้รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี่
3: เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
2: ไม่รู้
3: แหละตอนนี้มันดูโอเวอร์จากความจริง
2: แล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะลูกก็มันเหมือนจริง

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรอาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความชินมือเขาก็มักจะเติมเพิ่ม
1: แค่ช้อนเดียวเอง
0: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมือก็หลายช้อนทำให้สะสมโรคร้ายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
3: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่หลอมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียง

0: แต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
1: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาทอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชภัฏยะลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีแต่ช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้ห่างไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกัน ความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเลียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับพี่
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดลีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนาเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นการห่มโรมการห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนาเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของถ้าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
3: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลู คือเรามาเล่นดีเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกๆรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดีเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดีเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดีเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดีเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยเหมือนกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตลุงดิเกฮูลูปัญจศิลักษ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเข้ามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้ม ที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย